0: และภาคใต้จะมีฝนหนักบางพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมาแล้วค่ะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครหลายเขตทั้งดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่จตุจักรบางเขนลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกุ่มคณะยาวมีนบุรีและทวีวัฒนาออกจากบ้านเช้านี้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะส่วนภาพรวมวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังต่อค่ะสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากที่อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนหนักมากที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีระเกาสัน Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul has marked his 60th birthday with a private marriage-making ceremony. He reaffirmed his commitment to serving the country and improving people's quality of life.Prime Minister Anutin held a private marriage-making ceremony at his home in Samut Prakan province yesterday, September 13th, to mark his 60th birthday. Cabinet members and senior political figures joined the birthday well-wishes with other prominent figures, including Privy Councillor Prayut Chan-o-cha and Kunying Potaman Damapong sent flowers, flower baskets, and messages.Senior officials from the Interior Ministry and police also visited to extend their congratulations. Speaking to the media in the afternoon, the Prime Minister said that as long as he continues to hold the trust of Parliament and the people, he will perform his duties to the best of his ability for the country and the public. In terms of efforts to address people's economic concerns, the Prime Minister said that key economic indicators have improved since the current government took office, including exports, foreign exchange reserve, foreign investment, and employment. He acknowledged that challenges remain and said the government would continue working to address them and improve people's quality of life.
4: ตั้งแต่รัฐบาลที่นี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
3: A new poll by Sworn to State Poll finds that most Thais believe the current political situation is not yet right for street protests, while economic and cost of living problems are seen as the main potential triggerสวนดุสิตโพแอสสวนดุสิต University surveyed 1,149 people nationwide from September 8th until the 11th on the topic of political protests in Thailand. The survey found that more than 44% of respondents follow political developments to some extent, but do not closely track the details. Nearly 70% said economic problems and the cost of living would be the main factor that could trigger political protests. Political cases and issues surrounding the Senate election were cited as other potential factors. Meanwhile, almost 48% said protests can help highlight issues that society should pay attention to. However, about 42% of respondents said that while protests can lead to change, it remains unclear what direction that change would take.Overall, 40% of respondents said the current political situation is not yet the right time for protests. Economists maintain their forecast for Thailand's economy to grow 2% this year, despite renewed pressure from higher oil prices linked to the U.S.-Iran conflict.Kasigon Research Center is maintaining its forecast for Thailand's economy to expand by 2% in 2026, despite renewed tensions between the U.S. and Iran that have pushed Brent crude prices above $100 a barrel. However, the research center says the impact of higher oil prices on the Thai economy has already largely passed through since the second quarter.The economy is expected to slow in the second half of the year as exports ease after strong growth in the first half. Private consumption is also recovering only gradually amid weak purchasing power despite the Thais Help Thais Plus stimulus measures expected to support consumption in the third quarter.Private investment, meanwhile, is expected to continue expanding, supported by foreign direct investment, or FDI. However, rising imports of capital goods could reduce the overall economic benefit and put pressure on Thailand's trade and current account balances.The research center also expects most of the government's 200 billion baht energy transition loan program to have a clearer impact on the economy next year, as it focuses on medium to long-term structural changes. Further details on infrastructure investment will need to be monitored.
5: นี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อ GDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่า 200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
3: Surat Thani has held its sixth Phnom Prah boat model contest, showcasing traditional craftsmanship and local artistic heritage. This year

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: เจ็ดนาฬิกา16 นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศเพิกถอนสถานะทางการทูตของผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเนื่องจากกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิด

0: กฎหมายครับโดยแถลงการของรัฐบาลเมียนมาระบุถึงการเพิกถอนสถานะนักการทูตของนายโจโมตุลในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายเนื่องจากนายโจโมตุลถูกให้ออกจากราชการตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2564แต่เขายังคงใช้ทรัพย์สินและเงินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงบ้านพักรถยนต์และสำนักงานผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กอีกทั้งนายโจโมตุลยังติดต่อกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเมียนมาประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาในขณะนั้นได้สั่งปลดนายโจโมตุลโดยกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรผิดกฎหมายเพียง1วันหลังจากที่นายโจโมตุลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกไม่ให้การต้อนรับรัฐบาลทหารซึ่งก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีอย่างไรก็ตามแม้จะถูกปลดออกจากราชการแต่ว่าสถานะทางการทูตของนายโจโมตุลในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของสหประชาชาติยังชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะผู้แทนเมียนมาก
1: ัมพูชาและเมียนมาประกาศเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ทหารการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาระบุว่าการประกาศความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่ผู้นำทั้งสองต่างตระหนักถึงปัญหาท้าทายและซับซ้อนในภูมิภาคซึ่งเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีเสริมกำลังสนับสนุนระหว่างกันทั้งด้านการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั่วภูมิภาค
0: จีนดำเนินการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำในเมืองชินหยวนมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศโดยมีการรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองชินหยวนตรวจยึดได้ทั้งอาหารเครื่องสำอางกระเป๋าและสัมภาระรองเท้ารวมกว่า 297,000 ชิ้นน้ำหนักราว83ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ175ล้านหยวนหรือราว862ล้านบาททันทีรายงานระบุว่าในปี2568หน่วยงานกำกับดูแลตลาดในมณฑลกวางตุ้งได้ตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำรวม 15,656 คดีพร้อมทั้งลงโทษปรับและยึดทรัพย์รวม132ล้านหยวนหรือราว650ล้านบาทโดยมีการส่งต่อคดีให้กับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะอีก212คดีช่วยปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลที่เกาะชวาของอินโดนีเซียนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอสประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าขาดการติดต่อท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินบนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนซึ่งการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MUJ เกิดเพลิงไหม้ ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเปอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวกานิอาของชิลีโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีโดยผู้นำทั้งสองย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับการขนส่งทันทีความสัมพันธ์อินเดียจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนิยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วหลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองพอร์ตพอร์ทอนซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคขนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากโดยดิออนเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิด
0: สงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
1: เกษตรกรครอบครัวชำลักในฉนวนกาซาต้องขุดคุ้ยผืนดินที่ได้รับความเสียหายในย่านชิกอัตลินทางตะวันตกของกาซาซิตี้เพื่อค้นหารากไม้ที่ยังเหลือรอดชีวิตโดยสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่ก็คือต้นองุ่นและมะเดื่อฝรั่งซึ่งก็หวังจะฟื้นฟูการปลูกพืชผลเหล่านี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พืชผลถูกทำลายลงในช่วงสงครามเนเมอร์ชำลักวัย47ปีเขาเองก็หวังว่าจะสามารถพลิกฟื้นไร่ที่เคยงดงามแห่งนี้ให้กลับมาดีดังเดิมได้โดยยังมีความหวังจากสภาพต้นไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นต้นพันธุ์เขาบอกว่าได้เริ่มลงมือขุดดินเพื่อหารากต้นไม้และเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกมันยังเหลืออยู่โดยยังมีรากไม้และต่อไม้ที่ยังมีชีวิตซึ่งจะสามารถกลับมาเติบโตต่อไปได้เขาบอกว่าในไร่ของเขาเคยมีต้นไม้ที่มีอายุถึง90ปีและบางต้นก็อายุยืนถึง120ปีเมื่อก่อนเกิดสงครามที่อิสราเอลจะยิงถล่มเข้ามาเขาเคยเก็บองุ่นได้ทุกวันวันละครึ่งตันถึง1ตันแต่ตอนนี้เก็บได้ถึง3กิโลกรัมก็ถือว่ามากที่สุดแล้วส่วนอุปสรรคของเขาในการพลิกฟื้นที่ดินทำกินคงจะเป็นปัญหาเรื่องสารพิษจากอาวุธสงครามที่ตกค้างเขามองว่ามันน่าจะกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นที่ไหนที่มีอันตรายจากสารเคมีก็เท่ากับว่า
2: อาจปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือขึ้นได้ยากส่วนอับเดลคาริมชัมลักวัย48ปีก็บอกว่าเวลานี้ผืนดินแถบนี้แห้งแล้งมากและกลายเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสภาพที่ทำการเกษตรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะพลิกฟื้นไร่ขึ้นมาใหม่โดยจะกะระยะเพื่อดูว่าตรงไหนที่เคยมี

0: ้นองุ่นก็จะขุดดินไปรอบๆลึกประมาณ2เมตรหากเจอต้นตอหรือรากของมันที่ยังไม่ตายเขาก็จะจัดการตัดแต่งและบำรุงรากหรือไม่ก็ทำการเสียบกิ่งอับเดลคาริมบอกว่าจริงอยู่ที่มีต้นไม้เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแต่เขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะฟื้นฟูได้สงครามในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลยาวนานตั้งแต่ปี2566ได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ไปแล้วถึง 87% ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดตกอยู่ในสภาพเสียหายและไม่สามารถเข้าถึงได้และเหลือพื้นที่ที่ยังเพาะปลูกได้จริงเพียง 1.5% เท่านั้นส่วนสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายก็คือการที่พื้นที่ถูกทิ้งระเบิดใส่ไม่ก็ถูกรถถังของทหารอิสราเอลบดขยี้หน้าดินต้นไม้พลอยถูกถอนรากถอนโคนนอกจากนั้นสารเคมีจากอาวุธที่สะสมในชั้นดินได้ทำให้ดินเสียจนต้นไม้ไม่เหลือรอดให้เติบโตขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่แม้จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากแรงระเบิดแต่เกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าไปทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายและเขตปฏิบัติการทางทหารซึ่งจากความเสียหายและปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันนั้นได้ทำให้นักวิชาการไม่สามารถใช้ถ้อยคำอื่นใดมาอธิบายสภาพแวดล้อมได้ดีเท่ากับคำว่านี่คือการทำลายล้างระบบนิเวศเกษตรกรรมแบบสิ้นเชิง
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะคุณท็อปได้นอนหรือยัง
2: ต้องพูดถึงกีฬาเอเชียนเกมสิครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
1: เราต้องพูดแน่นอนแต่ว่าเอาผลเมื่อคืนก่อนได้นอนหรือยังคะ
2: ได้นอนแล้วแต่นอนไม่หลับ
3: ก็วันนี้นะคะก็จะมีกีฬาชนิดแรกของไทยนะคะเป็นประเภททีมก็คือฟุตบอลหญิงไทยนะคะจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวยังไงแวะมาแน่นอนค่ะไม่ทิ้ง
2: ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้เกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแหมน่าเสียดาย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ถ้าแมนยูตัวเท่าแมนซิตี้นะผู้เล่นเท่ากันเนี่ยไม่แพ้หรอก
3: แมนยูมากกว่า
2: แมนยูมากกว่า
3: ใช่
2: สุดท้ายแพ้คาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่ง
3: ถูกต้องนะคะเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ฤดูกาลที่แล้วไมเคิลคาริกเปิดตัวคุมแมนยูด้วยการเก็บชัยชนะนะ
2: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคาริก
3: ค่ะ
2: เจอทีมใหญ่ชนะหมดเลยนะ
3: ใช
2: ่แมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีกวาดหมดเลย
3: เราก็พูดเรื่องอดีต
2: นะครับแต่ว่าพอได้สัญญาถาวรแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คาบ้านไปจากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูในช่วงนาทีที่60นะครับซึ่งประตูที่ได้เนี่ยหลังจบเกมทางโปรเรฟซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาบอกเลยนะครับว่าเกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับที่ไม่ให้ผู้ตัดสินในสนามมาดูจอ VAR นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะฮาแลนด์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่รับหน้าแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเอนโซ เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งมีท่าทางจะไปเล่นลูกฟุตบอลแล้วส่งผลกระทบต่อคู่แข่งชัดเจน
3: ก็คือมันต้องเสียสมาธิในการป้องกันเอนโซ เฟอร์นันเดสนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคำตัดสินของ VAR ให้ลูกของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเป็นประตูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเล่น
2: คือจังหวะแรกเลยเนี่ยมีธงยกวันล้ำหน้าซ
3: ึ่
2: งในสนามตอนนั้นก็โอเคละแต่มาได้หลังจากเช็ค VAR นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแก้อีกว่าที่ตัดสินน่ะผิดพลาดแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมก็คือแมนซิตี
3: ้ค่ะก็ทางผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือผู้เล่น10คนด้วยฟิลโฟเดนโดนใบแดงนะคะจังหวะนั้นก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโฟเดนโดนใบแดงไม่งั้นบรูโน่ก็ต้องโดนด้วยเพราะไปสกิดก่อน
2: บอกแล้วตัวเท่ากันไม่แพ้หรอก
3: ค่ะก็เป็นชัยชนะนะคะก็แมนเชสเตอร์อีฟบรูนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูกเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3คะแนนได้ตอนนี้นี่แข่ง4นัดชนะหมดเลยนะ
2: โอ้โหนะครับ
3: นะคะในยุคของเอนโซ มาเรสกานะคะ
2: คือตอนเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยดูตรงไม่ค่อยดีนะแต่พอเข้าสู่ช่วงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยโอเคเลย
3: ค่ะตอนนี้ซิตี้มี12คะแนนก็รั้งรองจ่าฝูงนะคะก็มีแต้มเท่ากันเลยกับอาร์เซนอลจ่าฝูงนะคะแต่ว่าแพ้เพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียนะคะก็เป็นประเด็นพูดถึงเหมือนกันสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไมเคิลคาริกยังบอกว่าสับสนกับลูก VAR ลูกนั้นอยู่เลย
2: ก็ตอนแรกในสนามคิดว่าล้ำหน้ากันหมดแล้วต
3: ั
2: วฮาแลนด์เองก็อาจจะเสียดายนิดนึงแต่ก็เดินกลับมาแล้วนะ
3: ใช่
2: แต่ดันได้ลูกนี
3: ้ค่ะขณะที่เอนโซมาเรสกานะคะก็บอกว่าใบแดงเนี่ยเปลี่ยนแผนของทีมเพราะว่าใบแดงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่23ช่วงครึ่งแรกอะนะคะมาเรสกาบอกอุ๊ยเปลี่ยนแผนหมดเลยทั้งแผนของทีมตัวเองแล้วก็แผนของแมนยูด้วยก็ชื่นชมลูกเตะนะคะที่ก็มุ่งมั่นแล้วก็เก็บชัยชนะได
2: ้แมนยูเมื่อวานนี้ก็มียิงชนเสาอีกแล้วนะฤด
3: ู
2: กาลที่แล้วเป็นทีมที่ยิงชนเสาชนคานเยอะสุดเมื่อคืนนี้มีเมื่อคืนนี้มี2ครั้ง
3: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนที่ผ่านมามี12คะแนนตอนนี้นะคะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง4นัดตอนนี้ก็มี4คะแนนนะคะไม่ได้เก็บ9ทีละแต้มแต่ว่าก็ชนะเพียง1แมตช์เท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง2นะคะ
2: เขามี9ทีละแต้มแต่เรา9ไม่มีแต้ม หนักกว่าเยอะเลยนะครับส่วนผลอีกคู่นึงโคเวนทรีเหลือ10คนเนี่ยครับไบรตันได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
3: ้ตั
2: วผ
3: ู้
2: เล
3: ่
2: นมากกว่าชนะไป 5-0 เลยนะครับไบรตันอยู่อันดับ4มี7คะแนนส่วนโคเวนทรีก็อยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่เหลือ10คน
3: ไบรตันนี่ยิงแต่ละนัดนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะคะชนะวิลล่านัดเปิดฤดูกาลมา4ลูกนะคะนัดนี้มาชนะอีก5ประตูต่อ0นะคะ
2: ครับ
3: มาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่1เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะคะแข่ง4นัดมี12คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้4นัด12คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3ไม่น่าเชื่อฮัลซิตี้ค่ะตอนนี้นี่แข่งมา4นัดมี8คะแนนนะคะอันดับที่4ไบรตันนะคะมี7คะแนนอันดับที่5เชลซีก็มี7คะแนนค่ะ
2: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับบาร์เซโลนายังคงร้อนแรงชนะ5นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะเลบันเต้ได้ด้วยนี่เป็นเกมระหว่างเลบันเต้ทีมอันดับ13เปิดบ้านเจอกับบาร์ซ่าจ่าฝูงที่ชนะมา4นัดรวดนะครับเล่นไป5นาทีเป็นชาบี้เอสปาร์ตครับที่ทำประตูได้ให้บาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นเจ้าหนูวัย19ปี
3: นี่ก็ถือว่าประเดิมประตูแรกนะคะกับบาร์เซโลนา
2: ใช่นักเตะบาร์ซ่าเนี่ยฤดูกาลเวลาขึ้นฤดูกาลใหม่มักจะมีดาวรุ่งขึ้นมาตลอดนะ
3: ค่ะ
2: นะครับลูก2เป็นลามินยามาลนาทีที่19
3: แล้วคนยิงประตู2คนนี่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ครับครึ่งหลังนาที48บาร์ซ่ามาได้จุดโทษแล้วก็เป็นลามินยามาลรับหน้าที่ยิงเข้าไปบาร์ซ่านำ 3-0
3: แต่ว่านาทีที่78นะคะเจ้าบ้านมาได้ประตูตีไข่แตกค่ะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากอีวานโรเมโรค่ะ
2: ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็นาที88เป็นทางโรเจอร์บรูเก้ยิงเข้าไปนะครับให้ทีมไล่มาเป็น2-3นะเลบันเต
3: ้ค่ะบาร์ซ่ามาได้ประตูปิดกล่องนะคะช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะคาริมอเดเยมี่นะคะก็มาทำประตูในช่วงท้ายเกมบาร์เซโลนาบุกเอาชนะเลบันเต้ได้4ประตูต่อ2คว้าชัย5นัดรวดนะคะตอนนี้มี15คะแนนนำเป็นจ่าฝูงนะคะมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่3คะแนนนะคะส
2: ่
3: วนเลบันเต้ค่ะ5นัดมี5คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางค่ะ
2: มาดริดเกมล่าสุดเนี่ยชนะรายโยบายกาโนไป4-1นะ
3: นะคะก็มาดริดตอนนี้มี12คะแนนนะคะมาดูผลคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะคะเซตาบิโกเสมอกับมาลาก้านะคะ1ประตูต่อ1ตอนนี้เซตาบิโกอยู่อันดับที่15มี4คะแนนนะคะส่วนมาลาก้าอยู่อันดับที่17มี3คะแนนค่ะ
2: ขณะที่เกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบอาโครุญญาไป 1-1 นะครับเกตาเฟ่อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนนส่วนอาโครุญญาอยู่อันดับ6มีอยู่9คะแนน
3: แล้วก็คู่ของเรอัลโซเซดาดกับแอตเลติโกมาดริดนะคะก็เป็นชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดไปนะคะส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็เป็นบาร์เซโลนานะคะที่เก็บ15คะแนนเต็มนำจ่าฝูงเลยค่ะอันดับที่2เรอัลมาดริดนะคะมี12คะแนนอันดับที่3อาราเบสมี10คะแนนอันดับที่4อาเลติโกมาดริดมี10คะแนนเท่ากันกับเซบีย่าซึ่งอยู่อันดับที่5มี10คะแนนค่ะ
2: ครับขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันแฮร์รี่เคนนะครับทำประตูชัยให้บาเยิร์นมิวนิกเก็บชนะได้ในเกมไปเยือนทีมน้องใหม่เอลเวสแบกครับเกมนี้ทีมน้องใหม่เอลเวสแบกนะครับเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกนาทีที่26เนี่ยเป็นนัดคาวทำประตูให้ทีมเยือนบุกมานำก่อนเอลเวสแบกก็เป็นทีมของนิโคลัสมิเกลสัน
3: มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ
2: ครับแล้วก็นาที61มอริสครัสเทนมาเคอร์ปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 แต่ว่าบาเยิร์นมาได้ประตูชัยจากทาง แฮร์รี่เคนนะครับก็ทำให้บุกมาชนะไป 2-1 เดี๋ยวดูจังหวะยิงของแฮร์รี่เคนโอ้โหคือเขาบอกว่ามุมยิงเนี่ยหาจังหวะยิงค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเนี่ยยิงได้โหคมจริงๆเลยชนะไป 2-1
3: ช่วงนี้ยังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการสะสมคะแนนในการคว้าบัลลังก์ดอร์ด้วยนะคะยิ่งมากอย่างนี้ก็ยิ่งมีโอกาสนะคะก็เป็นไบยามินิกนะคะที่คว้า3คะแนนในเกมนี้นะคะเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับที่4ค่ะตอนนี้จ่าฝูงนะคะเป็นฝ่ายบวกนะคะแล้วก็ตามมาเป็นดอร์ทมุนด์นะคะมี9คะแนนเต็มนะคะก็เป็นไบเยิร์นที่ตามหลังอยู่2คะแนนนะคะส่วนน้องใหม่เอฟแบกค่ะนี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะคะแต้มหยุดอยู่ที่6คะแนนหลังผ่านไป3นะตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะ
2: ส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเบร์ไลป์ซิกเอาชนะฮัมบูร์กไป 5-0 ไลป์ซิกอยู่อันดับ5มี6คะแนนส่วนฮัมบูร์กอยู่อันดับสุดท้ายเลยอยู่อันดับ18ยังไม่มีแต้ม
3: นะคะไปดูตารางคะแนนของบุนเดสลีกากันสักหน่อยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากฝูงเป็นฝ่ายบวกค่ะอันดับที่2เป็นโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทั้ง2ทีมนี่เก็บชัยชนะได้ทั้ง3เกมมี9คะแนนนะคะอันดับที่3นะคะอัลส์บวร์กมี7คะแนนอันดับที่4ไบเยอร์มิวนิกมี7คะแนนอันดับที่5เอเบร์ไลป์ซิกมี6คะแนนค่ะ
2: ขณะที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีก1มีเกมดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันออกชลบุรีเจอกับระยองคู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะครับก็เล่นที่บ้านของชลบุรีเล่นไป5นาทีเป็นเรนานเกเน่ยิงให้ระยองออกนำไปก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครับนี่จังหวะยิงเช็ดเสาเข้าไปครึ่งหลังนาที48เป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งๆเข้าสามเหลี่ยมโอ้ทีมเยือนนำเป็น 2-0 แล้ว
3: ค่ะแต่ว่านาทีที่55นะคะระยองมาเหลือผู้เล่น10คนเรนันกอเน่นะคะคนที่ยิงประตูแรกเนี่ยไปเจตนาสกัดหนักใส่ผู้เล่นของชลบุรีผู้สินเช็ค VAR นะคะก่อนจะชูใบแดงไป
2: ไปยกเท้าไปเปิดปุ่มใส่นะนะครับทำให้เหลือ10คนนาที58เป็นสเตนิโอจูเนียมงให้ชลบุรีไล่มาแล้วเป็น 1-2แล้วก็นาที81ครับเป็นเดนิสมูริโลยิงฟรีคิกให้เจ้าบ้านตีเสมอ 2-2 จากตาม 0-2 ตีเสมอได้แต่ว่าท้ายเกมนาที87ครับเป็นยอฮงกยูมายิงประตูชัยให้ระยองบุกมาชนะไป 3-2 นะครับได้เปรียบตัวผู้เล่นจังหวะเหมือนจะปั๊มบอลกันนะแล้วเหลี่ยมดีกว่าครับเป็นประตูชัยให้ระยองชนะไปได้
3: ค่ะก็เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดนะคะขยับไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางค่ะขณะที่ชลบุรีลงสนาม2นัดสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็แพ้ทั้ง2นัดตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะคะก็โค้ชอ้นรังสรรค์จะต้องแก้เกมหน่อยนะคะ
2: ครับขณะที่ผลอีกคู่หนึ่งของไทยลีก1ประจวบเอาชนะสุโขทัยไป 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากเอสกาเมนเดสในช่วงนาทีที่42ประจวบ2นัดมีอยู่3คะแนนส่วนสุโขทัย2นัดยังไม่มีแต้ม
3: ค่ะตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะเพิ่งจะแข่งกันมาแค่2เกมเท่านั้นระยอง FC จากการคว้าชัยชนะ2นัดนี้ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะเท่ากันกับการท่าเรืออันดับที่2มี6คะแนนอยุธยายูไนเต็ดก็เปิดฉากดีนะคะชนะ2นัดรวดเหมือนกันมี6คะแนนส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลาดเสมอนะคะก็มี4คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่4แล้วก็ BG ปทุมก็มี4คะแนนอยู่อันดับที่5ค่ะ
2: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับสเปนสถิติรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แข่งกันที่โปแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม F สเปนทีมนำของกลุ่มนะครับชนะมา2เกมรวดเจอกับทีมชาติจีน
3: ค่ะครึ่งแรกสเปนนำก่อนถึง3ประตูต่อ0เลยนะคะดาเลียล่าเอโกเต้ยิงจุดโทษนาทีที่19เปาโกเมนดาดอค่ะยิง2ประตูเลยนาทีที่41แล้วก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะ
2: นี่เป็น 3-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกแล้วก็ทำประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-3 จากหวงเจียซินนาที66แต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมสเปนเอาชนะไป 3-1 ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนะครับได้แชมป์กลุ่ม F ไปพร้อมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับโปรตุเกส
3: ค่ะขณะที่ทีมชาติจีนนะคะจบอันดับที่3ของกลุ่ม3ค่ะมี4คะแนนแต่ว่าก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะ1ใน4ทีมที่จบอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะก็จีนจะเข้าไปพบกับอิตาลีค่ะ
2: ขณะที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะครับเจอศึกหนักเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยเตะกัน 17:30 น.
3: ค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมก็อยู่สายเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E นะคะไทยจะลงสนามนัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยค่ะก็สาวไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมนะคะในการที่จะเจอกับเจ้าภาพวันนี้นะคะสาวไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม E ร่วมกันกับเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีชายนิดไทเปแล้วก็เวียดนามนะคะถือว่าเป็นสายที่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะจะแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะเอาแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์รวมถึงอันดับที่3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
2: ซึ่งทางโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็การฝึกซ้อมเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่จะเจอกับญี่ปุ่นซ้อมกันเรื่องของลูกตั้งเตะด้วยนะครับทั้งลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: ค่ะก็ตัวแทนนักเตะนะคะอชิรยายิ่งสกุลบอกนะคะว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมมากค่ะระบบการเล่นร่างกายสมบูรณ์ดีเกมนี้ต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของทีมให้มากที่สุดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชเนี่ยก็ได้เน้นนักเตะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลา 17:30 น.ค่ะก็จะแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสถิติคู่นี้ญี่ปุ่นกับไทยเราเคยเจอกันมาในเอเชียนเกม4ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะทั้งหมดนะคะ
2: ครับญี่ปุ่นดีกรีเขาเคยเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้ชุดเล็กเขาก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอยู
3: ่ค่ะอ่ะวันนี้ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์เต็มที่ก็เล่นให้สนุกแล้วกันนะคะก็จะล้างตาญี่ปุ่นจาก4ครั้งที่เราแพ้ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีเกมกับทั้งชนิดไทเปที่เดี๋ยวจะแข่งวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่21กันยายนก็มีลุ้นกับเวียดนามอีก1นัดนะคะ
2: ก็ติดตามถ่ายสดได้นะครับทาง PPTVแล้วก็ทาง AS Play ด้วย
3: ใช่นะคะ
2: ส่วนฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกวันที่16กันยายนตอนนี้นักเตะของเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ลงไปถึงปุ๊บก็ลงฝึกซ้อมทันทีเลย
3: ค่ะ
2: กำหนดการเดินทางก็คือเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากซ้อมกันวันสุดท้ายวันที่13นะ
3: ใช่
2: 14เดินทาง
3: ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับนักฟุตบอลชายไทยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็ทันทีที่ไปถึงก็เข้าโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมต่อช่วงเย็นวันเมื่อวานนี้ทันทีนะคะเน้นเรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายค่ะ
2: ครับก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงจะแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายนัดแรก16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับเราจะหนักหน่อยก็คือเกมเจอกับญี่ปุ่นนะสุดท้ายนะเพราะฉะนั้น2เกมแรกเนี่ยทางทีมงานสตาฟโค้ชก็หวังว่าถ้าได้6คะแนนเต็มเนี่ยโอกาสเข้ารอบมีสดใสแน่นอน
3: นะคะนั่นก็เป็นเป้าหมายของโค้ชหวังนะคะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
2: ครับขณะที่การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟได้แชมป์เป็นสมัยที่2นะครับเป็นแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่2นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์สเวเรฟมือ1ของรายการและก็มือ2ของโลกจากเยอรมนีต้องออกแรงเหนื่อยกว่า3ชั่วโมง33นาทีกว่าจะเอาชนะเบนเชลตันมือ8ของรายการและก็มือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปได
3: ้ค่ะก็ชนะมา3-1เซตนะคะ6-3 7-6ไทยเบรก7-2 5-7แล้วก็6-2ก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็แข่งนานนะจังหวะที่เขาชนะในลูกสุดท้ายแล้วได้แชมป์แล้วเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะคะนี่คือการคว้าแชมป์การสแลมในปีนี้เป็นถ้วยที่2นะคะต่อจากการปลดล็อกคว้าการสแลมก็คือ French Open ปีนี้นะคะแล้วก็เข้าชิง3รายการวิมเบิลดันก็เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์แล้วก็นี่แหละค่ะมาได้แชมป์ US Open ในปีนี้อีก1แชมป์นะคะนี่คือการคว้าแชมป์2ครั้งในปีนี้เลยสำหรับการสแลมนะคะ
2: ส่วนเชลตันก็พลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการนี้นะครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้คนอเมริกันนักเทนนิสอเมริกันที่ได้แชมป์ US Open ก็คือแอนดี้โรดดิกนะ23ปีก่อนแอนดี้โรดดิกเนี่ยเสิร์ฟหนัก เสิร์ฟหนักและภรรยาสวยมาก
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: นะ
3: ภรรยาเป็น
2: นางแบบนางแบบ
3: ค่ะนะคะอ่ะก็ยินดีกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เข้าทางเขามากๆนะคะเพราะว่า

0: โรจากทีมแอสตันมาร์ตินประสบปัญหาเรื่องระบบเบรกจนต้อง
1: รอบสุดท้ายของการแข่งขันอันโตเนลลี่ก็อาศัยกลยุทธ์ในที่สุดนะคะก็ทำเวลาไปได้1ชั่วโมง 34.23754 วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็มีแม็กเวอร์สเตเปนตามเข้ามาเป็นอันดับที่2ค่ะตามหลัง 4.351 วินาทีแล้วก็แลนดอนนอริชนะคะไล่ฮึดกลับขึ้นมาก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ได้นะคะ5.089 วินาทีที่ตามนะคะ
0: ขณะที่อันดับคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังเป็นผู้นำนะครับ292คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes AMG มี211คะแนนอันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีม Ferrari มี191คะแนน
1: ค่ะก็สำหรับฟอร์มูล่า1สนามถัดไปนะคะจะเป็นรายการอาเซอร์ไบจานกลางปีที่อาเซอร์ไบจานนะคะระหว่างวันที่24-26กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับขณะที่ MotoGP สนามที่14นะครับมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์สนามนี้ได้และที่สำคัญจากการคว้าแชมป์ทำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมแล้วด้วย
1: แซงขึ้นมานะคะสภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับมาร์คมาร์เกสนะคะนี่เป็นสนามที่14รายการกลางปีออฟซานมาริโนที่ประเทศอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าเมนเรสเนี่ยเริ่มเกมมาเป็นมาร์โกเบซากี้นะคะนักบิดชาวอิตาลีค่ะออกจากกริดผู้นำนะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกตัวบี้กันมาเลยกับมาร์คมาร์เกสนะคะแชมป์โลกชาวสเปนจากทีมดูคาติเรโนโวแบบสนุกเลยค่ะก็เบียดกันไปเบียดกันมาแต่ว่าเบซากี้เนี่ยกลับล้มในโค้งที่12นะคะก่อนที่จะเข้ารอบที่2ก็ต้องออกจากการแข่งขันไป
0: แล้วก็ในรอบที่7ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลกปี2024ชาวสเปนจากทีมอาพิเลียเรซซิ่งบิดไล่แซงมาร์คมาร์เกสขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นในรอบที่12มาร์คมาร์เกสอาศัยความเก๋าบิดแซงคืนก่อนจะรักษาตำแหน่งจนครบ27รอบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา41นาที 13.013 วินาทีนะครับก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปอันดับ2เป็นของอเล็กซ์มาร์เกสน้องชายนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเปโดอาคอสตา
1: ค่ะอเล็กซ์มาร์เกสนี่ก็มีจังหวะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำระหว่างขับนะคะก็ขับเคี้ยวกันสนุกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแชมป์รายการนี้แล้วก็รองแชมป์เป็นของคู่พี่น้องมาร์เกสนะคะก็ชัยชนะในสนามนี้อย่างที่บอกไปส่งผลให้มาร์คมาร์เกสเนี่ยตอนนี้แซงฮอเก้มาร์ตินขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมรวมนะคะตอนนี้เนี่ยมี274คะแนนนะคะอันดับที่3เป็นมาร์โกเบซากี241คะแนนค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นกลางปีออฟออสเตรียค่ะที่ประเทศออสเตรียนะคะวันที่18-20กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ผ่านไป12สนามแต่ว่าทางทีมโตโยต้าเนี่ยก็การันตีได้แชมป์โลกผู้ผลิตสมัยที่10ละ
1: ค่ะนี่เป็นการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลก2026รายการที่12นะคะชื่อรายการ WRC Rally Chile BOBO นะคะที่ประเทศชิลีปรากฏว่าโอลิเวอร์โซเบิร์กค่ะนักขับจากทีมโตโยต้าขับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเวลา2ชั่วโมง57นาที8วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะคะอันดับที่2เป็นเซบาสเตียนโอกิเย่เพื่อนร่วมทีมค่ะตามหลัง 16.6 วินาทีและอันดับที่3เป็นอาเดรียงโฟโมจากฮุนไดนะคะตามหลัง33.3 วินาทีค่ะ
0: ชัยชนะของโซเบิร์กครั้งนี้นะครับช่วยให้ทีมโตโยต้าการันตีแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตเป็นสมัยที่6ติดต่อกันและก็เป็นแชมป์สมัยที่10ในประวัติศาสตร์เทียบเท่าสถิติของแลนเซียโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2สนาม
1: ค่ะด้านเอลฟินอีแวนส์นะคะนักขับอังกฤษยังเป็นผู้นำคะแนนสะสมค่ะมี230คะแนนอันดับที่2ซามิปาจารินะคะ213คะแนนและอันดับที่3โอลิเวอร์โซแบกมี209คะแนนค่ะรายการต่อไปจะเป็นสนามที่13นะคะก็คือ WRC Rally อิตาเลียซาร์ดิเนียนะคะระหว่างวันที่1-4ตุลาคมแข่งกันที่ประเทศอิตาลีค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายของปีนะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนแข่งครบ21สเตจแล้วนะครับสเตจที่21เป็นสเตจสุดท้ายนี่เป็นรายการลาวูเอลต้าเอสปัญญาสเตจสุดท้ายระยะทางอยู่ที่112กิโลเมตรจากคาฟูแคนาดาถึงแคนาดาครับ
1: ค่ะปรากฏว่าโทเบียสโยฮันเนสเซนนะคะจากทีม Uno X ค่ะโชว์ฟอร์มสุดยอดปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีก็คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายไปครองได้สำเร็จนะคะอันดับที่2เป็นอเลสซานโดโลเมเล่นะคะอันดับที่3เป็นรัมเซสเดอบรอยค่ะแล้วก็เฮนริก

0: มาร์ชนะคะนักปั่นสเปนจากโมวิสตาทีมคว้าแชมป์รายการนี้นะคะก็ทำเวลาสะสม21สเตจตอนนี้เนี่ย73ชั่วโมง52นาที55วินาทีก็กลายเป็นแชมป์สเปนคนที่25ในประวัติศาสตร์ของรายการค่ะ
1: ครับอันดับ2เป็นพีมอสโรกริชจากทีมเรดบูลโบฮาฮันโกเฮเวลาตามหลัง2นาที15วินาทีอันดับ3เป็นเฟลิกซ์กอลจากทีมเดคาธลอน CMA CGM นะครับตามหลังอยู่2นาที4014วินาทีด้วยกัน
0: ค่ะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเชนรอรี่นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทิ้งห่างถึง11สโตรกเลยค่ะห่างมากนะคะ
1: นี่เป็นรายการ Amgen Irish Open นะครับแข่งกันที่ไอร์แลนด์วันสุดท้ายเชนรอรี่โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย39ปีระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงนะครับทำ7อันเดอร์พาสกอร์รวม4วัน23อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติชนะขาดชนะแพทริกรีดและฮัวกินนีมันที่จบอันดับ2ร่วมถึง11สโตรกเลยซึ่งเป็นระยะห่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนะครับพร้อมทำลายสถิติเดิมของเบรนฮาร์ดลังเกอร์ที่เคยชนะรายการนี้ด้วยระยะห่าง10สโตรกเมื่อปี1987
0: โอ้โห23อันเดอร์พาอันดับที่2 12อันเดอร์พานะคะนอกจากนี้ค่ะนี่คือแชมป์ Amgen Irish Open สมัยที่2ของโรลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2009ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นที่คาวตี้ลูดแล้วก็ยังเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่7ในอาชีพก็รายการนี้รับเงินรางวัลไปประมาณ29ล้านบาทนะคะขณะที่แพทริก กรีดแล้วก็ฮัวกินนีมานอันดับที่2ร่วมเนี่ยรับกันไปคนละ14ล้านบาทค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแข่งกันที่มาเก๊าที่จีนครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล 800,000 เหรียญสหรัฐเป็นรายการ WTT Champion มาเก๊า2026นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว
0: ค่ะก็มิวะฮาริมาโตะมือ1ของรายการความหวังของญี่ปุ่นนะคะดวลกับเฉินอี้มือ8ของรายการจากจีนค่ะเป็นมิวะฮาริมาโตะนะคะนักตบลูกเด้งสาวดาวรุ่งวัย18ปีใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีเฉือนเอาชนะสาวจีนไป4ต่อ3เกมส่งผลให้เธอคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระดับ WTT Champion แล้วก็เป็นรายการที่3ติดต่อกันนะคะต่อจากชัยชนะครั้งก่อนที่ฉงชิ่งเมื่อเดือนมีนาคมและเป็นรายการที่2ที่โยโกฮาม่าที่บ้านเกิดด้วยค่ะ
1: มีใช้เดียวด้วย
0: ค่ะก็เป็นทรูโมเลกานักตบลูกเด้งสาวสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโกกูคาวเดรานโนจากบราซิลไปได้4ต่อ1เกมก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็โมเลกาคว้าแชมป์ WTT Champion เป็นสมัยที่2ในอาชีพหลังเคยประสบความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาที่มงเปลิเยประเทศฝรั่งเศสค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เชียร์กันนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม
0: เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะหนักหน่อยแต่ว่าก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ค่ะ
2: เชียร์เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพ Elswen หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เสมือนจริงซึ่งมีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณดูสมจริงเหมือนมนุษย์มากๆนะคะอีกทั้งยังสามารถขยับใบหน้าได้อย่างอิสระกว่า38สร้างความตื่นตาตื่นใจในการประชุมเทคโนโลยี Inclusion Conference on the Ban ปี2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนได้อย่างมากเลยค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาที

ีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นาทีถึง 18:30 นาทีและช่วงที่5เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีค
1: ำตอบให้คุณเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬารั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เราจะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องใกล้ตัวค่ะถ้าหากว่าเราพูดถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะการเกิดเหตุฉุกเฉินและโรงพยาบาลต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนเนี่ยค่ะเลือดที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะมาจากไหนเพราะเลือดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สามารถผลิตขึ้นมาได้จากโรงงานนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องอาศัยผู้บริจาคค่ะที่มีสุขภาพพร้อมและมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในระบบบริการโลหิตของประเทศไทยเราค่ะจึงต้องมีการจัดหาและสำรองเลือดอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มีเลือดเนี่ยไปเพียงพอสำหรับผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุหรือว่าผู้เข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะเสียเลือดรวมไปถึงผู้ป่วยบางกลุ่มค่ะที่ต้องได้รับเลือดหรือว่าส่วนประกอบของเลือดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันเองนะคะยังมีเลือดบางหมู่ค่ะที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลือดหมู่พิเศษค่ะซึ่งมีความต้องการและจำนวนผู้บริจาคเนี่ยจำกัดกว่าเลือดทั่วไปค่ะการรักษาระดับเลือดสำรองนะคะจึงไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าต้องอาศัยพลังจากประชาชนทุกคนค่ะที่สามารถเป็นผู้บริจาคได้และเพื่อให้การบริจาคเลือดเข้าถึงประชาชนมากขึ้นนะคะนอกจากสถานที่รับบริจาคประจำแล้วยังมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ด้วยค่ะที่เขานะคะจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานบริษัทสถานศึกษาและศูนย์การค้าค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะรายการในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปหาคำตอบพร้อมทำความเข้าใจว่าการให้เลือด1ครั้งอาจเป็นการให้โอกาสใครอีกหลายคนได้มีชีวิตต่อค่ะผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโลหิตและคุณพิรัตพลชัยวิสารธนนาถนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะว่าเลือดไม่ได้ผลิตจากโรงงานไม่ได้เหมือนเม็ดยาที่อ่ะหมดสต๊อกไปสั่งหมดสต๊อกไปสั่งการบริจาคเลือดจะต้องเป็นผู้ที่ร่างกายพร้อมแต่พร้อมในที่นี้ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเนา
1: ะ
0: พร้อมก็คืออาจจะดูจากอายุดูน้ำหนักก่อนอื่นเลยอยากให้คุณหมออัปเดตสถานการณ์ปริมาณเลือดสำรองในปัจจุบันค่ะว่าเป็นอย่างไรและช่วงใดมักจะมีความต้องการเลือดเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะก็สำหรับสถานการณ์โลหิตในปัจจุบันของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีเห็นลงโซเชียลกันอยู่นะคะว่ามีเลือดกรุ๊ปโอขาดแคลนนะคะก็คือมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณที่เรากำหนดคือปกติแล้วเราจะกำหนดปริมาณโลหิตในคลังไว้ถ้าเกิดเหตุไม่มีผู้มาบริจาคเลือดหรือว่ามีสถานการณ์ไม่ปกติเราจะได้มีเลือดที่สำรองเอามาใช้ได้ทันทีค่ะทีนี้ก็ในส่วนของกรุ๊ปโอเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปที่ใช้มากกว่ากรุ๊ปอื่นๆค่ะเพราะว่านอกจากจะใช้กับคนไข้กรุ๊ปโอแล้วเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นในห้อง ER นะคะห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยที่ยังไม่รู้กรุ๊ปเลือดแล้วก็มีอาการเลือดออกรุนแรงที่พร้อมจะเสียชีวิตถ้าไม่ได้เลือดเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีเลือดสำรองที่เป็นกรุ๊ปโอไว้ตลอดเวลาในห้องฉุกเฉินคือแพทย์ก็สามารถที่จะให้ไปก่อนที่จะตรวจรู้ว่าผู้ป่วยเป็นกรุ๊ปอะไรแล้วก็เอาเลือดที่ตรงกรุ๊ปมาให้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีปริมาณการใช้ที่สูงนอกเหนือจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปริมาณเยอะกว่ากรุ๊ปอื่นๆแล้วอะค่ะก็การใช้เนี่ยมันเอาไปให้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นด้วยมันก็เลยใช้เยอะตลอดเวลาก
0: รุ๊ปโอให้ได้ทุกหมู่เลือดนั่นเองเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยต้องการเป็นอย่างมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาทางด้านคุณณัฐบ้างค่ะปัจจุบันเนาะพี่ณัฐเนี่ยอยู่หน้างานอยู่กับผู้ที่มาบริจาคเลือดเลือดในแต่ละหมู่เนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆก็อย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกนะครับว่าเราจะกำหนดพื้นฐานความต้องการในแต่ละวันไว้ก่อนอาทิเช่นสมมติว่าเราต้องมี A อย่างน้อย12คน B 15 O 20แล้วก็ AB สัก5ประมาณนี้ครับเพื่อเติมเต็มเข้าไปในแต่ละวันทดแทนในการใช้มากหรือน้อยก็เหมือนอย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกว่าปริมาณขาออกคือเอาไปใช้กับผู้ป่วยเนี่ยมากแค่ไหนก็ต้องเติมกลับเข้ามาให้อยู่ในสต็อกที่ถูกต้องด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ตอนต้นที่ฉันเอ่ยไปกรุ๊ปหมู่เลือดพิเศษอันนี้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะบางท่านเขาไม่ทราบเหมือนก่อนอันนี้เห็นหน้าเพจโซเชียลมั้งว่าต้องการบริจาคกรุ๊ปนี้พิเศษยังไงทำไมถึงต้องการ
1: ค่ะก็คือในส่วนของหมู่เลือดนะคะที่เรารู้จักกันก็คือ ABO AB เนาะเพราะโดยที่สัดส่วนของปริมาณความชุกของกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็อย่างเช่น O

0: 37% ของประชากรแล้วก็B ประมาณ31A ประมาณ20%แล้วก็กรุ๊ป AB ประมาณ10นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นอกเหนือจาก ABO AB แล้วอ่ะมันยังมีกรุ๊ป RH ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญมากด้วยในคนไทยเนี่ย 1,000 คนเป็น RH positive สัก997คนก็คือมีแค่3ใน 1,000 คนที่เป็น RH negative
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทีนี้คนหมู่เลือด RH neg ก็ไม่ควรที่จะรับเลือดของ RH positive ทีนี้ใน 3% นี้ก็ยังแบ่งเป็น O A B A B E เพราะฉะนั้นมันก็ลดลงไปตามลำดับอีกใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีการตรวจพบอีกว่ามันมีที่เขาเรียกว่าเป็น Asian Del หรือ RH Del นะคะก็คือคนเดิมที่เคยตรวจแล้วเป็น RH neg ปรากฏว่าเป็น RH positive ที่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษซึ่งทุกวันนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยผู้บริจาคหรือผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็เคยถูกระบุว่าเป็น RH negative เราจะไปส่งตรวจ RH Del ทุกเคสซึ่งจะเรียกว่าโชคร้ายป่ะคือจันทบุรีเนี่ยผู้บริจาคส่วนหนึ่งที่เป็น RH negative กลายเป็น RH Delซึ่งก็ทำให้พูของ RH neg เรายิ่งน้อยลงไปอีกใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราก็ทำมาตรฐานของงานบริการโลหิตเราให้ดียิ่งขึ้นก็เราก็จะมีการเตรียมสต็อกของ RH neg ไว้จำนวนหนึ่งค่ะแต่ว่าอาจจะมีอย่างละถุง2ถุงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเมื่อมีเคสเร่งด่วนก็อาจจะพอมีให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเคสที่มาแบบต้องใช้เลือดทีหนึ่ง3ถุง4ถุงหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการระดมกันค่ะ
1: อธิบายแบบภาษาบ้านบ้านเลยคือหมู่เลือดพิเศษรับได้เฉพาะเท
0: ่
1: านั้นไปรับมั่วไม่ได้อันตรายขอทราบจำนวนบริจาคได้ไหมคะในจันทบุรีหมู่เลือดพิเศษเนี่ยมีจำนวนคนประมาณเท่าไหร่คะจากที่มาบริจาค
2: จริงๆมันแยกตามหมู่โลหิตที่อาจารย์มาเรียมบอกนะครับก็จริงๆก็อยู่กันที่มีวอลลุ่มทั้งหมดทั้ง4หมู่โลหิตนะครับก็อยู่ประมาณ200กว่าคน
1: 200กว่าคน
2: ใช่
1: ถือว่าน้อยไหมคะ
2: ก็เหมือนที่อาจารย์บอกครับว่าใน 1,000 คนเรามีแค่3คนที่เป็นใช่ครับแต่ถามว่าณปัจจุบันมี population หรือจำนวนประชากรของกลุ่มหมู่พิเศษเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้ามันฉุกเฉินและใช้จำนวนมากมันก็อาจจะไม่เพียงพอครับ
1: ถ้าไม่เพียงพอในกรณีนี้เราต้องไปเอาที่อื่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะก็คือเราก็ยังมีแผนสำรองไม่ใช่ว่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วปล่อยผู้ป่วย
2: ใช่
1: ไม่ใช่เราจะมีแผนสำรอง
2: เราไม่สามารถปล่อยได้
1: ใช่เราไม่สามารถปล่อยได้
0: ประชากรจันทบุรีมี 500,000 คน RH neg ก็น่าจะมีประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งมี3ก็มีจริงๆมีพันกว่าคนแต่ว่าพันกว่าคนเนี้ยก็ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
1: ใช่ก็ต้องดูช่วงอายุ
0: อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งใช่ค่ะ
1: คุณหมอพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าอ่ะคนเยอะแล้วทำไมเลือดถึงขาดมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยกันในพาร์ตต่อไปว่าการบริจาคเลือดเนี่ยต้องดูอายุด้วยคนป่วยบางโรคก็บริจาคไม่ได้นะมันมีขั้นตอนและเงื่อนไขก็คือเอาง่ายๆการบริจาคเลือดอ่ะมีความปลอดภัยและรัดกุมค่ะไม่ใช่อยู่ดีวันนี้ฉันเดินไปฉันอยากบริจาคไม่ได้กรณีนั้นมันไม่ได้ค่ะทีนี้ค่ะเลือด1ถุงนะคะที่มีคนเข้าไปบริจาคแล้วเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้วค่ะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก่อนจะนำไปใช้ให้ผู้ป่วย
2: ครับก็พี่นัทขออนุญาตอธิบายแบบนี้ครับว่าใน1ถุงของเราครับต้องมีการทำกระบวนการในการคู่ขนานก็คือการตรวจคัดกรองการติดเชื้อของโลหิตของผู้บริจาคแล้วก็ตรวจไวรัสตับอักเสบ B C H I V ซิฟิลิสครับในขานี้ในระหว่างนั้นก็อีกขานึงก็นำไปปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตให้ได้ส่วนประกอบโลหิตที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพครับประมาณนี้เลย
1: ค่ะก็คือเดินเข้าไปเนี่ยก็คือมาบริจาคโลหิตบางท่านอาจจะบริจาคเป็นอะไรนะคะเกล็ดเลือดใช่ไหม
0: เมื่อกี้ที่ว่าปั่นแยกก็คือเลือด1ถุงสามารถแบ่งแยกเป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดงก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบเม็ดเลือดขาวน้อยหรือว่าเป็นแบบปกติแล้วก็เป็นพลาสมาแล้วก็ส่วนที่เหลือสามารถเอาไปปั่นแยกแล้วก็กรองอีกครั้งนึงเป็นเกล็ดเลือดได้ค่ะ
1: ก็คือมีประโยชน์ทุกหยดเนาะคือไม่ใช่ว่า ไปคัดกรองแล้วแล้วเป็นเสียทิ้งลิงไม่ใช่ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นเอง
0: ใช้ได้ทั้งหมดค่ะตัวพลาสมาเองก็ไปปั่นแยกเป็นไคลโอได้อีกทีนึงค่ะ
1: ในส่วนของการวางแผนรับบริจาคค่ะเลือดที่เขามาบริจาคเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาไหมคะ
2: มีครับก็เหมือนที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่ใน1ถุงเราแบ่งเป็นเม็ดแดงอัดแน่นอันนี้ก็อยู่ที่35-42วันครับส่วนของน้ำเหลืองครับเราก็ต้องแช่ก็ต้องมีตู้เย็นที่แช่ครับเหมาะสมกับส่วนประกอบหรือเรียกว่า FFP นะครับเราก็เก็บได้1ปีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบริหารจัดการสต็อกไม่เกิน6เดือนเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีภาวะเสียหายระหว่างที่เราเก็บรักษาด้วยครับต่อมาก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆเช่นกรณีของเกล็ดเลือดพี่นัทก็สามารถนำมาใช้ได้เพียงในอายุแค่5วันใช่ครับแล้วก็ส่วนของไคโอพรีซิปิเตตก็เหมือนกันครับก็เก็บในอุณหภูมิที่จะต้องเก็บรักษาก็ใช้ได้1ปีก็เก็บอยู่บริหารจัดการสต็อกก็6เดือนประมาณน
1: ี้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะหมดก่อนที่จะเคลียร์สต็อกใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะมากันสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับบริจาคเลือดควรทำอย่างไรบ้างคะพี่นัท
2: จริงๆก็เรียกว่าคุณสมบัติของผู้บริจาคก่อนละกันครับข้อแรกเลยก็คือใจพร้อม
1: ใจพร้อม
2: เราต้องมีใจละอยากจะไปบริจาคฉันมุ่งมั่นมากเลยต่อมาก็คือเรื่องของกายพร้อมครับกายพร้อมก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองเรามาดูช่วงวัยกันก่อนที่อายุครับโดยปกติเราก็ใช้อายุที่17ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ถึง60ปีในการบริจาคครั้งแรกน้ำหนักณปัจจุบันเนี่ยครับเรายังคงที่ที่48กิโลกรัมครับสำหรับออกหน่วยกับที่เซ็นทรัลครับแล้วก็ถ้าในโรงพยาบาลก็เป็น46แต่ว่าในอนาคตก็คือเริ่ม1ตุลานี้เราจะใช้เกณฑ์เดียวกับที่สภากาชาดไทยใช้ก็คือ45กิโลกรัม
1: 45กิโลได้เลย
2: ใช่ครับก็เริ่มครับแต่ว่าก็ต้องดูความแข็งแรงความสมบูรณ์ในเงื่อนไขอื่นๆเช่นการทานยาการใช้การรักษาอื่นๆปัจจัยอื่นๆในเพศหญิงเพศชายต่างกันอีกครับ
1: ค่ะมากันที่ข้อห้ามค่ะข้อห้ามใดเลยคะที่ห้ามบริจาคเลือด
2: 1เลยกายไม่พร้อมไม่พร้อมด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นไปก่อนเช่นการนอนหลับพักผ่อนพี่นัทต้องบอกก่อนว่าในพระปกเกล้าในจังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยครับเราจะเคร่งครัดในเรื่องของการนอนพักผ่อนเพราะว่ามันจะมีผลขณะที่บริจาคและหลังบริจาคต้องนอนให้ได้อย่างน้อย5ชั่วโมงถ้าบริจาคครั้งแรกต้องขอให้นอนพักผ่อนก่อนเที่ยงคืนอย่างน้อย 2-3 วันต่อมาก็คือถ้าไม่ทานอาหารไม่ได้นะครับไปบริจาคเลือดน้องทานให้อิ่มเลยทานให้เต็มที่แต่ขอให้งดอาหารที่มันกะทินมเท่านั้นใช่ครับต่อมาก็คืออย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นเต็มที่มีน้องๆถามว่าแล้วพี่นัททานกาแฟได้ไหมชาเขียวได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะไปมีผลเล็กๆน้อยๆในช่วงของการวัดความดันค่าชีพจรแค่นั้นเองถ้างดได้ขอสักนิดนึงแค่เวลา1ชั่วโมงนะหลังจากนั้นน้องทานได้เต็มที่ดื่มได้เต็มที่ต่อมาก็เรื่องของแยกเป็นผู้หญิงกรณีของผู้หญิงเราเลยครับก็จะห่วงเรื่องของการมีประจำเดือนสภากาชาดไทยบอกว่าสามารถรับบริจาคได้แต่ที่พระปกเกล้าด้วยมีเหตุการณ์อื่นๆที่มันทำให้ตอบสนองว่าเราไม่ควรรับในขณะที่มีประจำเดือนเพราะว่าจะอ่อนเพลียได้ง่ายเป็นการเสียเลือด2ทางก็เลยขอว่าคุณหมดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย3วันมากน้อยอาการอ่อนเพลียหรือสุขภาพกลับมาฟื้นคืนปกติแล้วไม
1: ่
2: ก็สามารถบริจาคได้ครับโรคข้อห้ามหลอดเลือดหัวใจมะเร็งการผ่าตัดสิ่งเหล่านี้ครับก็จะมีอายุตามระยะเวลาคำถามเหล่านี้สามารถสอบถามในศูนย์รับบริจาคโลหิตได้ครับ
1: ก็คือก่อนที่จะไปนอนให้เลือดนะคะเขาจะมีแบบสอบถาม
2: ใช่
1: จะมีการสอบถามก็คือแต่ละคนเป็นส่วนตัวไปค่ะทีนี้ค่ะนิดนึงดิฉันเคยไปบริจาคมาตั้งแต่เมื่อต้นปีน่าจะไปบริจาคได้ประมาณ3รอบหลังจากนั้นไปบริจาคไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าเลือดมันหายไปอันนี้มันเกิดจากอะไรคะ
2: จริงๆ
1: ต้องอาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
2: จริงๆก็เรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเราอาจจะรักสวยรักงามอยากจะไดเอทอยากจะดูแลสุขภาพให้น้ำหนักลดลงแล้วก็การทานสารอาหารต้องเข้าใจก่อนว่าสารอาหารใดมีธาตุเหล็กเพื่อเสริมธาตุเหล็กในร่างกายให้ความเข้มข้นโลหิตเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งณตอนนี้ครับน้องๆในทีมสูตรรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยก็ทำคำแนะนำให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้คำอธิบายมากขึ้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์มาเรียมที่เป็นที่ปรึกษาเราว่าการทานยาบวกกับอาหารที่เราต้องทานจะต้องทานแบบไหนถึงจะเมิร์สแล้วก็เสริมสร้างกันได้ดีที่สุดครับ
1: ก็คือแต่ถ้าหากว่าเดินไปวันนี้ขอไปบริจาคเขาจะตรวจค่าเลือดก่อนถ้าค่าเลือดไม่ถึงที่ตั้งเกณฑ์ไว้ก็อาจจะยังบริจาคไม่ได้แต่ว่าทางทีมจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ยาบำรุงเลือด
1: เป็นยาบำรุงเลือดอันนี้แหละค่ะสาวๆบางคนบอกว่าไม่กล้าทานอ้วนความจริงคืออะไรคะคุณหมอมาเรียม

0: ยาตัวนี้
1: คือบางทีพอร่างกายเราขาดธาตุเหล็กอ่ะมันไม่รู้ว่าขาดอะไรเนาะมันก็อาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของการขาดธาตุเหล็กก็ได้ทำให้เราอยากกินนู่นอยากกินนี
0: ่
1: อย่างถ้าเด็กเป็นโรคขาดสารอาหารรุนแรงที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยบางคนอาจจะอยากกินอะไรแปลกๆกินดินกินอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้
1: ในส่วนของโรคเด็กที่เป็นโรคเลือดนะคะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะกินแล้วอ้วนขึ้นอ่ะแต่บางคนก็รู้สึกว่ากินแล้วมันอ้วนขึ้น
2: คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราเลือกยาบำรุงเลือดที่ดีที่สุด
0: ค่ะ
2: คือโดยปกติถ้าเราเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องมองก่อนว่ายาบำรุงเลือดมีหลากหลาย
0: ค่ะ
2: เหม็นคาวบ้างกืนลำบากบ้างส่วนที่อาจารย์มาเรียมเลือกมาให้ก็คือเคลือบมาแล้วเรียบร้อยแต่นี้มันบวกกับวิตามินไปด้วยครับวิตามินรวมก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอยากอาหารมากกว่าปกติเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไงอย่างถ้าพี่นัททานอย่างเงี้ยพี่นัทก็จะรู้ว่าอ๋อเราทานยาเราเจริญอาหารมากขึ้นก็ทานน้อยลงหน่
0: อ
2: ยหมายถึงว่าปริมาณน้อยลงแต่ทานหลายมือขึ้นมันก็เป็นการจัดการของตัวเองมากกว่า
0: ทีนี้ค่ะในกรณีบางคนกลัวเข็มกล
2: ั
0: วเจ็บเจ้าหน้าที่มีการพูดปลอบโลมเขายังไงบ้างคะสำหรับคนที่แบบคนกลัวเนาะแต่ฉันอยากบริจาคเรามีวิธีพูดเขาอย่างไรบ้าง
2: จริงๆพี่นัทบอกเลยครับอันดับแรกก็คือเหมือนใจเราพร้อมอ
0: ะ
2: แต่ฉันก็กลัวอยู่ดีไม่มีใครไม่กลัวในทางกลับกันพี่นัทพูดแบบนี้ผู้บริจาคกลัวกลัวเข็มพี่นัทก็กลัวเหมือนกันกลัวแทงเขาไม่ได้กลัวเจาะเก็บเขาไม่สำเร็จเราก็กลัวกันคนละครึ่งถามว่ามีคำปลอบใจใดๆคือเจ็บนิดเดียวแต่ไม่บอกนะว่าไม่เจ็บเลยเจ็บนิดเดียวใช่ค่ะพอตอนเราเจาะได้สำเร็จปุ๊บเราจะบอกทันทีว่าอิ่มบุญไหมครับรู้สึกมีบุญไหมเราได้บุญเต็มๆเลยนะอันนี้ผลบุญที่เราทำได้มันก็เป็นการเชียร์อัพแล้วก็ให้เขารู้สึกโล่งใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพี่นัทบอกเลยว่าเวลาที่เจาะไปแล้วอะไม่เห็นอย่างที่คิดเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกภูมิใจครับ
0: ก็เหมือนเป็นการตั้งโกเล็กๆค่ะคุณผู้ชมเป็นความสำเร็จรายวันแล้วกันอ
2: ่
0: ะไปกลัวแหละกลัวได้แต่ว่าก็เจาะไปเดี๋ยวก็อุ๊ยสำเร็จแล้ววันนี้อ่ะแล้วก็จะอิ่มใจไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะตลอดระยะเวลาค่ะตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าพี่นัทที่ทำงานกันมานะคะมีเหตุการณ์หรือว่าคำพูดใดไหมคะจากผู้บริจาคค่ะที่ทำให้รู้สึกว่างานของเราเนี่ยมีความหมายมากกว่าเลือด1ถุง
2: เอาเหตุการณ์ของพี่นัทเองก่อนตั้งแต่ลงมาช่วยงานอาจารย์มาเรียนตั้งแต่ปี60ม
0: ี
2: อยู่เคสนึงที่ทำให้รู้สึกประทับใจมากเลยก็คือว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปหาเลือดจากที่ไหน
0: ค่ะ
2: แต่พี่ได้เลือดไปแล้วให้กับญาติของคนไข้ณวันนี้พี่มายืนขอบคุณทุกคนไม่ว่าใครก็ตามพี่อาจจะไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาได้ช่วยครอบครัวพี่ให้คนข้างกายของพี่คนที่พี่รักได้กลับมาแล้วนั่นคือความหมายสำคัญที่สุดของเลือดที่เราได้ให้กันซึ่งกันและกันโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้ภูมิใจที่สุดส
0: ่
2: วนต่อมาก็คือว่าเวลาที่เขามาติดต่อหรือมาบริจาคเลือดกับเราเนี่ยครับการต้อนรับของเราไม่ว่าจะใดๆก็ตามมันเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลอยู่แล้วว่า service mind ก่อนอันดับแรกเมื่อเราประทับใจเขาจะไปพูดต่อเองครับคำชื่นชมจะปรากฏขึ้นทุกวันนี้ก็อาจจะบนโลกโซเชียลเราก็เอากลับมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างทีมของเราให้เข้มแข็งเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือในส่วนรับบริจาคโลหิตไม่สามารถตอบแทนใดๆได้นอกจากคุณภาพของการบริการที่ดีเยี่ยมเท่านั้น
0: ก็คือเข้าไปไม่น่ากลัวนะคะที่ทางบริจาคโลหิตเนาะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมเข้าไปได้ก็แนะนำว่าให้ไปบริจาคเลือดกันเนาะอันนี้ดีที่สุดมากันที่หน่วยเคลื่อนที่บ้างม
2: ี
0: ในหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อันนี้คืออะไรคะเรามีการลงทุกปฏิทินเลยใช่ไหมคะ
2: จริงๆก็เขาเรียกว่าปฏิทินการออกหน่วยประจำปีครับเราทำเป็นแผนไว้เลยครับว่าในส่วนราชการเอาแบบนี้ก่อนเนาะว่าเราเป็นจังหวัดใหญ
0: ่
2: ก็มีทั้งหมด10อำเภอเราก็มีหน่วยอำเภอประจำครับก็หมุนเวียนกันทุกๆ3เดือนต่อมาก็เป็นสถานศึกษาอย่างที่น้องแพ็บบอกคร
0: ับ
2: แล้วก็หน่วยงานเอกชนอื่นๆที่ประสงค์จะเข้ามาบริจาคกับเราก็ทำเป็นเยียร์แพนคำว่าออกหน่วยก็คือหมายถึงว่าไปตามจุดต่างๆที่เราสามารถไปให้รับบริการได้แต่ก็จะมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการประเมินด้วยเช่นกันเช่นว
0: ่
2: าเราคุ้มทุนในการไปรับบริจาคไหมคำว่าคุ้มทุนนี้หมายความว่าถ้ามีผู้บริจาคน้อยจนเกินไปเราออกไปทรัพยากรที่เราใช้ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นรวมถึงแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าน้อยกว่า50เราก็ต้องขอเชิญเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนรับบริจาคโลหิตเรามีสถานที่พร้อมแต
0: ่
2: ถ้ามากกว่า50เราก็มาดูกันครับว่าเป็นสเกลเล็กสเกลใหญ่เช่น S M L XL ก็รับบริจาคได้เต็มที่ดูแลท่านถึงที่ครับก็อย่างน้อยที่สุดที่พี่นัทอยากขอบคุณก็คือขอบคุณหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานครับตั้งแต่ที่ได้ร่วมงานกันมาก็คือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดีได้เชิญชวนผู้บริจาคทุกคนในสมาชิกของแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันบริจาคโลหิตยินยอมบ้างไม่ยินยอมบ้างแต่ว่าผลรวมที่ออกมาก็คือว่าทุกคนภูมิใจแล้วก็เป็นหน่วยงานของตัวเองครับ
0: ค่ะคุณหมอจากที่มีรถเคลื่อนที่ไปเนาะไปรับเลือดมาอันนี้เป็นการเพิ่มโอกาสหรือว่าเพิ่มจำนวนเลือดกลับเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะ
1: เลือดทั้งหมดที่เราหาต้องหาในแต่ละปีก็คือประมาณเกิน 25,000 ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างปีที่ผ่านมาตัวเลขขึ้นไปแตะเกือบ 28,000 ยูนิตใช่ค่ะทีนี้มันก็จะเป็นเลือดที่ได้จากการออกหน่วยอีกประมาณ 30% ซึ่งบางทีช่วงที่เลือดเราขาดพอมีหน่วยมาเติมปุ๊บเราก็หายใจคล่องขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เลือดเป็นก้อนๆใหญ
0: ่
1: ๆเข้ามาเพื่อเติมอย่างที่น้องนัทบอกเนาะก็คืออันนี้เป็นจุดสำคัญของเราเนา
0: ะ
1: ก็คือเป็นงานหลักๆเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยเนี่ยเรายังต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเช่นห้องเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นพยาบาลเป็นอะไรมาร่วมกับออกหน่วยกับเราด้วยเพราะว่าด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอแต่ว่าเราก็จะมีการเซตเหยียบแผนเอาไว้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมีเช็คลิสต์มีอะไรในแต่ละหน่วยก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยเคลื่อนที่ตามแผนเราเนี่ยแต่ละเดือนก่อนถึงวันออกหน่วยเราก็จะมีจดหมายเวียนหนังสือเวียนไปเขาก็จะทราบแล้วก็มีการวางแผนการเตรียมหน่วย อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพของจำนวนผู้บริจาคโลหิตครบตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการช่วยกันอย่างที่คุณแพทย์บอกตอนแรกเนาะคือเราไม่สามารถไปซื้อหาได
0: ้
1: หรือแม้แต่จะไปซื้อเลือดที่กาชาดก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ใครพื้นที่มันต้องเป็นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่นะแต่โรงพยาบาลเราใหญ่คือเราดูแลผู้ประยองยิ่งตอนนี้เรามีส่วนมะเร็งครบวงจรก็จะมีคนไข้มาหาเราเยอะขึ้นแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางต้องใช้เลือดเป็นประจำใช่เพราะนั้นเลือดคนจันเอาไปใช้กับคนไข้ที่อื่นด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณว่าชาวจันทบุรีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริจาคเลือดเพียงแต่ว่าบางท่านก็อาจจะแบบมีธุระปะปังเยอะไม่ได้นึกถึงเราเท่าไหร่จนเวลามีประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเวลาที่คนไข้ไปลงเองอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะมีมาเนาะทำให้เราอุ่นใจแต่ว่าทีนี้เราก็อยากให้มากันสม่ำเสมออัตโนมัติแบบนั้นสมมติว่าถ้าปีนึงเราเคยบริจาค1ครั้งแล้วเราเพิ่มเป็น2ครั้งเนี่ยเราก็ได้เลือดเพิ่มเป็นเท่าตัวนะคะถ้าคิดง่ายๆแบบนี้ค่ะก็คือเราไม่สามารถไปขอเลือดจากที่อื่นๆได้หรอกต้องพวกเราช่วยกันเองเราก็อยากให้รักษาสุขภาพกันดีๆเราก็จะได้เป็นผู้จากต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ทำบุญใหญ่ไปเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่ามาบริจาคแบบต่อเนื่องดีกว่ามีเลือดสำรองไว้จะดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะรับจากจังหวัดใกล้เคียงมาด้วยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ฉะนั้นมันมีปัจจัยอื่นๆที่เลือดจะไม่เพียงพอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโลหิตและคุณพิรัตพลชัยวิสารธนนาถค่ะนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมาก
2: ครับ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไป

0: เราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
2: บริการดีจังเลย
3: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
2: อิจฉาแอร์จังเลย
4: จะเปิดแล้วนะครับ
3: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
2: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
5: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
3: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
0: แล้วปอดหนูล่ะ
6: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: สุพรรณบุรีจัดเทศกาลดนตรีใหญ่มันเหน่อมากชูทุนวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นวางยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไรด์บียอนด์เดสติเนชั่นเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์กรมการค้าภายในเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรียกทัพสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 2,000 รายการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกาญจนบุรีจัดงานใหญ่ส่งเสริมวัฒนธรรมดึงพลังบวรขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมดันทองผาภูมิสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพพระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศีโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพพระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศีโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายอำเภอสันคบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ไปวางหน้าหีบศพพระชัยนาทมุนีและกราบหีบบรรจุสรีระสังขารอันเป็นเสร็จพิธีณวัดสะไม้แดงตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดศึกจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026ที่จังหวัดอยุธยานักกีฬารุ่นเยาว์กว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลกแลคตาซอยพรีเซนต์ RSR Run Bike World Cup 2026โดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการจัดการแข่งขันโค้ชผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาเข้าร่วมโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนรวมถึงทีมชั้นนำจากมากกว่า10ประเทศสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กแล้วนะคะยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณทีมงาน RSR Run by Thailand ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์มาโดยตลอดสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขันพร้อมนำถ้วยรางวัลแชมป์ของการแข่งขันวางบนแท่นก่อนลงจากเวทีเพื่อปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมบันทึกภาพจากนั้นค่ะได้เดินทางกลับสู่ที่นั่งเพื่อชมการแข่งขันและเริ่มการแข่งขันตามกำหนดการค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดอยุธยาไปติดตามโคกหนองนาชูแนวคิดต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ใหม่ยกระดับกิจกรรมชุมชนสู่ธุรกิจครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่3ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมลงพื้นที่โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายพลพีเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มองค์กรเครือข่ายจำนวน6บูธได้แก่บูธตบนะหรือ KBO อำเภอภาชีบูธกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอภาชีบูธร้านบิ๊กบะหมี่บูธหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตานิมหมู่ที่2ตำบลตานิมอำเภอบางปะหันบูธผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลท่าเจ้าสนุกและบูธเครือข่ายโคกหนองนาระดับจังหวัดพร้อมร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาครับรวมไปถึงพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบของที่ระลึกจากเจ้าของแปลงโดยนายพลพีกล่าวว่าโดยส่วนตัวชื่นชอบโครงการโคกหนองนาและต้องการให้ร่วมกันผลักดันและต่อยอดพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจในวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดนั้นค้นหาจุดขายของตนเองนะครับเพื่อนำมาต่อยอดและยกระดับกิจกรรมของชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจระดับชุมชนได้สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและกิจกรรมของชุมชนโดยมุ่งสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้มาเยือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนากิจกรรมให้เกิดมูลค่าและต่อยอดเป็นธุรกิจระดับชุมชนต่อไปครับ
2: กรมการค้าภายในเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรียกทัพสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 2,000 รายการพร้อมไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารราคาพิเศษช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีนายคมกริจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีสุนทรสสราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภายในงานมีการนำสินค้า10หมวดกว่า 2,000 รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง 60%พร้อมสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษทุกวันเช่นไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงมังคุดและลองกองจากกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยกระจายรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจับมือกับจังหวัดสมุทรสงครามชูแนวคิดเมืองสามน้ำจัดแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการครับมีการขนทัพอาหารพื้นถิ่นและศิลปินดังมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนครับที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนรมิตอัมพวาภายใต้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20กันยายน2569โดยมีนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกล่าวต้อนรับโดยงานนี้ครับมุ่งยกระดับภาพลักษณ์เพิ่มระยะเวลาพำนักและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำไฮไลท์ภายในงานก็มีการประดับตกแต่งแสงไฟหลากหลายสีครับเชื่อมโยงไปทั้ง9จุดท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่ตลาดน้ำอัมพวาอุทยานร.2โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปจนถึงโรงหนังเก่าพร้อมทั้งมีการแสดงแสงสีเสียงแสงแห่งสายน้ำเชื่อมใจอัมพวาบริเวณสะพานเชื่อมใจซึ่งจะแสดงวันละ3รอบนะครับช่วงเวลา 19:00 น. 20:00 น. และ 21:00 น. ครับตลอดจนการแสดงม่านน้ำตกประกอบ Light and Sound และการบรรเลงดนตรีย้อนยุคณอุทยานร.2 อาทิวงศ์สุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงและรำวงย้อนยุคนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับในช่วงเวลา 21:00 น. ไปจนถึง 22:00 น. ในทุกช่วงสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นคริสติน่าอากิล่าไททนาวุฒิกวางเอบีนอร์มอล

0: แมวจิรศักดิ์และวง UHT รวมถึงมอสปฏิภาณด้วยครับควบคู่ไปกับการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและเมนูเด็ดมากกว่า60ร้านค้าทางนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการจราจรความปลอดภัยสาธารณสุขและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบครันผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมงานนี้ได้นะครับฟรีตลอด10วัน10คืนเลยครับ
1: กระทรวงสาธารณสุข Kick off Thai Food Good Health นำร่องเขตสุขภาพที่5ดัน80เมนูท้องถิ่นยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานสุขภาพสากลเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็น Health Power ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่สากลเปิดตัวโครงการ Thai Food Good Health ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยนำร่องพื้นที่เขตสุขภาพที่5ประเดิมรับรอง80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นจาก8จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คงรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยโดยโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินและพัฒนาโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลทั่วประเทศภายใต้เป้าหมาย77จังหวัด770เมนูจังหวัดละ10เมนูพร้อมวางแนวทางอัปเกรดคุณภาพจากระดับ3ดาวสู่ระดับ4ดาวและ5ดาวเพื่อผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกช่วยป้องกันกลุ่มโรค NCD ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสร้างรายได้ให้ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพาไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับเขามีการจัดงานใหญ่โชว์นวัตกรรมครับเพื่อขับเคลื่อนระดับการศึกษารวมถึงที่นครปฐมเขาก็แก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยทราฟฟี่ฟองดูช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: ราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสาน

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทครับจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเปิดเวทีแลก

0: ที่โรงแรม111 Resort and Spa อำเภอสันคบุรีวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน All for Education และการขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG4 สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่โดยภายในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษารวมมากกว่า120นิทรรศการครับครอบคลุมทั้งผลงานพัฒนาผู้เรียนการศึกษาปฐมวัยและโครงการ IFTE รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาอย่างยั่งยืนการเสวนาให้ความรู้กับสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่นตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดชัยนาทด้วยครับ
1: จังหวัดนครปฐมค่ะจัดอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ใช้แพลตฟอร์มทาฟฟี่ฟองดูบูรณาการศูนย์ดำรงธรรมและอปท.ทั่วจังหวัดมุ่งรับเรื่องเร็วแก้ปัญหาตรงจุดปรับสู่เมืองน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบบูรณาการด้วยทัฟฟี่ฟองดูที่โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวาราวดีอำเภอเมืองนครปฐมโดยมีผู้แทนจากสวทช.ส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า250คนเพื่อถอดบทเรียนการใช้งานเสริมทักษะเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสำหรับการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนไปใช้วิเคราะห์บริหารพื้นที่ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้สนับสนุนระบบทาฟฟี่ฟองดูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทางจังหวัดนครปฐมเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2568เพื่อให้การส่งต่อประสานงานและติดตามผลเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนำร่องใช้นวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะในอาคารภาครัฐและเอกชนนะครับมุ่งลดการใช้พลังงานลดค่าไฟฟ้าควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย Net Zero ครับนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นประธานในพิธีรับมอบหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน AI Transformer Low Carbonณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ AI Transformer Low Carbon Platform ELA Net Zero โดยมีผู้บริหารบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าจำกัดผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีโดยโครงการดังกล่าวครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนำเอาเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารครับสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทดลองใช้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดเทศกาลดนตรีใหญ่มันเหนือมากชูทุนวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นดึงเครือข่ายยูเนสโกจากเกาหลีใต้ร่วมแสดงหวังยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีกิจกรรมเทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมิวสิกเฟสติวัลมันเหนือมากที่โรงยิมสี่พันที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวนิธการคุณวัชรกิจวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการศิลปินและตัวแทนจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีเมืองแทกูสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานโดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งขออภัยค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีขึ้นระหว่าง

0: วันที่11ถึง13กันยายน2569เพื่อเฉลิมฉลองและต่อยอดการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพควบคู่กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีกับเมืองแทกูสาธารณรัฐเกาหลีนอกจากนี้นะคะยังมีฟู้ดมาร์เก็ตโซนรวบรวมร้านค้าและอาหารชื่อดังกว่า100ร้านค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มการพำนักค้างคืนและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีครับเดินหน้าสร้างความชัดเจนเรื่องที่ดินทำกินนะครับเร่งตรวจพิสูจน์สิทธิ์แปลงเดินสำรวจตำบลท่ามะขามพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมเข้ากระบวนการคทช.มุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างตรงจุดครับนายวุฒิพงศ์สุภควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับขออภัยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดกาญจนบุรีหรือคพร.จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่8ปี2569ณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินตั้งแต่ปี2548ถึงสิงหาคม2569นะครับซึ่งมีแปลงที่ดินต้องดำเนินการรวมมากกว่า 22,599 แปลงและส่วนกลางแจ้งผลกลับมาแล้ว 27,222 แปลงส่วนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตพรด.กำหนดเขตห่วงห้ามพุทธศักราช2481แจกโฉนดสะสมแล้ว 8,368 แปลงครับและยกเลิกสะสม 2,081 แปลงรวมดำเนินการเสร็จสิ้น 14,49 แปลงนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐด้านที่ราชพัสดุตามโครงการเดินสำรวจจำนวน20แปลงบางส่วนในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกรณีตัวแทนราษฎรขอความอนุเคราะห์พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ไม่มีสค.1โดยมีมติเห็นชอบรับเรื่องไว้พิจารณาตามมาตรการคทช.และมอบหมายคณะทำงานกลั่นกรองรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบการครอบครองทำประโยชน์ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐเพื่อนำเสนอคพร.จังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ
0: ช่วงนี้มาติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนเช็คด่วนพฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายคุกคามทางเพศค่ะ

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่สมุทรสาครนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่บ้านแพ้วไปติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลครับพร้อมทั้งมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ครับลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นเมื่อวานนี้ครับโดยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารภายหลังได้รับแจ้งเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.ก็ได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อไประงับเหตุโดยทันทีครับพร้อมกับทางโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองครับท่านมท.3ได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้ง2หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดโดยให้ปภ.นั้นสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองครับเตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างของอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนการกลับเข้าใช้พื้นที่ซึ่งล่าสุดนะครับสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว 100% และไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการระบายควันที่ตกค้างภายในอาคารและประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งโดยท่านมท.3ครับกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซึ่งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภร.อส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับส่งผลให้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่มีการสูญเสียชีวิตและไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนักต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปภร.และบุคลากรของทางโรงพยาบาลที่ทำงานอย่างรวดเร็วและเป็นระบบการตอบสนองในช่วงนาทีแรกนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและประชาชนและยังกล่าวอีกว่าสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ครับภายในวันพรุ่งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังตกค้างอยู่ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่นั้นมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงต่อไปโดยมท.3ย้ำว่าหลังจากควบคุมเพลิงได้แล้วครับภารกิจสำคัญก็คือการสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยในทุกมิติทางด้านโครงสร้างอาคารคุณภาพอากาศและการป้องกันเหตุซ้ำโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนโรงพยาบาลอย่างเต็มที่จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในฐานะที่กำกับดูแลทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองครับจึงได้สั่งการให้2หน่วยงานนั้นเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนเพราะความปลอดภัยต้องดูให้ครบทุกมิติและการป้องกันรวมถึงการระงับเหตุความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารหลังจากนี้ต้องทำให้มั่นใจว่าอาคารปลอดภัยอากาศปลอดภัยและประชาชนปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับเทศบาลตำบลป่าตาลครับจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับเปิดตลาดวัฒนธรรมชูอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนัดเช็คอินทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนครับนายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับเป็นประธานเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาลณบริเวณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนาเวชมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลนำส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานนี้ครับเพื่อเป็นการมุ่งยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดโดยการจัดตลาดดังกล่าวนะครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาโดยเทศบาลตำบลป่าตาลดูแลพื้นที่ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเอาองค์ความรู้และงานวิจัยเข้ามายกระดับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และพัฒนาทักษะการตลาดให้แก่ชาวบ้านภายในงานมีไฮไลท์สำคัญทั้งอาหารพื้นถิ่นสูตรดั้งเดิมเช่นแจ่วแซ่บหอยหวานลาเวียงตำป่าตาลข้าวต้มหัวงอกขนมจีรวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมโอท็อปงานจักสานผ้าทอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบรรยากาศริมน้ำที่ร่มรื่นครับทั้งนี้ตลาดหิมน้ำลาเวียงบ้านป่าตาลกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับที่บริเวณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลเพื่อเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: จังหวัดนครปฐมเดินหน้าสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์เปิดกิจกรรมผู้ว่าพาชมสวนส้มโอนครชัยศรีของดีมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดท่องเที่ยวกระจายรายได้ตรงถึงมือเกษตรกรค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาชมสวนส้มโอนครชัยศรีของดีมีเรื่องเล่าที่กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกหมู่ที่2ตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีจัดขึ้นโดยความร่วมมือของอำเภอนครชัยศรีสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ส้มโอนครชัยศรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งผลิตคุณภาพโดยตรงและตอกย้ำความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรของจังหวัดนครปฐมโดยส้มโอนครชัยศรีนับเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านสายพันธุ์คุณภาพรสชาติและภูมิปัญญาการผลิตจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่สะท้อนถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่แหล่งผลิตอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายได้แก่การจัดนิทรรศการประวัติและสายพันธุ์ส้มโอที่สำคัญการสาธิตการคัดคุณภาพส้มโอเพื่อการส่งออกการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดให้ผู้ร่วมงานได้ชิมส้มโอสดและหมี่กรอบรสส้มโอและนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนการแนะนำสวนส้มโอเพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการนั่งเรือชมสวนและทดลองตัดส้มโอจากต้นซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวของส้มโอนครชัยศรีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีครับจัดงานใหญ่ส่งเสริมวัฒนธรรมดึงพลังบวรขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชวนชิมอาหารพื้นถิ่นช็อปสินค้าโอท็อปชมการแสดงชุมชนผลักดันทองผาภูมิสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับนางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวิถีถิ่นวิถีธรรมเยี่ยมยนต์อัตลักษณ์ชุมชนวัดท่าขนุนตำบลทองผาภูมิณตลาดริมน้ำเมืองท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมินะครับพร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิสภาวัฒนธรรมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางพลังบวรโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับอัตลักษณ์ชุมชนอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นการสาธิตทำอาหารพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากน้องๆนักเรียนและคนในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างความภาคภูมิใจต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระจายรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครับ
0: จังหวัดเพชรบุรีเปิดงานใหญ่ระดับตำนานชวนชิมอาหารทะเลสดสะอาดจากร้านดังกว่า50ร้านพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลงเรือตกหมึกกลางทะเลรณรงค์งดใช้โฟม 12-19 กันยายนนี้ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำค่ะนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและชูอัตลักษณ์วิถีประมงชายฝั่งของเมืองชะอำโดยงานนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-19 กันยายน2569รวม9วัน8คืนซึ่งภายในงานมีไฮไลท์จัดเต็มทั้งการรวบรวมร้านค้าและโรงแรมชื่อดังกว่า50ร้านเสิร์ฟเมนูกุ้งหอยปูปลาและหอยทะเลสดใหม่กิจกรรมนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกลางทะเลพร้อมบริการปิ้งย่างบนเรือการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังชมฟรีทุกคืนรวมถึงการรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารทุกร้านค้าภายในงานเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเมืองชะอำอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จังหวัดนครปฐมครับเปิดงานใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชวนช็อปของดี48คูหาปักหมุดเซ็นทรัลนครปฐมนะครับถึงวันที่15กันยายนนี้ครับจังหวัดนครปฐมครับเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครับจัดงาน Taste and Travel เที่ยวปฐมชมวิถีช็อปของดีนครปฐมครั้งที่1ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11-15กันยายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครปฐมครับโดยมีนายสมาวิทย์สุพรรณไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและสร้างโอกาสทางการค้าตามแผนพัฒนานครปฐมสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตกทางด้านของนายสุริยาบุญเรืองยศสิริพัฒนาการจังหวัดนครปฐมครับเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้นั้นมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ผู้ผลิตชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าโอท็อปและของดีเมืองนครปฐมส่งตรงจากผู้ผลิตโดยตรงสำหรับกิจกรรมภายในงานครับมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าชุมชนและสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวรวม48คูหาควบคู่กับการจัดนิทรรศการชูเสน่ห์วิถีชีวิตจาก6ชุมชนท่องเที่ยวได้แก่บ้านสลาดินอำเภอพุทธมณฑลบ้านหัวอ่าวและเกาะลัดอีแท่นอำเภอสามพรานตลาดน้ำลำพระยาและตลาดบางหลวงอำเภอบางเลนครับรวมถึงชุมชนห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ประชาชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงนะครับและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับ
0: จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะที่โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อบ้านบ่อราชบำรุงตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางวจิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2569โดยมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคณะครูนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งภายในงานนะคะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการร่วมกันร้องเพลงวันเยาวชนไทยการแสดงจากนักเรียนจำนวน3ชุดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนทั้ง6แห่งรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและโรงเรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมทางนี้ค่ะทางจังหวัดสมุทรสาครมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดและประเทศชาติพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีจิตสาธารณะและร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวที่เพชรบุรีนะครับเขามีการเปิดงานรำวงเพชรบุรีเฟสติวัลช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรครับจัดสัมมนาพลังสตรีบุรุษสู่ยุคดิจิทัลที่จังหวัดราชบุรีครับมุ่งเสริมทักษะปัญญาประดิษฐ์ AI ดูแลสุขภาพเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยครับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพลังสตรีบุรุษสู่ยุคดิจิทัลสร้างโอกาสและอนาคตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครับที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนายดาชัยเอกปัตภีสสลำปางนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกอบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีบุรุษและประชาชนเข้าร่วมงานนี้สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ครับเน้นย้ำความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งด้านสุขภาพการศึกษาและการประกอบอาชีพโดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ AI อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพนะครับให้กับประชาชนได้นำเอาความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวรวมไปถึงชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดใหญ่นะคะเทศกาลวัฒนธรรมริมทะเลชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดฮาวายสัมผัสเสน่ห์รำวงพื้นบ้านเนรมิตเวทีรำวงริมหาดใหญ่ที่สุดในไทยยาวกว่า100เมตรกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะนางธิวรรณรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรีเขต1ประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลรำวงเพชรบุรีเฟสติวัลบีทแดนซ์คัลเจอร์ณหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเพื่อมุ่งผลักดันจังหวัดเพชรบุรีสู่จุดหมายปลายทางทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชายทะเลและประเทศนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำรำวงเมืองเพชรซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาต่อยอดในรูปแบบเทศกาลร่วมสมัยภายใต้บรรยากาศริมหาดทีมฮาวายซึ่งภายในงานมีไฮไลท์สำคัญคือการเนรมิตเวทีรำวง2เวทีมีความยาวรวมกันกว่า100เมตรซึ่งเป็นเวทีรำวงริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีคณะรำวงในพื้นที่หมุนเวียนมาแสดงศักยภาพถึงวันละ15คณะควบคู่กับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังการจำหน่ายอาหารอร่อยและกิจกรรมความบันเทิงตลอด2คืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวเพชรบุรีอย่างยั่งยืนค่ะ
1: อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับจัดงานธิดาสารเจ้าพ่อปึงเถ่ากงครั้งที่3ประจำปี2569ภายในงานงิ้วประจำปีของสารเจ้าพ่อปึงเถ่ากงอำเภอสันคบุรีครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายมนเทียนสงประชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพันเอกอริชัยกุลวิมลประทีปรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทฝ่ายทหารนายชนันอินทรักษ์นายอำเภอสันคบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานสำหรับงานงิ้วประจำปีของศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงปี2569ครับจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีในระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชุมชนอำเภอสันคบุรีเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนสำหรับกิจกรรมภายในงานนี้ครับก็มีการจัดประกวดธิดาสารเจ้าพ่อปึงเถ่ากงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงานนะครับ ซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและสตรีรุ่นใหม่ได้มาแสดงออกถึงความสามารถบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วยครับ
0: จังหวัดเพชรบุรีเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสมุทรสงครามถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gastronomy มุ่งบูรณาการความร่วมมือยกระดับศักยภาพท้องถิ่น2เมืองพี่น้องเมืองน้องสู่เครือข่ายสากลค่ะนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามที่ห้องประชุม1พระนครคีรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานจากสมุทรสงครามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไปค่ะโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ทัศน์ทองพรามณีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกร่วมถ่ายทอดกระบวนการทำงานจริงซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทั้งการเป็นเมืองสามทะเลมรดกโลกทางธรรมชาติป่าแก่งกระจานและความโดดเด่นด้านวิทยาการอาหารที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเกลือสมุทรและน้ำตาลตะโหนดมาผสานภูมิปัญญาและนอกจากนี้ค่ะคณะผู้ศึกษาดูงานยังมีกำหนดการลงพื้นที่ชมสวนตาลตะโหนดและวิถีเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำโมเดลความสำเร็จไปพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ
1: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งครับจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Ride Beyond Destination เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานเพชรสมุทรคีรีภายใต้แนวคิด Ride Beyond Destination ณฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง2พื้นที่รวมถึงนักปั่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ซึ่งสนามแรกเริ่มที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีก่อนเดินทางไปปั่นสนามที่2ที่บริเวณลาน24ไร่ปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลางนะครับเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของทั้ง2จังหวัดเปิดโอกาสให้นักปั่นและผู้ติดตามได้ร่วมสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชุมชนตลอดเส้นทางซึ่งช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่พักร้านอาหารและบริการในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
3: ์เอ
4: ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
5: แล้วปอดหนูล่ะ
6: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้
7: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานค่ะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยการฟื้นฟูและการอวดผ้าไทยสู่สายตาของชาวโลกพระนามที่คนไทยสำนึกในพระเมตตาเสมอมานั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้แสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วไปดูเรื่องราวของผ้าธรรมชาติผ้าทอมือจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งเป็นผ้าของชุมชนเล็กๆที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยอย่างงดงามค่ะติดตามเรื่องราวของผ้าธรรมชาติจังหวัดสระแก้วได้ในรายการแสงแห่งปณิธานค่ะ
1: ผ้าไทยมีใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นหากคือมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ถักทอด้วยหัวใจของคนไทยมาช้านานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าแห่งศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิตอีกครั้งในสังคมไทยจากพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพผ้าไทยได้กลายเป็นรายได้ของครอบครัวจำนวนมาก

0: ชาวบ้านมีอาชีพจัดงานหัตถศิลป์จากชุมชนเล็กๆทั่วประเทศสู่ความมั่นคงของชีวิตผู้คนพระเมตตาครั้งนั้นยังส่งต่อมาถึงผู้ประกอบการในวันนี้พระองค์มิได้เพียงอนุรักษ์อดีตแต่ทรงวางรากฐานให้ผ้าไทยก้าวสู่อนาคตทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกให้ผู้คนได้ประจักษ์ถึงความงดงามของศิลปะบนผืนผ้าไทยวันนี้ผ้าไทยจึงสามารถสวมใส่ได้จริงงดงามทันสมัยและสง่างามในทุกโอกาสและนี่คือผลลัพธ์แห่งพระราชปณิธานที่งอกงามอยู่ในหัวใจของคนไทยจังหวัดสระแก้วร้านธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วคืออีกหนึ่งผู้สืบสานคุณค่าแห่งผ้าไทยจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาสู่การสืบทอดภูมิปัญญาอย่างภาคภูมิเรื่องราวของพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดสระแก้วมีสถานที่แห่งหนึ่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นไทยร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันความประณีตและหัวใจของผู้รักผ้าไทยอย่างแท้จริงที่นี่คือธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วร้านธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วเกิดจากแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยความเชื่อว่าผ้าไทยไม่ควรเป็นเพียงของสะสมในอดีตหากควรมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคตทุกก้าวของร้านแห่งนี้จึงเริ่มต้นจากความรักในผ้าไทยอย่างแท้จริงผ้าทุกผืนภายในร้านผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดดเด่นด้วยลวดลายสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปบางผืนสง่างามเรียบหรูบางผืนสดใสมีชีวิตชีวาแต่ทุกผืนล้วนมีเรื่องราวในตัวเองจากลายดั้งเดิมของผ้าไทยถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดร่วมสมัยกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงงดงามได้ทั้งในวันทำงานวันสำคัญหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันเมื่อภูมิปัญญาไทยพบกับงานออกแบบยุคใหม่ผ้าไทยจึงยิ่งใกล้ผู้คนมากขึ้นเสน่ห์ของผ้าไทยไม่ได้อยู่เพียงลวดลายที่มองเห็นหากยังอยู่ที่สัมผัสของเนื้อผ้าความประณีตของงานฝีมือและความภาคภูมิใจเมื่อได้สวมใส่จึงไม่แปลกใจที่ผู้มาเยือนจำนวนมากจะตกหลุมรักผ้าไทยตั้งแต่แรกเห็นสำหรับธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วผ้าไทยไม่ใช่เพียงสินค้าแต่คือคุณค่าที่ต้องการส่งต่อคือการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมคือการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยและคือความตั้งใจที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักความงดงามของผ้าไทยอีกครั้งจากหัวใจที่รักในผ้าไทยสู่ร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเบื้องหลังความงดงามของร้านแห่งนี้คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจสืบสานผ้าไทยด้วยหัวใจ
1: พี่มีแรงบันดาลใจในการอยากทำผ้าไทยโดยเห็นสมเด็จพระพันปีหลวงท่านคือแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะคะท่านทรงให้ชาวบ้านเนี่ยสืบสานรักษาวัฒนธรรมด้วยการทอผ้าพี่ก็เห็นภูมิปัญญาผ้าทอมือมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็วันหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำผ้าไทยตอนแรกก็เริ่มจากกี่ทอผ้าเล็กๆในจังหวัดสักแก้วเพียงไม่กี่ตัวในหมู่บ้านทางชายแดนนะคะก็ทอด้วยกี่กระตุกกี่พื้นบ้านแล้วก็กี่โบราณเริ่มจากไม่กี่คนนะคะประมาณ 4-5 คนนะคะผ้าที่ทำก็

จะเป็นแนวผ้ายกดอกมัดหมี่ห้าตะกอผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นหนึ่งในผ้าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงให้อนุรักษ์และสืบสานค่ะพี่จึงมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทอผ้ามัดหมี่ให้ดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดสักแก้วอะค่ะเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่อยู่ที่ลวดลายของมัดหมี่ค่ะลวดลายความเป็นไทยลวดลายโบราณลวดลายประยุกต์หรือลวดลายไทยที่ดูความเป็นร่วมสมัยนะคะโดยใช้สีสันแรงบันดาลใจจากดอกไม้ท้องฟ้าหรือแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นภูมิปัญญาของเราอะค่ะแล้วก็แนวผ้ามัดหมี่ที่พี่บุพชาติทำนะคะจะเป็นแนว I guess celebrity เป็นแนวมัดหมี่ที่ดูแล้วมีชีวิตชีวาค่ะสีสันก็มีความสดใสมีความเป็นพาสเทลแล้วก็สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ผ้าไทยได้ค่ะก็คือว่าพี่ก็จะดูเทรนด์แฟชั่นในปีว่าในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะว่าแนวแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นเนี่ยเข้ามาทางแนวไหนใช่ไหมคะปีนี้ก็สีสันสำหรับแฟชั่นก็ยังเป็นสีพาสเทลเป็นสีเอิร์ธโทนเป็นสีในแนวธรรมชาติอยู่อะค่ะรูปแบบในการออกแบบเสื้อพี่ก็จะได้แบบคิดว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องมีความที่เป็นนิวนอร์มอลมากขึ้นคือผ้าไทยไม่จำเป็นจะต้องใส่ออกงานซะทีเดียวคือเราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ค่ะธรรมชาติเป็นชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้ธรรมชาติมีความหมายก็คือว่ามีความงามอยู่ในตัวเองคือหลวงพ่อท่านบอกว่าการทำธุรกิจหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เริ่มจากสิ่งที่เรารักเริ่มจากความที่เป็นตัวของตัวเองความที่เราไม่ได้ไปมองในเรื่องของการทำธุรกิจจนเกินไปอยากจะให้เริ่มต้นจากความสวยความงามภายในใจของเราแล้วก็อยากจะเสนอความงามของผืนผ้าให้ทุกๆคนนะคะได้มาสวมใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นค่ะเป็นความงามที่มาจากใจจริงๆอะค่ะเริ่มต้นนี้ก็คือว่าเราก็ทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้านกี่โบราณกี่กระตุกเริ่มจากกี่เล็กๆเพียงไม่กี่กี่ในหมู่บ้านในจังหวัดสักแก้วพอเราได้ผ้าออกมาแล้วเราก็อยากจะต่อยอดโดยการทำเสื้อผ้าไทยจะทำยังไงให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้ได้มาสืบสานให้ได้มาใช้ผ้าไทยให้ดูมีความเป็นความทันสมัยให้มันดูไม่เชยค่ะก็เริ่มจากเสื้อสไตล์แบบลำลองนะคะเป็นสไตล์แบบสามารถใส่กับกางเกงยีนกางเกงขาสั้นหรือกับกระโปรงหรืออะไรที่มันดูเป็นแบบสามารถใส่ในชีวิตประจำวันเราได้ค่ะ อัตลักษณ์ลายผ้าก็คือจะใช้ผ้ามัดหมี่ค่ะเป็นลายโบราณบ้างแล้วก็ลายที่ดูเป็นกราฟิกบ้างให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยใส่สีสันลวดลายที่ดูเป็นสีเอิร์ธโทนสีพาสเทลแล้วเสื้อผ้าของธรรมชาติเนี่ยเราจะทำแบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการทำคัตติ้งค่ะคัตติ้งของเสื้อผ้าของธรรมชาติเนี่ยจะดูเนียบจะดูเรียบร้อยแล้วก็มีความปราณีตค่ะแล้วช่างที่เราตัดเย็บก็เป็นช่างที่จบจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อค่ะกาลวินค่ะแต่ว่าแม่ๆป้าๆที่ทอเนี่ยก็เป็นชาวบ้านในจังหวัดสักแก้วของเราอะค่ะเสื้อผ้าไปไกลขนาดไหนก็หลังจากที่ทำผ้าออกมาก็ได้ทำงานถวายแฟชั่นโชว์หน้าพระที่นั่งงานหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ครั้งที่หนึ่งค่ะก็ได้เอาเสื้อผ้าไปโชว์แล้วก็ทำแฟชั่นผ้าไทยค่ะก็ลูกค้าก็ตอบโจทย์กันเยอะอะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบผ้าไทยกันจริงๆกลุ่มอนุรักษ์สืบสานงานของผ้าทอมือค่ะมีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่
เราได้ทำในสิ่งที่เรารักได้ทำงานสืบสานงานของผ้าพันปีหลวงค่ะเป็นการต่อยอดผ้าไทยไม่ให้หล่นหายไปจากกาลเวลาค่ะก็รู้สึกดีใจที่เราเองก็มีความตั้งใจในการทำงานผ้าไทยตรงนี้แล้วเราเองก็จังหวัดสักแก้วก็เป็นจังหวัดเล็กๆเป็นเมืองรองเป็นจังหวัดที่ติดอยู่ชายแดนก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่จะทำให้คนมารู้จักผ้าไทยก็ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดสักแก้วสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสักแก้วให้เป็นที่รู้จักว่าจังหวัดเราชายแดนเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็ยังมีงานผ้าทอมือเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งที่ยังต้องการที่จะสืบสานก็ทำให้ผ้าไทยเนี่ยไม่ได้หายไปแล้วก็เป็นการต่อลมหายใจกับชาวบ้านที่ทอผ้าในจังหวัดของเราค่ะก็ล่าสุดได้มีโอกาสดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้กับผู้ประกวดนางสาวไทย2569คอนเซปต์ของการประกวดและการใช้ผ้าไทยก็คือจากท้องถิ่นสู่สากล local to global ก็คือว่าจากชุมชนเล็กๆภูมิปัญญาเล็กๆแล้วเราต่อยอดใส่ความเป็นแฟชั่นใส่ความเป็นสากลให้น้องๆ นางสาวไทยได้สวมใส่อะค่ะเป็นการพรีเซนต์ว่าผ้าไทยเราเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยที่เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสักแก้วแล้วก็ประเทศไทยเราอะค่ะก่อนอื่นก็คือเริ่มจากแรงบันดาลใจของเราก่อนว่าเราอยากจะทอผ้าไทยที่ออกมาแล้วมีความร่วมสมัยออกแบบยังไงไม่ให้ผ้าไทยเฉยออกแบบยังไงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้สวมใส่ผ้าไทยโดยที่ไม่มีความแบบอายแต่กับมีความภูมิใจในคำว่าภูมิปัญญาไทยผ้าที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือสีสันหรือเสื้อผ้าที่ออกแบบเป็นแนวผ้าไทยก็จะเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของมัดหมี่สีสันลวดลายแล้วก็แบบที่ดูร่วมสมัยคืออาจจะเป็นแนวแฟชั่นที่บ่งบอกถึงความเป็นผ้าไทยโดยแท้จริงก็คือลวดลายจากดอกไม้ลวดลายจากผีเสื้อซึ่งจังหวัดสักแก้วนี่ก็มีผีเสื้อปางสีดาตรงนี้ค่ะก็เคยทำผ้าลายผีเสื้อผ้าลายดอกแก้วแล้วก็ส่วนผ้าที่ลูกค้าชอบมากก็จะเป็นแนวผ้าของในแนวของสีสันตะวันออกค่ะก็คือเบญจบูรพาของภาคตะวันออกของเราก็จะออกแนวชนเผ่าค่ะดูมีสีสันคือผ้ามัดหมี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผ้าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงให้อนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่ก็คือการมัดลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายไทยโบราณลายไทยประยุกต์ส่วนตัวพี่เองของร้านธรรมชาติก็คือเราใช้ลายไทยที่ดูร่วมสมัยก็คือผสมผสานความเป็นกราฟิกลงไปในผืนผ้าค่ะทำให้ผ้าดูร่วมสมัยดูน่าใช้ดูแล้วมันไม่ดูเป็นไทยจ๋าเกินไปแล้วลูกค้าที่เห็นผ้ามัดหมี่ลวดลายก็เกิดความอยากใส่

0: ของเส้นได้ของสิ่งทอทำให้ผ้ามีเนื้อใส่ในตะข่ายแล้วก็ใช้แชมพูสระผมก็ได้ค่ะหรือน้ำหยันในโปรแกรมอ่อนๆหรือจะซักมือซักในกะละมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแล้วก็ตบเบาๆมัดๆแล้วก็ตากที่ไม่ต้องแดดจัดเป็นที่ลมโกรกแค่นี้ก็เป็นการดูแลรักษาผ้าสีสันเนื้อผ้าให้ได้ใช้ได้นานที่สุดอะค่ะคุ้มค่ามากค่ะผลิตภัณฑ์ที่ร้านธรรมชาติใช่ไหมคะที่อันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นผ้าชิ้นเป็นผ้าทอมือค่ะผ้ายกดอกมัดหมี่5ตะกอค่ะลูกค้าจะนิยมซื้อไปเพื่อที่จะไปตัดเป็นชุดค่ะออกงานหรือใส่เป็นชุดผ้าไทยค่ะแล้วก็อันดับ2ก็คือเป็นเสื้อสูตรพระราชทานผ้าไทยมีทั้งคอจีนคอเชิ้ตอันนี้ก็เป็นเสื้อสำเร็จรูปสุภาพบุรุษอะค่ะอันนี้ก็เป็นที่นิยมค่ะแล้วก็อันดับ3ก็เป็นเสื้อลำลองต่างๆเสื้อแฟชั่นต่างๆเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อสูตรผ้าไทยค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอค่ะเป็นกระเป๋าค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็อยากจะให้ทุกคนหันมารักในวัฒนธรรมแล้วก็ห่วงแหนในวัฒนธรรมไทยของเราเรามีพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินท่านทรงอนุรักษ์และทรงสืบสานงานภูมิปัญญาผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานคนไทยของเราได้ภูมิใจแล้วก็ได้สืบสานต่อยอดอยากให้ทุกคนนะคะมีความหวงแหนในมรดกผ้าทอมือนี้อยากให้ทุกคนมาใช้ผ้าทอมือมาใช้ผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะ เราจะได้มีความภูมิใจในสมบัติของชาติในอัตลักษณ์ของชาติไทยของเราและที่สำคัญอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ค่ะสำหรับคณะอาจารย์หรือว่าสถานศึกษาอยากจะพาน้องๆมาดูงานภูมิปัญญาผ้าไทยซอฟต์พาวเวอร์ทางร้านธรรมชาติก็ยินดีต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะ
1: ผ้าไทยเคยเป็นภาพจำลองของงานพิธีของวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษแต่วันนี้เรื่องราวได้เปลี่ยนไปเพราะผ้าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างงดงามจากการออกแบบที่เข้าใจวิถีชีวิตยุคใหม่ผ้าไทยจึงกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงทั้งวันทำงานวันพักผ่อนหรือแม้แต่วันธรรมดาที่อยากแต่งกายอย่างมีเอกลักษณ์ความงามของผ้าไทยจึงไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงกรอบเดิมอีกต่อไปที่ธรรมชาติผ้าทอมือสะแก้วทุกชุดถูกออกแบบให้คงเสน่ห์ของลายผ้าไทยพร้อมเติมกลิ่นอายร่วมสมัยอย่างลงตัวเรียบหรูสวมง่ายและยังคงความสง่างามแบบไทยสิ่งที่น่าชื่นใจคือวันนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มหันกลับมามองผ้าไทยอีกครั้งเพราะพวกเขาพบว่าผ้าไทยสามารถสะท้อนตัวตนสะท้อนรสนิยมและสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีผู้เลือกซื้อผ้าไทยนั่นหมายถึงไม่เพียงได้เสื้อผ้าสวยงามกลับบ้านแต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสนับสนุนชุมชนไทยและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศผ้าไทยหนึ่งผืนจึงมีคุณค่ามากกว่าที่เห็นพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยยังคงปรากฏผลอย่างชัดเจนในวันนี้ผ่านผู้คนตัวเล็กๆจำนวนมากที่ร่วม

กันสืบสานคุณค่าของชาติไทยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดเพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันและเมื่อยังมีผู้คนที่รักเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบสานผ้าไทยผ้าไทยยังคงจะงดงามต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดผ้าไทยงดงามเพราะฝีมืองดงามเพราะภูมิปัญญาและงดงามที่สุดเพราะมีหัวใจของผู้คนช่วยกันรักษาไว้จากอดีตสู่ปัจจุบันจากภูมิปัญญาสู่แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ้าไทยยังคงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การสืบสานตราบนานเท่านานแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุนศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: กลางธรรมชาติอันเงียบสงบใกล้แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นที่ตั้งของวัดทับเสด็จตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่วันนี้วัดทับเสด็จจึงไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวสำคัญของผืนแผ่นดินชายแดนไทยอีกด้วย
1: สถานที่ที่เรายืนอยู่ณที่แห่งนี้นะครับคือวัดทับเสด็จนะครับแล้วก็มีพระพาพิธีที่ประทับนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงนะครับท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรแล้วก็หน่วยตชด.นะครับในพื้นที่เมื่อปีพ.ศ.2513และ2514วันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสลงมาพัฒนาในชุมชนในพื้นที่ก็คิดว่าเราอยากที่จะนำตรงนี้มาเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีความรักจงรักภักดีต่อสถาบันนะฮะเราจะใช้โอกาสนี้นะครับในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระพาพิธีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับให้ลึกถึงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อ2ครั้งเนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็คงมองภาพออกนะครับว่าความยากลำบากของพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรในวันนี้นะครับถึงแม้ยังมีสถานการณ์ของการสู้รบอยู่แต่ก็อยากเชื่อให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เคยมีพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนวันนี้ก็อยากให้นึกถึงวันนั้นว่าพระองค์ท่านก็ยังให้กำลังใจเราอยู่ครับ

0: เรายังได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ๆนะครับที่ยังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยณวันนี้ตั้งแต่วันที่เคยรับเสด็จสองพระองค์นะฮะวันนี้ท่านบอกว่าพอดูรูปตัวเองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็บอกว่าตรงนี้อยากจะเล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าในพื้นที่ตรงนี้เรื่องของระบบน้ำประปาหรืออะไรต่างๆในการทำไร่นาสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็อยากจะมาส่งเสริมอาชีพโดยเริ่มต้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเนี่ยหลายอย่างจะตามมาไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกอาหารพื้นถิ่นนะครับเรื่องของการแต่งกายเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ตรงนี้ครับ
1: จากเรื่องราวแห่งศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณณวัดทับเสด็จยังเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตของชุมชนชายแดนที่เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเสน่ห์นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระพุทธรูปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่พร้อมสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและความศรัทธาที่สืบทอดกันมายาวนานประเพณีแซนโดนตาจึงเป็นมากกว่าพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอำเภอตาพระยาแต่ยังเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตภาษาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมสืบสานอัตลักษณ์ชายแดนให้คงอยู่และต่อยอดเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: มรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนเป็นแฟนคนละ
3: พื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วก็คือคุณพ่อท่านอพยพมาจากประเทศกัมพูชานะคะท่านเป็นคนสวายจีกแต่คุณแม่เป็นคนไทยค่ะคุณแม่เป็นคนแถวบุรีรัมย์แล้วก็มาก็เจอคุณพ่อก็สมรสกันนะคะก็มีบุตรซึ่งดิฉันก็เกิดที่นี่ตอนนี้อายุ62ปีก็ถือว่าอยู่62ปีแล้วล่ะหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2400นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2อาชีพของคนในชุมชนนะคะก็คือแทบจะ 100% นะคะอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมคือทำนาก็ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเขตพื้นที่เราน่ะแห้งแล้งปลูกพืชอย่างอื่นก็ไม่ทนแดดนะคะเราก็ปลูกได้แค่ข้าวซึ่งบางปีก็ฝนตกดีก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ถ้าปีไหนฝนตกไม่ดีก็ได้น้อยแต่เรามีอาชีพเสริมค่ะก็คือจะมีกลุ่มนะคะนี่ที่ในหมู่บ้านเราจะมีกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มปลูกผักปลอดสารนะคะก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาดำรงชีวิตก็ใช้ชีวิตกันอยู่กันแบบพอเพียงค่ะไม่มากไม่น้อยก็อยู่ปานกลาง
2: เนื้อตายอีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
4: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
3: สำหรับประเพณีนะคะที่ยังอนุรักษ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างที่ทราบก็คือเราเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งเราอยู่ใกล้กันเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายคลึงกันการแซนโดนตานั้นเป็นพิธีที่สำคัญมากเพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะของเราแซนก็คือการเส้นไหว้โดนตาก็หมายถึงบรรพบุรุษที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะในวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีลูกหลานก็จะมารวมกันเพื่อประกอบพิธีทำบุญให้ปู่ย่าตายายคือบรรพบุรุษแล้วก็ถวายภัตตาหารพระสงฆ์มาติกาบังสกุลนะคะแล้วก็มีการเซนโดนตานี่แหละค่ะที่เราก็จะหาผลไม้ขนมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาส่งให้บรรพบุรุษของเราสำหรับการไหว้บรรพบุรุษนะคะขั้นแรกเลยอย่างเราเนี่ยที่จะทำอย่างจะห่อข้าวต้มใหญ่เคลื่อนซ้ำตรอลเราก็จะไปตัดใบตองนะคะมาเตรียมไว้แล้วก็จะคั่วข้าวตอกที่เป็นข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะ เอาข้าวตอกนั้นมาทำเป็นกยาศาสตร์และเราก็จะตำข้าวเม่าเพื่อที่จะเอามาทอดผสมไปในกยาศาสตร์ก็จะมีถั่วงาถั่วลิสงที่เราหาได้แล้วก็น้ำตาลอันนี้คือเตรียมไว้นะคะพอใกล้จะถึงวันใกล้จะถึงวันเซนดนตาแล้วสมมุติว่า12ค่ำ13ค่ำเราก็จะทำความสะอาดทั้งบริเวณบ้านข้างนอกและข้างในปัดกวาดหยากไย่เหมือนเป็นการต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อถึงวันเซนดนตาก็คือแรม14ค่ำเดือน10นะคะก็คือลูกหลานก็จะมาโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาพร้อมกันที่บ้านซึ่งทางคุณแม่ก็จะห่อข้าวต้มทำกยาศาสตร์ทำขนมต่างๆเอาไว้ในการเส้นไหว้ผลไม้ก็ตามฤดูกาลตามในพื้นที่มีไม่ว่าเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นสับปะรดเราก็เอามาเตรียมไว้อาหารถ้าเป็นอาหารคาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหนึ่งก็คือหัวหมูสองก็คือไก่นึ่งแล้วก็ปลาเราจะย่างหรือจะนึ่งก็ได้นะคะและสำหรับ อย่างพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นกบเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาย่างเพื่อที่จะใส่เซนโดนตาแล้วก็ใส่ในกระเชิญโดนตาด้วยค่ะถ้าว่าอาหารอย่างคาของคาวก็คือที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเราเป็นบ้านนอกเนาะอย่างที่บอกล่ะค่ะแกงกะโกคือเป็นภาษาเขมรก็ถ้าจะหมายถึงก็คือเหมือนแกงรวมมิตรเพราะเราบ้านนอกก็มีทั้งมะละกอมีทั้งบวบมีทั้งถั่วมะเขือซึ่งมันหาง่ายวัตถุดิบนะคะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาทำให้กินเวลาเราไปลงแขกไปมีงานอะไรเราก็จะแกงกะโกแล้วก็ตำน้ำพริกกระสังอย่างที่บอกเลยค่ะก็คือนี่คือยืนพื้นใครจะมีปลาใครจะมีทั้งปลาย่างปลาแดดเดียวอันนี้คือเราทำประจำแล้วก็มาเสริมในจุดตรงนี้อย่างถ้าเป็นของหวานคืออันดับแรกต้องมาก่อนก็คือกยาศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าว่าอาหารมาอีกที่ไม่หวานแต่ออกเป็นคาวก็คือข้าวต้มหมูข้าวต้มซอมตรอลนั่นคือเราถือปฏิบัติทำไมต้องห่ออันซอมตรอลหมายถึงความยิ่งใหญ่ความสามัคคีเพราะเราใช้ข้าวเราใช้วัตถุดิบเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นถั่วเราต้องมาห่ออย่างพิถีพิถันให้กับลูกหลานได้ทานแล้วก็ได้เอามาทำบุญให้กับพระเพื่อที่จะส่งให้กับบรรพบุรุษเราการไหว้ในวันที่แรม14ค่ำใช่ไหมคะก็คือเช้าขึ้นเราก็จะปูเสื่อแล้วก็เอาหมอนเอาผ้าห่มเอาเสื้อผ้าพ่อแม่ไว้นะคะแล้วก็อาหารทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็น้ำเมื่อก่อนจะใช้1ขันแล้วก็จะมีขันน้อยนะคะรองไว้ซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าอันนี้คือพ่อแม่จะพูดว่าปู่ย่าตายายเดินทางมาไกลมาถึงก็จะต้องดื่มน้ำแล้วก็ล้างมือล้างเท้าก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะเส้นซึ่งเขาจะทำประมาณ4โมงเย็น4โมงครึ่งที่ควายเข้าคอกคือได้เวลาเส้นแล้วจากนั้นอย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่คุณพ่อก็จะจุดธูปจุดเทียนนะคะบอกเท่ากับเรียกผีบ้านผีเรือนว่าวันนี้วันเซนดนตาแล้วนะดวงวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนก็มารับสิ่งที่ลูกทำส่งไปให้ทีนี้ตามความเชื่อถือนะเราก็จุดธูปจุดเทียนปักแล้วก็เรียกไปว่า1ครั้งที่1ก็ทานไปสักพักนึงก็ครั้งที่2ครั้งที่3คนกรวดน้ำกรวดเหล้ากรวดน้ำส้มก็กรวดให้ก็ให้พักสักครู่ให้ท่านรับประทานจนอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าท่านอิ่มแล้วก็ล้างมือเราก็จะเทน้ำล้างมือล้างปาก เพราะเย็นนี้แกต้องไปวัดมาฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์แล้วพวกแม่ก็จะเอากระเชอดนตากับใบเบญนั้นมาที่วัดเพื่อให้พระสมโภชซึ่งประมาณสักตีห้าท่านก็เหมือนกับเทกระจาดเทกระเชอดนตาเราอะนะก็เห็นชาวบ้านอะไรที่เขายากจนมาเก็บไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวต้มกระยาศาสตร์แล้วก็ต้นขาตะไคร้ใบมะกรูดเอาไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราใส่นี่ก็เผื่อว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปอยู่นะอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ทําส่งไปให้เป็นความเชื่อถือค่ะจรัสชังสะเชนังสะพันธุงนตุติปาริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรุเปสิริสิขรัตเตจันทลิเควิมานีทีเปรัตเทคาเมจรวนนาคาเนเคหวัตทุมิเคเตอุมาจายันตุเทวาฉลัดทลาวิสเมยักขันตปนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนิวารวัยจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาธรรมสวรรคาลวายามปฐมตาสาธุสิศักดิ์สิทธิ์นี่เนาะคนเจ้าบ้านหมู่เส้นดนตาเนื้อกระสมหมอรับประตูรับมือรับเด้งเนาะคนเจ้าเทวีมันเราก็เจ้าที่เจ้าทางเทวดารักที่ท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้วันนี้ลูกหลานได้มาเส้นดนตาเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วลูกก็มีแต่ความกตัญญูกตเวทีที่จะมอบให้ท่านก็ขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงบุญกุศลที่ลูกหลานได้ทำวันนี้ก็ขอให้ถึงบรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสัพพเวสีที่ไม่มีญาติก็จงมาอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ค่ะสาธุนะค
2: ะเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ

0: องไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: นอกจากประเพณีเซนโดนตาแล้วเรายังอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราของตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือผ้ามันก็เป็นปัจจัย4ใช่ไหมคะเครื่องนุ่งห่มคือเครื่องนุ่งห่มเมื่อก่อนเราไม่มีโรงงานไม่มีใครเอามาแจกก็คือต้องปั่นฝ้ายมาเป็นได้แล้วทอผ้าเป็นผืนเสร็จแล้วเราจะมีทั้งผ้าสรงผ้านุ่งและผ้าขม้านะครับเพื่อให้ลูกหลานและคนครอบครัวได้ใช้ได้นุ่งเราถึงอนุรักษ์ค่ะอย่างผ้าพื้นเมืองเพราะเมื่อก่อนมันยังไม่มีเครื่องจักรเทคโนโลยีเราก็จะปลูกไอ้ฝ้ายกันปลูกฝ้ายแล้วก็เอามาปั่นเป็นได้ก็ทอผ้าพื้นให้คนในครอบครัวได้ใช้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงว่าพอเราใส่แต่ผ้าพื้นผ้าฝ้ายนั้นสีขาวมันจะเลอะก็เลยมีความคิดอย่างอยากจะได้ผ้าสีดำเราก็ไปเอามะเกลือมาตำเอาน้ำแล้วก็แช่ได้ที่เรารีดมาได้ค่ะที่ปั่นมาได้แล้วก็เอาไปแช่อย่างเราอยากจะได้สีอะไรอย่างสี

0: เปลือกมังคุดเราก็ไปเอาจากต้นประดู่อย่างสีเหลืองเราก็ไปเอามาจากแก่นภาษาไทยไม่ทราบเขาเรียกต้นอะไรแต่ของเขมรน่ะเขาเรียกต้นกูบมันจะเป็นสีเหลืองหมดก็ไปตัดเอากิ่งเอาเปลือกมาแช่เป็นสีเหลืองปัจจุบันก็ยังมีสวมใส่อยู่อย่างชุมชนตำบลทับเสด็จของเรานะคะเวลามาวัดน้อยมากที่จะนุ่งกางเกงส่วนมากก็จะนุ่งผ้าถุงหรือจูงกระเบนหรือนุ่งสโรงถ้าว่านุ่งเสื้อแล้วก็ต้องมีผ้าพาดบ่านะคะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าของอำเภอตาพยาเรานะคะที่เราเป็นไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าห่มก็อย่างผ้าขม้าก็คือลายดั้งเดิมก็จะเหมือนที่ของแม่ใส่เขาจะเรียกว่าลายแฝดลายแฝดคู่ก็คืออย่างเราเขียวก็สองแดงก็สองแล้วถึงจะมีขั้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ถ้าเห็นปุ๊บเขาจะรู้ว่าเราเป็นเขมรต่ำก็คือจากไอ้พนมดงรักลงมาที่ตาพยา
1: อ๋อก็เหมือนเหนือใต้กลาง
0: ค่ะใช่และอย่างผ้าพื้นเนี่ยเขาจะเป็นโซดเป็นโฮลอย่างนี้คือยังไม่มีลวดลายเราจะเป็นพื้นเลยพอละนุ่งปั๊บเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างผ้าขม้าจะดูเด่นชัดมากเพราะทางพนมดงรักขึ้นไปก็คือเขมรสูงคือบุรีรัมย์ศรีเกตสุรินทร์อันนั้นเขาจะรายละเอียดเล็กซึ่งมองปั๊บเราก็จะรู้ว่าคนมาจากทางนู้น
1: ผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวยังไงครับ
0: ผู้ชายแต่งตัวแบบไหนทางนู้นก็นุ่งสรงแต่
1: ของเราเลยแม่
0: อ๋อผู้ชายของเราก็สรงแต่ก็คือลายจะใหญ่หน่อยนะผ้าสรงแต่ถ้าของผู้หญิงจะพื้นเราจะต่างกันตรงนั้นค่ะก็มีผ้าขม้าคาดบ่าหรือคาดเอวซึ่งส่วนมากก็จะมีผ้าขม้าตลอดเพราะเป็นผ้าเอกประสงค์สำคัญค่ะอย่างการแต่งกายอย่างนุ่งจูงกระเบนใช่ไหมคะอย่างงานบวชงานแต่งงานสำคัญต่างๆงานโกจุกงานอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและงานที่สำคัญคือเราแต่งแบบนี้เป็นการให้เกียรติงานและเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติผู้ดีคือรู้กาลเทศะผ้ามีความเชื่อมโยงกับการเซนโดนตายอย่างไรก็เราได้อนุรักษ์ลายผ้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นผ้าพื้นที่เรียกว่าโซดกันิวพอเราใส่ปั๊บนี่คือการเชื่อมโยงแล้วเพราะบรรพบุรุษของเรานั้นพิธีการสำคัญอย่างนี้ถึงจะเอาผ้าไหมคือโซดโฮลมานุ่งในช่วงที่เทศกาลสำคัญนอกนั้นเราก็อาจจะเป็นผ้าธรรมดาแต่ถ้าพิธีแซนโดนตาน่ะเราต้องทำแบบนั้นแหละเพื่อเป็นการให้เกียรติเคารพบรรพบุรุษค่ะเราก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าอยู่ที่ผ้าพื้นเสร็จแล้วเรามาประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้เป็นลวดลายต่างๆอย่างเป็นรูปเป็ดรูปไก่รูปต้นไม้รูปปราสาทเพื่อเราไปเห็นสิ่งไหนที่ดูแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เราก็จะมาหัดทอหัดทำในการผูกเป็นลวดลายเพื่อที่จะไม่ล้าสมัยจนเกินไปแต่เราก็ยังอนุรักษ์อยู่ค่ะของเก่าผ้าเก่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานเราในพื้นที่ไม่ลืมรากเหง้าก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันแซนโดนตาก็คือวันรวมญาติลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเพราะเขาจะนับวันเลยว่า1ปีน่ะวันเซนโดนตาจะอยู่เดือนไหนวันที่เท่าไหร่เขาก็จะเดินทางกลับมาโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องโทรบอกนะคะเขาก็จะมาที่หมู่บ้านเพื่อประกอบพิธีนี้ซึ่งในการทำพิธีเซนโดนตาก็อย่างที่บอกก็ต้องนั่งรายล้อมกันและแต่ว่าเราครอบครัวเราเล็กครอบครัวเราใหญ่ซึ่ง

พ่อแม่เจ้าพิธีก็จะบอกลูกว่าให้คงอยู่ตรงนี้ถ้าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปีหนึ่งก็ต้องแซนดนตาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ได้รับ

พิธีแซนโดนตาเกิดอะไรในชุมชนในชุมชนนะคะเกิดความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรต่อกันอย่างแซนโดนตาเราก็จะบอกเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่าว่าวัดแซนโดนตาเธอมาร่วมกับฉันนะมีข้าวแกงจานหนึ่งหรือมีกล้วยแค่หวีหนึ่งก็มาร่วมได้เพราะโดนตาน่ะไม่เคยแบ่งแยกว่าจนหรือรวยให้แต่เรามารวมและเรียกชื่อณตรงนั้นเขาก็จะได้รับบุญกุศลด้วยค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะท่านไม่เคยแซนโดนตาแต่ก็อยากให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลนะคะของแซนโดนตาของอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งในสระแก้วนั้นมีเพียงอำเภอนี้อำเภอเดียวนะคะที่ทำอยู่นะคะก็อยากให้ท่านดูหนึ่งละเป็นการสร้างความสามัคคีให้ทั้งในครอบครัวและคนในชุมชนมีการแบ่งปันการเอื้ออาทรกันนะคะซึ่งคนสมัยนี้หายากแต่การแซนโดนตานั้นมีสิ่งที่ทำให้คนที่เห็นแล้วนะคะเกิดความประทับใจและก็อยากจะร่วมในประเพณีนี้นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาดูของจริงของแท้นะคะที่ทำในบ้านเรือนท่านก็สามารถมาได้ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะ

จากพื้นที่ชายแดนที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทรงจำอันทรงคุณค่าจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมข้าราชการและประชาชนวันนี้อำเภอตาพระยาได้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีแซนโดนตาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและภูมิปัญญาของชุมชนให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคีเครือข่ายและคนในชุมชนจึงไม่เพียงช่วยสืบสานรากเหง้าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นแต่ยังสร้างคุณค่าใหม่สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์ของตาพระยาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมซึมซับวัฒนธรรมแซนโดนตาลิ้มรสอาหารพื้นบ้านและเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนชายแดนที่อบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าที่น่าจดจำ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่ง
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
8: ลิงก์แปลกห้ามกด
9: เงินสดห้ามโอน
10: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
11: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
12: โอเค

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรามีของดีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันค่ะที่เรียกว่าเห็นแล้วว้าวจริงๆเลยนะคะจะว้าวอย่างไรบ้างอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะคุณพี่จิดาภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมนะคะ
1: จิดาภานะคะการอาลามคุณอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนค่ะณปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์จิดาภาอีโคปรินท์แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาวไฮจิดาภาบายจิดาภานะคะ
0: ขออนุญาตเรียกชื่อเล่น
1: พี่ใหญ่ค่ะ
0: พี่ใหญ่เนาะจะติดปากเป็นเจ๊ใหญ
1: ่ส่วนมากก็จะคนจะเรียกเจ๊ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ใหญ่แล้วกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าคือเดิมเลยพี่ใหญ่เนี่ยเป็นอดีตนายกเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนนั้นเป็นนายกอดีตเป็นนายกค่ะ
0: ค่ะปัจจุบันนี้ทำกิจการเป็นของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้ก็มาทำกิจการอย่างเดียวเลย
0: ค่ะแต่ว่าเป็นกิจการที่เห็นแล้วว้าว
1: ได้ค่ะ
0: เพราะนี่คือความสวยงามที่อยู่ตรงที่เราถ่ายทำต้องถามก่อนเลยว่าพี่ใหญ่คือมีแนวคิดในเรื่องของการทำผ้าเกี่ยวกับอีโคปรินท์นี่มันได้ยังไงคะ
1: ก็สมัยก่อนนี้ตอนเป็นนายกเนาะเราก็คิดเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพว่าในตำบลเจ็ดเสมียนเราอะมันมีอาชีพหลายอาชีพมีเชโปเป็นอันดับหนึ่งเลยก็เป็นเรื่องเชโปและอาชีพเชโปเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้งบประมาณในการทำเยอะแล้วก็มีโรงงานแม่หลายแม
0: ่
1: เราก็มองว่าเอ้ยบางบ้านน่ะที่มีในชุมชนเราในตำบลเราอะมีใบไม้เยอะมากแล้วเคยเห็นใน Facebook ของต่างประเทศเราก็มีความสนใจว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตำบลเจ็ดเสมียนเราอะจะเอาแนวเนี้ยมาทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอดีรู้จักอาจารย์จันเพ็ญอาจารย์จันเพ็ญเนี่ยก็เก่งเรื่องเนี้ยเราก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็เชิญแกมาพอดีเป็นขอโทษเนี่ยตัวเองอะเป็นประธานพัฒนาบทบาทสตรีก็คือในเรื่องของดูแลเรื่องสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุเอ๊ะทำไงดีเขาจะได้มีรายได้แล้วก็ทำไงที่จะให้มีอาชีพให้กับเขาก็เลยเชิญอาจารย์จันเพ็ญมาแล้วก็มาสอนมาอบรมในตำบลเจ็ดเสมียนเนี่ยว่ามีใครบ้างที่สนใจนะคะก็จะมีอยู่หลายคนที่เข้าอบรมแต่ความสำเร็จอ่ะมีจะเกิดขึ้นอยู่สองเจ้าที่ทำเกี่ยวกับอีโคปรินท์นั่นแหละค่ะแล้วก็พอสองเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าแยกไปทำอีกหนึ่งเจ้าเป็นสามเจ้าแต่ณปัจจุบันหนึ่งเนี่ยที่มองว่าเส้นทางในการเดินเนี่ยตอนนี้ระดับจังหวัดก็คืองานของเราเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดจังหวัดก็ค่อนข้างที่จะเอาไปเปิดตัวเวลาพาณิชย์มีงานอุตสาหกรรมมีงานพอชอมีงานก็จะเอาอีโกปินเราเนี่ยไปเปิดตัวนะคะถามว่าอีโกปินเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับชุมชนมันได้ตรงที่ว่าใบไม้ในชุมชนทั้งหมดเราเห็นแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่เราลองเอามาวางบนผืนผ้าโดยการผ่านตัวโมเดิร์นนี่คือสารช่วยตัวติดสีของใบไม้พอมันเอามาวางปั๊บแล้วก็ผ่านการนึ่งพอนึ่งนั่นก็คือให้สีของใบไม้ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยมาถ่ายโอนสีของตัวเองอะลงสู่ใบไม้พอลงสู่ใบไม้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความคงทนแล้วก็ถาวรแล้วก็ที่สำคัญคือการออกสีของใบไม้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราศึกษาเราควรหาความรู้ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะใบไม้ไม่ได้บอกเราเลยว่าฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี
0: ้
1: แต่เราต้องเอามาทดลองไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็เอามาพอลองไปบางเรามาติดใจชอบใจตรงที่ว่าใบเนี้ยมันออกอีกสีนึงใบเนี้ยมันออกอีกสีใบเนี้ยทำให้เราอะชอบมากที่จะพยายามค้นคว้าเรื่อยๆพยายามเจออะไรก็จะชีวิตมองเป็นใบไม้หมดมองเป็นในเรื่องของว่าอีโคปรินท์ทำยังไงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะดูสวยดีมันจะโดดเด่นยังไงทำให้คนที่เขามองอ่ะเขาอยากใช้อันนั้นตัวนั้นคือขั้นเบื้องต้นที่เราทำเป็นเรื่องของผ้าอีโคปรินท์แล้วเราก็ต้องมาศึกษาผ้าอีกผ้าที่จะทำอ่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นผ้าที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเส้นใยธรรมชาติที่อย่างนั้นก็คือพวกฝ้ายลินผ้าข้อต้อนอะไรพวกนี
0: ้
1: นะคะที่จะสามารถเอามาทำที่มันสามารถดูดสีของใบไม้มากขึ้น
0: แต่เชื่อว่ากว่าที่เราจะทำผลงานได้ออกมาถึงขนาดนี้แรกๆเลยเนี่ยสำเร็จเลยไหมคะ
1: สำเร็จเลยไหมค่อนข้างว่าก็เห็นผลงานนะแต่ยังไม่ประทับใจ
0: ไม่ประทับใจตรงไหนคือลายหรือว่ายังไงหรือสี
1: มันเหมือนเราเล่นง่ายไปอ่
0: ะ
1: เราก็ต้องพยายามทำให้มัน ให้มันเว้าขึ้นเรื่อยๆทำให้มันมีเทคนิคมากขึ้น
0: แต่คือสีเขาติดถูกไหม
1: สีเขาติดแต่เราก็ยังไม่ชอบใจอยากให้ติดมากกว่าขึ้นเดิมถูกไหม
0: คะ
1: สวยแล้วเดี๋ยวก็อยากให้สวยขึ้นอีกไปนะคะก็อย่างที่โบเบลดาหนังเรื่องนึงเห็นไหมเที่ยวไปนั่นก็คือผ้าของตำบลเจสเมียนเราที่เอาไปถ่ายทำแล้วก็เป็นหนังน่ะนั่นแหละค่ะก็ล็อตนั้นนานนะ4ปีที่แล้วที่ทำไปอ่ะนะ
0: ค่ะค่ะในส่วนนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกมาว่าเราใช้ในการนำตัวใบไม้ในพื้นที่เราเลือกยังไงเราดูแบบไหนหรือว่าใบไม้ทุกชนิดสามารถทำได้หมด
1: จริงๆแล้วเกิดจากการทดลองเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนา
0: ะ
1: ว่าเอ้ยใบเนี้ยมันโครงสร้างมันขึ้นอย่างนี้นะใบนี้มันออกสีนี้นะ
0: นั่นหมายความว่าเราต้อง
1: เราต้องลองมาทดลองหมดเลยเราเป็นการทดลองก่อนว่าใบนี้มันออกสีไหมใบนี้ออกสีไหมบางใบมันก็ไม่ออกสีเลยอย่างเช่นสีใบสบู่สีเขียวที่เราเห็นบนเนี้ยเดี๋ยวบนโต๊ะเนี่ยที่สีเขียวที่เห็นนี่สบู่สีเขียว
0: นะ
1: ฮะเราก็ต้องมาทดลองอีกเราเห็นเราลองมาขยำอ่ะเอ๊ะมันน้ำมันออกเขียวๆเนาะเราก็มาดูว่าถ้ามันออกสีเขียวเนี่ยเราสามารถมาถ่ายเทบนผืนผ้าได้ไหม
0: ค
1: ่ะพอถ่ายเทได้มันก็ได้สีเขียวฝักเพกามันจะให้สีส้มนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเอามาต้มมันก่อนบางครั้งต้องต้มนะต้มแล้วมันจะออกสีน้ำถามว่าน้ำที่ต้มเนี่ยมันมีประโยชน์ปะมีก็คือเอามาห่มผ้าที่เป็นผ้าสีสีที่เราเห็นผ้าสีสีเนี่ยคือเกิดจากการต้มของใบไม้แต่ละชนิด
0: คือเรานำไปต้มก่อนหรอคะหรือว่าค่อยมาทำอีโคปิ้นหรือว่ายังไง
1: เราต้มแล้วเอามาห่ม
0: ต้มเรามาห่ม
1: น้ำที่เราเอามาห่มเนี่ย
0: ค
1: ือเกิดจากการต้มของใบไม
0: ้
1: ของเปลือกไม้ของพืชผลต่างๆแบบที่เราเห็นเนี่ยเก็บมาหมดเลยแม้กระทั่งมะพร้าวอ่อนเห็นไหมตอนนี้โฆษณากำลังดังๆเลยเนา
0: ะ
1: เปลือกของเขาอะกะกะลามะพร้าวกะลาอ่อนๆน่
0: ะ
1: เอามาต้มจะได้สีเทาค่ะ
0: ก็คือมีสีในตัวของเขาม
1: ีสีในตัว
0: คือธรรมชาติจะรังสรรค์สีออกมาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่เรานำมา
1: อยู่ที่เราเอามาทดลอง
0: แล้วทีนี้ผ้าเวลาที่เราจะเลือกใช้มันมีข้อจำกัดไหมว่าคือผ้าที่ใช้จะต้องเป็นผ้าอะไรหรือไม่ควรใช้ผ้าอะไร
1: ผ้าที่ควรใช้จะเป็นควรเป็นเส้นใยจากธรรมชาติทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ผ้าลินนินผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเนี่ยต้องเป็นคอตตอนที่ธรรมชาติทั้งหมดจะไม่ผสมโพลีเอสเตอร์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าผสมโพลีเอสเตอร์ก็จะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นผ้าไหม
0: ค่ะ
1: ผ้าที่ทำดีที่สุด

0: ที่ติดแล้วสวยที่สุดคือผ้าไหมเราแต่ราคามันแพงถามว่าคนนิยมไหมนิยมแต่ต้นทุนผ้าไหมผืนหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ต้องหลานหนึ่งก็500ละ ใช่ไหมคะคนใช้หนึ่งผืนเนี่ยก็ต้องมีถึง5หละเฉพาะผ้าน
1: ะ
0: 55 25 2,500 ค่าทำอีกหลาละ500หรือ 1,000 ก็จะตกหลายพัน
1: ก็คือแต่คือความจริงความสวยความทนเนี่ยก็คืออันนี้แน่นอน
0: แ
1: ต่ค
0: ือ
1: ราคาเขาก
0: ็ราคาก็
1: ตามค
0: ุ
1: ณภาพเนาะในส่วน
0: เหมือนเขาทอเขาก็ทอลายสวย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีราคาของผ้าแพงขึ้นเหมือนกันถ้าผ้าใหม่เป็นซื้อผ้าใหม่พื้นเราก็มาทำสีอีโคพรินท์ให้มันชัดขึ้นมันก็จะมีลายเท็กเจอร์ของเขาเองมันก็จะสวยขึ้นมันจะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเพราะว่าอีโคพรินท์นะ
1: คะตอนนี้เราก็มีทั้งตัวใบไม้เนาะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยที่เห็นก็จะมีเป็นดอกไม้ต่างๆด้วย
0: ดอกไม้ก็จะมีที่ทำก็คือดอกดาวกระจายที่จะมองชัดก็คือออกสีส้มเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่เห็นชัดที่สุดคือดาวกระจายนะคะแล้วก็ดอกชบาก็จะออกสีเทาม่วงดอกชบานะคะแล้วก็ดอกไม้อ่ะดอกก้นจ้ำอ่ะก็จะให้สีแดงดอกก้นจ้ำหรือถ้าคนทางเหนือจะเรียกดอกดาวดอยนั่นก็จะให้ออกสีแดง
1: ทีนี้อยากจะให้พี่ใหญ่อธิบายกระบวนการทำหน่อยว่าเราต้องเริ่มต้นทำยังไงบ้างคะเด
0: ี๋
1: ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมชม
0: อันดับแรกก็คือเราต้องหาผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเราก็มาคือซักให้สะอาดซักให้สะอาดก็คือถามว่าทำไมต้องซักเพราะว่าผ้าที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งติดมากับผืนผ้าถ
1: ู
0: กไหมเราก็มาซักเสร็จแล้วก็ไปแช่โมเดนในที่นี้มันมีสูตรง่ายกับสูตรยากสูตรง่ายก็แค่สันส้มใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำส้มแล้วก็มีผงโซดาแอดแค่นั้นเองที่เราสามารถทำง่ายๆที่เราทำอ
1: ันนี้เราทำไมต้องแช่เขาแช่ไว้
0: เพราะตัวนี้เป็นตัวเร่งสีเป็นตัวที
1: ่ทำให้
0: สีเนี่ยถ่ายสู่บนผืนผ้า
1: ค่ะ
0: ไม่ยาก
1: ค่ะก็คือว่าเรานำผ้ามาซักทำความสะอาดก่อนแล้วก็ไปแช่ตัวโมเดลที่พี่ใหญ่
0: ตัวโมเดล
1: ค่ะ
0: โมเดลตอนนี้มีขายในท้องตลาดเยอะในลาซาด้าก็จะมี
1: ก็คือหาซื้อได้
0: ถ้าชาวบ้านอยากซื้อชายอยากทำมีง่ายง่ายใช่ใช
1: ่เสร็จแล้วเราก็นำมาขึง
0: แล้วก็ผ้าตัวนี้ต้องไปแช่ในโมเดล1ชั่วโมงขั้นต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็เอามาบิดให้หมาด
1: ค่ะ
0: หมาดกึ่งแห้ง
1: ค่ะ
0: อย่าไม่ให้เปียกถ้าเปียกอะผ้ามันจะเบล
1: อ
0: มันก็ถ้าเปียกเนี่ยสีใบไม้อะมันจะกระจายมันจะไม่
1: มันจะเบลอ
0: ฟอร์มมันไม่คงฟอร์ม
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เลยก็ต้องไปแช่แล้วก็บิดออกมาแล้วก็มาขึงให้ตึงบนโต๊ะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่จะขั้นตอนการทำเนี่ยเราต้องเตรียมใบไม้ให้เรียบร้อย
1: อ๋อก็คือพอเตรียมผ้าเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปหาใบไม้
0: ไม
1: ่ได้นะ
0: ไม่ได้ค่ะอันดับแรกเลยใบไม้นี่ต้องเตรียมความพร้อมแน่เลย
1: เตรียมเขาคือตัดแต่ง
0: เอามาตัดแต่งให้เรียบร้อยมาเลี้ยงให้ใช่ต้องทำความสะอาด
1: ล้างปกติธรรมดา
0: ใช่ธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะแล้วก็พอเตรียมเสร็จแต่ไม่ต้องให้เปียกนะ
1: คะ
0: เขาล้างแล้วผึ่งให้แห้งจนฝ่ายแห้งแล้วก็เก็บแล้วก็มาวางบนผืนผ้าพอวางต้องวางเร็วเพราะอะไรหรือเปล่าผ้าที่เราปูบนโต๊ะเนี่ยทำช้าไม่ได้ผ้าแห้งใบไม้ลงสู่ผืนผ้าได
1: ้
0: ต้องรีบวาง
1: ก็คือวางได้เลย
0: วางได้เลย
1: ตามอิสระ
0: เพรา
1: ะดูจากการวางก็คือ
0: วางอิสระ
1: แต่ก็มีเขาเรียกอะไรนะมีช่องว่างระหว่างใบเพื่อความสวยงามด้วย
0: คืออย่างนี้การถ้าเราอยากจะทำวางให้เป็นรูปเป็นเหลี่ยมเป็นช่องเป็นแนวโค้งแนวอะไรประดิษฐ์อยู่ที่เราใบไม้นี่ไม่มีคำว่าตายตัว
1: นั่นหมายความว่าลายต่างๆนี่คือไม่ซ้ำกันเลย
0: ไม่ซ้ำกันเลย
1: เป็นศิลปะ
0: เป็นศิลปะอย่างหนึ่งคืออยู่ที่เราว่าเราอยากจะวางให้มันเป็นแนวนี
1: ้ค่ะ
0: หรือจะทำเป็นรูปอักษรก็ได้ในนี้คือเราเอาใบไม้เนี่ยมาตัดเรียงเป็นชื่อเรายังทำได้เลยแต่หมายความว่าเราต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อม
0: พอเสร็จแล้วมาวางเพื่อไม่ให้ใบไม้เนี่ยมันไอ้แม่ผ้าแห้งสำคัญคือกลัวผ้าแห้ง
1: ค่ะพอเราวางเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: ก็พอทำเสร็จแล้วก็เอาผ้าปิดไอ้พลาสติกปิด
1: ค่ะ
0: ปิดแล้วก็ม้วน
1: ทำไมเราต้องม้วนอ่ะ
0: เพื่อให้มันแน่นไม่ให้
1: ก็คือเหมือนแบบ
0: พอม้วนแน่นเพราะว่าโครงสร้างของใบจะได้ไม่ขยับไปไหน

0: ก็คืออย่างใบที่เขากางอยู่แบบนี้
1: ม
0: ัน
1: ต้องแน่
0: นเขาก็จะเป็นทรงของเขาเลย
1: ใช่มันจะอยู่กับที่มันจะไม่กระจายไปไหนแต่ถ้าเราไม่มีตัวม้วนไปเนี่ยใบไม้มันจะสเปะสปะลายมันก็จะไม่ขึ้นไม่ว้าวเหมือนที่เราต้องการ
0: ก็คือวางพลาสติกไปก่อนแล้วเราก็ม้วน
1: ม้วนพลาสติกคลุมแล้วม้วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็กันเพราะเวลาเราม้วนปั๊บสังเกตมั้ยพื้นผ้าข้างล่างอ่ะมันจะแบบม้วนกลับไปอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราไม่มีพลาสติกกันปั๊บเนี่ยลายพื้นข้างล่างก็จะไปติดใบไม้อยู่ข้างบนอีกซึ่งมันจะทําให้ลายไม่สวย
0: ลายก็จะไม่สวย
1: พลาสติกก็คือตัวกั้นชนิดหนึ่งที่ทําให้ใบไม้ระหว่างข้างล่างกับข้างบนน่ะไม่ปนกันอันนั้นตัวนี้ช่วยถ้ายิ่งถ้ามีใบสักใบสักพวกนี้มันจะออกสีแรงใบสักสีเดี๋ยวเราดูในนั้นนะใบสักมันจะออกให้ชมพูอมม่วงซึ่งถ้าเราไม่มีพลาสติกกันนะคะใบสักเนี่ยมันจะซึมสู่อีกด้านหนึ่ง
0: ทีนี้ก็
1: ทำให้กลายเป็นซ้อนเป็นภาพซ้อนมันก็จะไม่สวยงาม
0: แต่เห็นจากพอที่เราม้วนแล้วเนาะม้วนจากพลาสติกแล้วก็มีการรัดยางแล้วก็มีการซีนอีกรอบด้วยทำไมต้องซ
1: ีนไอ้การที่ซีนเนี่ยเพื่อให้แน่นขึ้นแล้วก็การดูดความร้อนซีนพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยดูดความร้อนนะให้สู่ใบไม้ข้างในให้มันสุกเร็วขึ้นไปด้วยแล้วก็สำคัญคือใบไม้ไม่ขยับไม่ขยื่นอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่คงรูป
0: คือหลักๆเลยคือเราไม่อยากให้ใบไม้มีการเคลื่อนเพราะถ้าเคลื่อนปุ๊บลายเขาก็จะเพี้ยน
1: ลายจะเพี้ยนไปเลยลายก็จะสเปะสปะลายจะเบอร์เบอร์ไปเลย
0: ก็จะไม่สวยเนาะพอเราซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปสู่กระบวนการไหนต่อคะ
1: เราก็ไปสู่กระบวนการนึ่งการนึ่งก็คือตั้งน้ำเดือดพอน้ำเดือดปั๊บเราเอาตัวม้วนไอ้ตัวผ้าเนี่ยที่จะนึ่งอ่ะไปใส่ในรางถึงแล้วก็นวดนึ่งตั้งเวลาเลยค่ะ90องศาใช้เวลา90นาที
0: อู้นานนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นานเน
1: า
0: ะ
1: บางเป็นผืนถ้าวันเนี้ยถ้าเราทำผืนใหญ่แล้วเป็นผ้าหนาเราใช้เวลา2ชั่วโมง
0: โอ้นึ่งไปแบบนั้นเลย
1: ใช่นึ่งไป2ชั่วโมง
0: ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดจะทำแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำให้พร้อมๆกันเยอะๆเพราะเรารอหลายๆม้วน
0: ค่ะ
1: แล้วนึ่งพร้อมๆกัน
0: ค่ะ
1: พอนึ่งพร้อมกันแล้วมันจะไม่เสียเวลาม ันก็จะประหยัดไปนิดนึงแต่ถ้าแค่ม้วนแค่ผืน2ผืนไม่คุ้มค่ะ
0: ไม่คุ้มกับการตั้งเวลา
1: เ
0: มื่อสักครู่เรานึ่งแล้วเรานึ่งเรียบร้อยแล้วที่เราก็จะมาแกะก็คือตัดเลย
1: ค่ะ
0: ตัด
1: ตัวซีนพลาสติกและซีนข้างนอกออกพอตัดเสร็จแล้วก็เวลาตัดก็สำคัญนะกรรไกรอ่ะเราต้องตัดแล้วรูดปลายกรรไกรขึ้นไม่งั้นปลายกรรไกรก็จะไปทิ่มผ้าค่ะก็ต้องตัดแล้วก็รูดขึ้นพอรูดปลายไปจนสุดแล้วก็ค่อยๆม้วนคลายความร้อนออกแล้วก็สะบัดใบผ้าเลยหรือบางคนก็จะนั่งเก็บ
0: นั่ง
1: เก็บทีละใบถ้าถ่ายวิดีโอถ้าเกิดเราถ่ายนั่นอะเราก็จะความว้าวของเราก็คือค่อยๆเปิดทีละใบอะมันจะลุ้นกับใบไม
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าถูกไหม
0: คะ
1: แต่ถ้าทำเยอะๆเราไม่คิดอะไรแล้วก็สะบัด
0: ได้เลยเนาะถ้าเกิดเราใช้เรื่องนั้นใช้ความเร็วก็คือสะบัดได้
1: เลย
0: แต่ถ้าอยากดูลายผ้าก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรา
1: เปิด
0: ตัวใบไม้ก็จะเห็นเป็นลายเส้นของใบไม้ในแต่ละเส้นด้วย
1: มันจะเห็นโครงสร้างของเขา
0: ทีนี้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะใช้ได้เลยไหม
1: เอาไปตากเอาผึ่งให้แห้งจริงๆแล้วอ่ะวิธีผึ่งให้แห้งผึ่งอ่ะถามว่าซักเลยได้ไหมได้แต่ควรเอาไว้ให้มันแห้งเพราะว่าสีที่อยู่บนผ้ามันยังไม่แห้งดีเรารอให้เขาแห้งนิดนึง
0: ค่ะ
1: พอแห้งเสร็จแล้วดีที่สุดเลยนะ3 วันแล้วเราค่อยเอามาซักเนี่ยเวลาซักอ่ะเราจะซักทั้งมันน้ำยาฟิกสีก็ได้หรือซักน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้แล้วก็แต่สูตรที่ทำส่วนใหญ่ก็คือจะซักน้ำเปล่า
0: ค่ะ
1: พอซักเสร็จแล้วก็ลงไปในน้ำแป๊บทีนึงแล้วก็จะไปน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยแล้วก็รีดขายเลย
0: ธรรมดาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ความคงทนเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนคะ
1: ก็ไม่รู้ก็ทำมาก็ยังไม่ได้เห็นมีเปลี่ยนแปลงเนาะ
0: เนาะ
1: ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของคนทำแต่ละคนนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าก็ยังใช้แบบความคงทนแต่ว่าที่เห็นมีอีกแบบนึงเป็นการห่ม
1: อ๋อที่ห่มก็คือเป็นการเอาเปลือกไม้ต่าง
0: ๆ
1: ที่อย่างที่บูดเอาผงต้นตะบูน
0: ค่ะ
1: เอามาเห็นไหมที่เขาเอาตัดต้นไปแล้วก็เวลาเขาเลื่อยมันจะมีเศษเอาเศษมาต้มมันก็จะได้สี

0: ว่าคือเราทำผืนแบบนี้ก่อนถูกไหมหรือว่ายังไงบ้างคะกระบวน
1: ก
0: กา
1: ็
0: รของผ
1: ไม
0: ้า
1: ่ค่ะก็เหมือนกันห่มเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็บิดให้หมาดแ
0: ค
1: ล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ก็วางคลุมไปบนผ้าตอนห่มสีนิด
0: แต่
1: นึง
0: ว่าแกะออกมาแล้วก็คือตอนแรกที่เข้าใจนึกว่าลายข้างบนผ้าข้างบน
1: อ๋อ
0: แต่
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่
1: ่อันนั้นคือผ้าข้างบนคือผ้าที่เรา
0: ที่เราห่ม
1: เป็นพื้นห่ม
0: อื
1: เป็นพื้น
0: ม
1: สีแบบ
0: ค
1: ตอ
0: ่
1: น
0: ะ
1: เราห่มอ่ะก็จะเป็นสีเดียวหมดเล
0: อ
1: ย
0: ือหือ
1: แต่พอห่มไปปั๊บสีใบไม้อ่ะที่ถูก
0: ค่ะ
1: กั้นไม่ให้สีหล่นน
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: เขาก็จะมีโครงสร้างของ
0: อ่
1: โคร
0: าง
1: สร้างใบไม้อยู่
0: ค่ะ
1: แต่สีที่เราเห็นซีดๆก็คือสีที่ถ่ายลงบนผืน
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: ้า
0: ก็คืออย่างนี้มันจะเห็นได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่สีที่ห่อห่ม
1: ที่เราห่มแล้
0: อื
1: วแล้
0: ม
1: วออกสีใบไม้กั้นปั๊บก็จะเป็นสีของใบไม้เป็นน้ำตา
0: แต่
1: ล
0: เขาก็ยังมีสีของเขาอยู่เนาะ
1: น้ำตาลก็ยังเป็นสีของเขาเหมือนเดิ
0: ส
1: ม
0: ี
1: อะ
0: ข
1: ค
0: อง
1: ่
0: ใ
1: ะ
0: บไม้เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: ไม่เปลี่ยน
0: มันมีความพิเศษที่แบบเออไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะทําได้แบบนี้แล้วคือทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดคือพี่ใหญ่บอกว่าธรรมชาติล้วน
1: ใช่ค่ะมันมีความสุขนะที่ตอนที่เราวางเราห่มไปอ
0: ๆ
1: ะ
0: ค่ะ
1: พอตอนเปิดใบไม้แต่ละใบเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกว่าความสุขของเราอะ
0: ค่ะ
1: อยู่กับการที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราได้สีสันของเขาแล้วก็โครงสร้างของเขาแล้วก็เวลาเปิดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบใบนี้จะ
0: อ
1: ต
0: ื
1: ้อง
0: ม
1: เ
0: อ
1: หม
0: ื
1: ือน
0: ม
1: เดิม
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่มันลุ้นได้ตลอดเว
0: ค
1: ล
0: ่
1: า
0: ะก็คือ
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่ละใบก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกั
1: ไม
0: น
1: ่เหมือนกัน
0: หลังจากที่เราได้ตัวของผ้าต่างๆมีทั้งเป็นผืนผ้าแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล
1: เป็
0: ่
1: น
0: อย่
1: ภ
0: าง
1: าพใช
0: ท
1: ่
0: ี่เราได้เห็นกันเมื่อสั
1: ค
0: ก
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รู่นี้นะคะตอนนี้โหเรียงรายอยู่ด้านหลังเราเต็มไปหมดเลยเราเอามาทําดัดแปลงเป็นอะไรบ้างคะตอนนี้
1: ตอนนี้ก็คือตอนแรกเลยผ้ามาเป็นชิ้นๆเรา
0: อื
1: ข
0: อ
1: ายชิ้น
0: ค่ะ
1: เราชิ้นแล้วคนก็จะบ่นว่าช่างอ่ะน้อยมา
0: อ
1: ก
0: ือฮึ
1: หาช่างยาก
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าชุ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: เป็นผ้าชุด
0: อืม
1: เสื
0: ก
1: ้
0: ็
1: อ
0: ค
1: ผ
0: ื
1: ้
0: อ
1: า
0: ดีไซน์มาเป็นเสื้อ
1: เป็นเสื้อเป็นผ้าเมบีแล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: เป็นผ้าเป็นชิ้นแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่ม
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: กแล้วก็เอาไปทำกระเป๋าไปท
0: อื
1: ำหม
0: ม
1: วก
0: อืม
1: มีทั้งหมวกทั้งกระเป๋า
0: ค่ะ
1: มีรู้สึกว่าถ้าลูกค้าแบบเอ๊ะทำไมไม่ทำไม่ทรงไอ้นั่นอะ
0: อ
1: ไร
0: ือ
1: ย่าง
0: ม
1: เงี้ยเราก็จะตอบสนองลูกค้า
0: ค่ะ
1: โดยการเรียกลูกค้าเสนออะไรมาเนี่ยเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดตาม
0: อ
1: ท
0: ื
1: ี่ท่าน
0: ม
1: เนี้ย
0: ตอนนี้เราพอจะจำได้ไหมว่ารูปแบบของเรานี่มีประมาณสักกี่ชนิดได้หรือว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
1: อยู่ก็คือมีหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วอะเราจะบอกว่าลูกค้าพอเห็นสักครั้งสองครั้ง
0: ค
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เขาก็จะทำไมไม่มีแบบใหม่
0: อ่
1: ทำไมแบ
0: า
1: บเราก็กำลังออกแบบใหม่
0: ค
1: ต
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นนี้ก็คืออย่างลายวินเทจแบบเนี้ย
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่เราทำเนี้ย
0: ค่ะ
1: พอดีส่งให้ช่างตัดอยู่
0: อือหือ
1: ก็จะเป็นเสื้อและลายวินเทจทั้งหมด
0: อื
1: เล
0: ม
1: ย
0: อื
1: ก็
0: ม
1: คือให้เป็นแนวเดียวก
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: เลย
0: ก็เรียกว่าต่อยอดจากผ้า
1: ต่อ
0: ธ
1: ย
0: รร
1: อ
0: ม
1: ด
0: ด
1: จาก
0: า
1: ผ้า
0: ก็
1: ไ
0: ก
1: ป
0: ลายมาเป็น
1: ใช่
0: สิ่งที่สามารถที่จะใส่สำเร็จได้เลยแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงหน้าเราอันนี้ไม่ได้เป็นผ้านะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนัง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำจากตัวอีโคปรินต์เหรอคะ
1: ก็มันเป็นการท้าทายเนาะ
0: ค่ะ
1: อยากจะมองว่าเอ๊ะครั้งแรกอะลองขอโทษนะคะ
0: อือฮึ
1: ลองกับเอารองเท้าอะ
0: ค
1: เท
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าผ้าใบอะรองเท้าผ้าใบ
0: ค่ะ
1: ถุงเท้าที่เราใส่อะที่เป็นสีขาวอะ
0: ค่ะ
1: ก็มาวางเป็นอีโก้พรินท์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ก็ได้หมดทั้งรองเท้าผ้าใบ
0: ต
1: ด้
0: ิ
1: วย
0: ด
1: ก็
0: ด้
1: ต
0: ว
1: ิ
0: ย
1: ดหมด
0: อ่
1: ค
0: า
1: ่ะติด
0: แต่นี้อั
1: ผ
0: น
1: ้
0: น
1: า
0: ี้
1: ใ
0: ม
1: บ
0: ันเป็น
1: อ
0: หน
1: ะ
0: ังนะ
1: อันนี้เป็นหนังเพราะว่าเอ๊ะหนังวัวมันทำอะไรมากกว่าเดิมเพราะเราเห็นว่าหนังวัวทั่ว
0: ค
1: ไป
0: ่ะ
1: เนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าหนังอย่างเดี
0: อ
1: ย
0: ื
1: ว
0: อหือ
1: เราก็เลยมองว่ามันไม่ท้าทายเนาะ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยหยิบตัว
0: อันนี้
1: หนังเนี่ยม
0: เป
1: า
0: ็น
1: ท
0: หน
1: ด
0: ัง
1: ลอง
0: แต่
1: ม
0: เ
1: า
0: ขา
1: ท
0: ก
1: ด
0: ็
1: ลอง
0: ต
1: ก
0: ิ
1: า
0: ด
1: รทำ
0: คือจะบอกว่ามองแล้วคือมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะปริ้นออกมาเหมือนมันไม่ใช่ทำแบบว่าธร
1: พ
0: ร
1: อ
0: ม
1: ดี
0: ชาติเลยอะ
1: มันก็เกิดจากการเรียนรู้อะเนาะ
0: ค่ะ
1: ว่าการทำอีโก้พริ้นท์เนี่ยมันไม่ได้ยุติอยู่ที่ผ้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาทำเป็นหนังบางคนก็จะทำเป็นแก้ว
0: อือ
1: เป็นมีแก้วมีแก้วเฮติ
0: ค
1: เรา
0: ่ะ
1: ทำได้
0: ค่ะ
1: ก็เอามาท
0: อื
1: ำ
0: มเป็นของฝากไปได้เลยใน
1: ท
0: ต
1: ำ
0: ั
1: เป
0: ว
1: ็นของฝากได้
0: อื
1: ตาม
0: ม
1: ที่ออเดอร์บางทีเราก็ขึ้นเปิดเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยลูก
0: ค
1: ค
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าก็จะสั่งขอซื้อเป็นสั่งเป็นแก้วเป็นของฝั
0: อ
1: น
0: ่
1: ของ
0: า
1: ฝากแล้วก็
0: อั
1: จ
0: น
1: ัน ด
0: ี้
1: ช
0: ม
1: ุ
0: ั
1: ด
0: น
1: เซ็ต
0: มีปริมาณไหมคะว่าถ้าเราสั่งแบบนี้เราต้องสั่งแบบ
1: ไม่จําเป็
0: ม
1: น
0: าก
1: ค
0: น้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ยอะไรขนาด
1: ไม่
0: นั้
1: จ
0: น
1: ําเป็น
0: อื
1: เพราะ
0: ม
1: ว่าเราเอาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ของฝันของฝากของอะไรเงี้
0: ค
1: ย
0: ่ะอันนี้
1: นะฮะ
0: เข้ามา
1: อันนี
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: เป็นแก้วกาแฟแก้วสีเข้ม อันนี้เป็นแก้วกาแฟที่เกิดจากบนลวดลาย
0: เนาะ
1: คลาสสิ

0: ติดอันนี้ก็จะเป็นแก้วเฮติที่เรากินกาแฟแค่น
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ก็เอามา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาพิมพ์บนใบไม้เนี่ยล
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: บนแก้วเฮติ
1: อ่า
0: สวย
1: ค่ะก็จะมีความสวยงามแล้ว
0: ใช่
1: ก็คือสามารถใช้งาน
0: สามารถใช
1: ได
0: ้
1: ้
0: งา
1: จร
0: น
1: ิง
0: ได้จริง
1: นะคะอันนี้ก
0: ค
1: ็
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ือเป็นดีไซน์ที่เกิดขึ้นมา
0: ใช่
1: ทีนี้นะ
0: ส่วนกระเป๋าหนังเนี่
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: พอเราเกิดลวดลายปั๊บเนี่ยเราทำเสร็จอันนี้เป็นหนังแกะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นหนังวัว
1: อ่าฮะ
0: เอ๊ะหนังแกะทำได้ไหมทดลองค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: เป็นเด็กน่าจะจบวิศวะเนาะชอบทดลองจริง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเอาหนังแกะมาทดลอง
1: ค่ะ
0: ไปเอาหนังชามัวมาทดลองชามัวที่มันมีขายใช้เช็ดรถใช้อะไรท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: เชื่อใช้กันไปก็เอามาทดลองก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ได้นะหนังหมูแม้กระทั่งหนังหมูก็เอามา
1: หนังหมูเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปทำอะไรก่อน
0: ก็ทำเป็น
1: กร
0: ผ
1: ะ
0: ืน
1: เป๋
0: แผ
1: า
0: ่น
1: เน
0: แ
1: ี
0: บ
1: ่ย
0: บ
1: นะ
0: เนี้ยผืนแผ่นเนี้ย
1: อันไหนคะแบบนี้เหรอคะ
0: อันนี้
1: อ๋
0: ใช่ยี่เป็นแผ่นแบบเนี้ยมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาท
1: อื
0: ำอีโก
1: ม
0: ้พิ้นเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็ทำแล้วก็เป็นกระเป๋า
1: อืมค่ะ
0: ก็ผลิตภัณฑ์ใหม่
1: ค่ะถ้าเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเลยแบบไหนขายดีสุด
0: ตอนนี้นะเทรนของเสื้อดำกับ
1: เสื้อแบบนี้
0: เนี่ยใช่
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเราก็เอามาพิมพ์โคยโดยอันนี้มันจะง่ายนิดนึงตร
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ที่ว่าเอ๊ะเพราะว่าตอนนี้ก็เทรนกำลังนิยม
1: อื
0: ที่
1: ม
0: จะเป็นโทนน้ำตาลโทนด
1: ค่ะ
0: ำถ้าเราจะสีสดๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: เราก็เลยสั่งเสื้อยืดเป็นข้าวต้อนจากโรงงาน
1: อือ
0: เกรดเอหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มาทำเขาเรียกว่ากัดลายใบไม้
1: ค่ะ
0: ก็คือเอามากัดลายให้เกิดลวดลายถามว่าอะไรอันเนี้ยใบมะละกออ
1: ือ
0: ออกมองออกไหม
1: อื
0: คะ
1: ม
0: นั่นแหละคือใบมะละกอ
1: ค่ะ
0: ที่เราเห็นเนี่ยก็เอามากัดลายให้บนสีเสื้อซักก็สีไม่ตกไม่
1: ค
0: ย
1: ่
0: ื
1: ะ
0: ดไม่ย้วย
1: อื
0: ใส
1: ม
0: ่ได้สบาย
1: ค่ะ
0: ๆสร้างมูลค่าให้กับชุมชนถามว่าบางคนไม่มีตังค์เขาสามารถซื้ออะไรที่มันเล็กๆได้
1: อืม
0: บางคนอยากทําขายตลาดตอนนี้ตลาดถนนคนเดินจะเยอะเนาะ
1: อืม
0: เราก็มองว่าส่งเสริม
1: ค่ะ
0: อยากให้เขามีอะไรได้มากขึ้นก็
1: ค
0: ค
1: ่
0: ือ
1: ะ
0: สอนเขาง่ายๆอย่างเช่นเทศบาลกับใหญ่เนาะเขาก็ให้เราไปเป็นวิทยากรเร
1: อ
0: า
1: ๋
0: ร
1: อ
0: ับเป็นวิทยากรอยู่แล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เขาก็ให้เป็นวิทยากรแล้วก็โดยเขาต่อยอดก็คือทําขายเหมือนเราเนี่ย
1: อืม
0: แต่ยกเว้นหนังที่เขายังทําไม่ได้
1: อืม
0: เขาก็จะทํากับทําพวกเสื้อเป็นผ้าคลุมไหล่
1: ค่ะ
0: ส่งต่างประเทศแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไปไกลเลย
1: เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะค
0: ใช
1: ะพ
0: ่
1: ี่แอ
0: ค
1: ร์
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ะถ้าคุณผู้ชมสนใจมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างคะ
0: ก็ทาง Facebook ก็มีนะคะแล้วก็ทางไลน์แล้วก็ทางโท
1: เบอ
0: ร
1: ร์โท
0: ศ
1: ร
0: ัพท์นะคะเบอร์โทรก็จะเป็น
1: ค่ะ
0: 0836639955ค่ะ
1: ค่ะโดยตรงเลยนะคะ
0: โดยตรงเลยค่ะ
1: ที่บ้านนี่เปิดทุกวันไหมหรือว่าจะต้องโทรมาก่อนล่วงหน้ายังไงบ้าง
0: ถ้าว่ามาเวิร์กช็อปนะต้องโทรล่วงหน้าเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าบางทีเราเปิดบูธส่วนมากอาจจะไปเปิดบูธตามเซ็นทรัล
1: อือ
0: นะคะแล้วก็ตามที่ทางหน่วยราชการ
1: ค่ะ
0: ขอมาให้ไปเปิดบูธ
1: ค่ะ
0: เราก็จะไปตามนั้น
1: ช่องทางในการตามอย่างพวก Facebook หรือว่าเพจอะไรอย่างนี้มีไหม
0: ก็
1: คะ
0: ไล
1: ช
0: น
1: ื่
0: ์
1: อ
0: จิ
1: พ
0: ด
1: ว
0: าก ภาปกติเลย
1: ไลน์เลยนะคะ
0: ไลน์ Facebook ก็เป็นจิดาภาการลำ
1: ค
0: พ
1: ุ่ ะ
0: น
1: เดี๋ยวเราขึ้น
0: ท
1: ใ
0: าง
1: ห้
0: ไล
1: เน
0: น
1: า
0: ์
1: ะ
0: ก็เป็นจิดาภาเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือจะมีอัปเดตไว้ตลอดว่าวันนี้ไปที่ไหนยังไง
0: ใช
1: บ้
0: ่
1: าง
0: ใช่แ
1: น
0: ล้
1: ะ
0: ว
1: ค
0: ก็
1: ะ
0: จะ
1: ท่ามน
0: ี
1: ใด
0: อัปเดต
1: สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือจะมาสั่งซื้อหรือจะมาเรียนรู้แบบนี้ก็ได้
0: ได้ค่ะทางเรายินดีที่จะเวิร์กช็อปบางคนน่ะอยากมากัน3 คน5 คน
1: ค่ะ
0: นะคะมาครอบครัวพาครอบครัวมา
1: ค่ะ
0: เราก็ยินดีต้อนรับ
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะนั่นแล้วก็มีท่านใดสนใจที่อยากจะสั่งเป็นเสื้อทีมเราก็ยินดีเหมือน
1: ค
0: กั
1: ่
0: น
1: ะ
0: สั่งเป็นเสื้อทีมได้
1: อยากให้มานะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าคุณผู้ชมมาแล้วจะว้าวเหมือนทีมงานเรา
0: ไ
1: ว
0: ด
1: ัน
0: ้
1: นี้ข
0: ค
1: อบ
0: ่ะ
1: คุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาชมการทําศิลปะแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้ยธรรมชาติสวยงามได้ขนาดนี้
0: ค
1: วั
0: ่
1: น
0: ะ
1: นี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะข
0: ค
1: อบ
0: ่ะ
1: พระคุณ
0: ขอ
1: ค
0: บ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่นะคะแล้วก็ที่ไหนที่มีของดีคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะเราจะไปเจาะลึกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในตอนหน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

11 นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการนัดหมายครั้งแรกในกระบวนการประนอมพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ในประเด็นดินแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าไทยเข้าสู่ขบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่วิธีการของกัมพูชาคือพยายามสร้างความได้เปรียบสร้างแรงกดดันแต่สำหรับเราไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามเห็นว่าทางออกที่สุดขอไปครับอย่างไรก็ตามเห็นว่าทางออกที่สุดที่ดีที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดของปัญหาไทยกัมพูชาคือการฟื้นการพูดคุยโดยตรงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและหาข้อตกลงทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มนอมินีต่างชาติว่าดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบหมายให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วขณะที่ตนเองใกล้เกษียณอายุราชการจึงส่งต่องานให้ว่าที่ผู้บัญชาการคนใหม่ซึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายหลายเรื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามและด้านความมั่นคงกรณีเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่หมู่2บ้านปรังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจนต้องระดมเจ้าหน้าที่รถน้ำและอุปกรณ์ดับไฟเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการลุกลามไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟอยู่ในพื้นที่ในจำกัดในส่วนหนึ่งขณะที่ทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมและกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าระงับเหตุหากพบการลุกลามของไฟพันตำรวจตรีหญิงพันสาวดีคร้อยระยับสารวัตรกองกำกับการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเข้าจับกุม3ผู้ต้องหาที่ร้านคาราโอเกะในพื้นที่หมู่1ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพฤติการซึ่งร้านคาราโอเกะบางหน้าในการจัดหาเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีทำงานในลักษณะเด็กนั่งดริ้งและแต่งกายไม่มิดชิดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าก่อนที่จะเสนอขายบริการทางเพศโดยตำรวจพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเช่นบินค่าอาหารและค่าบริการของเยาวชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชาวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้าวันนี้ขณะที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนสำหรับเรือโดยสารลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร113คนและลูกเรือ30คนขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชาวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองปัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวกัปตันเรือแจ้งเจ้าของเรือว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศพบว่าเรือได้พลิกคว่ำแต่ยังไม่จมหลังถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดทางกลับขวาเกิดเหตุยิงกันใกล้กับหน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตามาโตเขตปกครองตนเองบังซาโมโรบนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนโดยเหตุเกิดขึ้นก่อนเปิดหีบเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงบริเวณด้านนอกโรงเรียนซึ่งใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันและบานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร

คยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทางการฟิลิปปินส์จึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบ

0: เส้นหยุดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่
2: ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ยังไงคะ
3: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ใช่
2: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
3: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นน่ะแล้วแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหมูให้อย่างดีแม่บอกว่า
2: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
2: ป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
3: มันว่าอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่แล้วก็ทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
2: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอ่ะ
3: เป็นแบบนี้เลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
3: ไม่มีอุจกรเลยไม่ได้กำหนดเลย
2: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
3: แน่ใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
2: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
3: จะขาดตัวตายผูกคอมันจุกเพราะคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วขายกันเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีติดอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
2: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
3: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจแม่พาไปหัดเยยแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปหรอกเบอร์เขามันไม่ไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำบัตรประชาชนแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
2: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
3: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
2: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
3: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
2: แล้วป้าศรีหลังจากที่พ่อป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
3: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
2: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆเขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
3: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดไปกับครูลิฟีเนี่ยค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
3: ค่ะ
2: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
3: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวเลยที่ดูแลให
2: ้ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
3: ใช่ๆ
2: ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างคะ
3: ไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปดูเองที่ตกไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
2: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
3: ได้ขอค่ะไปชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อืมอันนี้อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีม
1: ใ
0: า
1: ช่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเดี๋ยวมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าส
1: ร
0: ี
1: ัก
0: ป้าร
1: ั
0: ส
1: ก
0: ีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้ง
1: พ
0: ป้า
1: ี่
0: ส
1: ๆ
0: ี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจ
1: ใช่
0: ทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: อ
1: ต
0: ือ
1: น
0: ม
1: ที่อยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุด
1: มี
0: ไหมคะป้าสี
1: มี
0: ช่วง
1: ม
0: ไห
1: ี
0: นคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่เลย
0: อืมมันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมคะหรือว่าแค่เป็นบางช่ว
1: บ่
0: ง
1: อย
0: อืม
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างอันนี้ครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจูงลูกเขาจูงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจุงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาเป็นโคมๆแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตได้อีกเพราะแม่บังเกิดเกล้าละเลยบ้าง
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจุดไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปเลยพ่อสี่พ่วงไปกับพ่อแต่พ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดีที่จะทำได้นะคุณพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้พอดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้สู้ศรีจนได
0: ้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิบปลาให้มันลูกเนี่ยมองกินเขาไม่นั่งเกลียดเลยค่ะพี่มองให้ไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะแยะขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดเรียนนวดกัน
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: โอ้ท่านติดอะไรกันพี่กันหนู
0: ยังไงคะเขาม
1: าบอกเองว่าน้องสีน้องยินดีก็สุขแห่งน้องยินดีนะแล้วก็มาจดทะเบียนคนพิการที่ฉากหลังสาระกลางหลังเก่านี่ค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นน้องสีแล้วก็ไปชุนดีฝีนั่นอยู่จังหวะนั้นก็เปิดร้านอยู่ที่นู่น
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่สีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่
0: รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีแม่ค่ะขอทุกชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมป้าศรีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีจนได้พูดอะไรสีจนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหม่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่2เนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่สามเนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูสต์ตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสีมากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสีท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้อง มันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้ค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

จักกับป้าศรีมาจะ10ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วย้อนเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ำใจตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่ก็เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะแกก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะบอบภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยได้กลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเบี้ยของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินก็ซื้อเอามาแล้วไว้แม่แอนนั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าสีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าสีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าสีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าสีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ราบลมหายใจสุดท้าย

วันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรจะพาคุณผู้ชมไปชมอะโวคาโดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมอะโวคาโดกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเจ้าของของที่นี่กันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะสสิธรสิทธิโชคธรรมนะคะชื่อเล่นว่ากุ้งค่ะเป็นเจ้าของไร่สุริยาโอคาโดเมืองเพชรค่ะอยู่ที่ตำบลท่าไม้ลวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะอะโวคาโดตัวนี้เราทำมา4ปีแล้วค่ะแต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นแปลงที่อายุ3ปีค่ะแปลง4ปีของเราจะอยู่ในสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยซึ่งแปลงนั้นเราปลูกเป็นอะโวคาโดอินทรีย์ 100% ค่ะก็เป็นปลูกแบบผสมผสานค่ะแล้วก็ทำโคกหนองนาโมเดลด้วยส่วนแปลงนี้ที่เรายืนอยู่เป็นแปลงที่อายุ3ปีค่ะตัวนี้เราจะทำให้เข้าสู่ระบบ GAP ค่ะก็คือเป็นพืชปลอดภัยอะโวคาโดด้วยเริ่มต้นเนี่ยจากที่เราชอบทานค่ะชอบทานมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราจะหาทานยากซึ่งก็เหมือนกับต้องไปทางเหนือหรือไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มศึกษาเฮ้ยมันปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะก็ขึ้นอยู่กับดูแลค่ะว่าจะสวยไม่สวยแต่การติดผลผลิตติดได้เหมือนกันค่ะถ้าเรื่องถึงคุณภาพกุ้งว่าไม่แตกต่างนะคะอะโวคาโดถ้ามีการบำรุงดูแลดีๆนะคะเก็บในผลที่แก่จัดอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นสายพันธุ์แทสค่ะที่เขายังชอบพื้นที่สูงอากาศเย็นซึ่งที่เพชรบุรีเราปลูกนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าปลูกแล้วยังรอลุ้นผลผลิตอยู่ค่ะแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นพกพา08บู๊ท7บัคคาเนียปีเตอร์สันหรือว่าจะเป็นปากช่อง99บรูนี่ให้ผลผลิตหมดทุกตัวค่ะแล้วก็รสชาติดีค่ะก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกความโดดเด่นของแต่ละพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเริ่มแรกในต้นที่เป็น4ปีของเราค่ะตอนนั้นเราก็เริ่มศึกษาดูเราอยากทานแต่พอเริ่มศึกษาในเชิงลึกสายพันธุ์มันมีเยอะมากๆค่ะก็ประมาณ5-6ปีที่แล้วที่เริ่มศึกษานะคะแต่ว่าปลูกจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้นอะ

0: ุ4ปีค่ะตอนเราเริ่มศึกษาเนี่ยเราก็ไปหาต้นพันธุ์ค่ะว่าสายพันธุ์ไหนที่มันเหมาะกับพื้นที่บ้านเรานะคะก็เริ่มแรกเนี่ยทีแรกก็กะว่าจะปลูกประมาณ5สายพันธุ์ค่ะดูไปดูมาโอ้โหสายพันธุ์มันเยอะแล้วก็มันมีความอร่อยที่แตกต่างกันตัดใจไม่ได้ค่ะปลูกเริ่มแรก13สายพันธุ์ค่ะต้องบอกว่าที่เราปลูกค่ะเราก็ศึกษาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการลุ้นค่ะว่าสายพันธุ์ไหนจะได้ดีหรือไม่ได้ดีแต่ณตอนนี้ผ่านมา4ปีนะคะ13สายพันธุ์แรกออกผลผลิตมาแล้ว11สายพันธุ์ค่ะก็บางต้นก็ออกเป็นปีที่3บางต้นออกเป็นปีที่4ค่ะแล้วก็มีประเภทออกเป็นปีที่2ประเภทที่ต้นสมบูรณ์มากๆเขาจะออกนะคะด้วยความที่ต้นพันธุ์ของเราเป็นต้นพันธุ์เปลี่ยนยอดค่ะอายุการติดผลจะ 2-3 ปีแต่นี่ก็ขึ้นอยู่ว่าต้นนั้นนะคะมีความสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนถ้ามีความสมบูรณ์พร้อม2ปีมีให้ชิมค่ะแต่3ปีจะเริ่มติดเยอะแต่ถ้าต้นไหนที่เขาออกเป็นปีแรกก็เขาเรียกปริมาณผลอาจจะมีให้มีให้ชิมบ้างเล็กน้อยแต่พอปีที่4เขาจะออกเป็นดับเบิลค่ะจากสมมุติจาก10ลูกเขาจะออกได้ถึงขนาด200-300ลูกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปชมในสวนของเรานะคะดูผลผลิตจริงๆค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ละสายพันธุ์นะคะมันจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันในสวนค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในสวนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะผลผลิตจริงเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่กับพี่กุ้งนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่ฟังไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นความเป็นมาของสวนอะโวคาโดที่นี่นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้เราไม่เริ่มที่สายพันธุ์เดียวเลยนะคะตูมเดียวเลย
0: ค่ะเริ่มต้นก็13สายพันธุ์
1: 13สายพันธุ
0: ์ก็จะเล่นแล้วก็ต้องเล่นใหญ่ค่ะ
1: ต้องเล่นแล้วต้องเล่นใหญ่แล้วที่ผ่านมาคือ13สายพันธุ์คือออกผลผลิตมาทั้งหมด
0: ก็ประมาณ11สายพันธุ์แล้วค่ะณตอนนี้11
1: สายพันธุ์อีก2สายพันธุ์นี่คือ
0: พอดี
1: ไปเรื่อย
0: ๆด้วยความที่เราปลูกในสวนผสมผสานมันมีบางสายพันธุ์ไปปลูกกับแปลงอ้อยค่ะเขาก็เลยถูกอ้อยแย่งอาหารก็เลยโตช้ากว่าเพื่อนค่ะแต่ณตอนนี้ปีหน้ามีลุ้นค่ะ
1: ปีหน้ามีลุ้น
0: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ลักษณะของแปลงอันนี้เราต้องมีลักษณะพิเศษของเขายังไงต้องพื้นที่โล่งกว้างหรือยังไงบ้างคะพี่ปุ
0: ๊กก็โดยอะโวคาโดชอบแสงจัดนะคะชอบแสง 100% แล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะชอบน้ำแบบสม่ำเสมอแต่ไม่ชอบแฉะค่ะเขาจะคือเขาไม่ชอบแฉะไม่ชอบน้ำขังชอบดินร่วนโปร่งๆนะคะรากเขาจะเดินได้ดีมากค่ะตอนนี้ในส่วนแปลงเนี้ยค่ะแปลงนี้ต้องบอกว่าแปลงเนี้ยถ้าพื้นที่แปลงนี้ทั้งหมดเนี้ยตอนเนี้ย33สายพันธุ์แล้วค่ะจากเริ่มแรก13สายพันธุ์ตอนนี้ประมาณ33สายพันธุ์ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเขามีเท่าไหร่คะเขามีกี่สายพันธ
0: ุ์อุ้ยเกินครึ่งร้อยค่ะของไทยเองของประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเริ่มโปรโมทกันขึ้นมาค่ะเพราะว่าอะโวคาโดนะคะมันมีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมว่ามันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าของไทยเองแล้วของต่างประเทศค่ะ
1: อย่างต้นอะโวคาโดที่เรานำมาปลูกในแปลงเนี่ยก็คือเป็นการตอนกิ่งเป็นต้นเป็นการชำหรือยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
0: สำหรับในแปลงของเรา 100% เลยค่ะก็คือเป็นต้นพันธุ์ที่เราเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีค่ะเราเป็นการเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนยอดพันธุ์ดีแล้วถึงมาปลูกค่ะ
1: เพาะเมล็ด
0: เป็นเพาะเมล็ดค่ะ
1: เปลี่ยนยอดพันธุ์ดีหมายความว่า
0: ต้องมีการเปลี่ยนยอดค่ะเพราะว่าการที่เราปลูกจากเมล็ดโดยตรงค่ะ1เมล็ดคือ1 DNA ค่ะเวลาปลูกไปแล้วเค้ากลายพันธุ์ค่ะตอนนี้ว่าจะเป็นกลายพันธุ์ที่เป็นเด่นหรือด้อยเด่นก็คืออาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้สายพันธุ์มันเยอะขึ้นคือได้สายพันธุ์ใหม่ที่อร่อยกับการที่เป็นยีนด้อยเนี่ยก็คืออาจจะเนื้อแฉะเนื้อขมสีไม่สวยรสชาติไม่เหนียวมันหนึบมันยีนด้อยไปค่ะตอนนี้ถ้าเราอยากได้ตรงสายพันธุ์จึงเป็นต้นพันธุ์ที่เราควรจะปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยค่ะปลูกด้วยเมล็ดข้อดีคือมีรากแก้วแต่ถ้าปลูกโดยตรงเขากลายพันธุ์และให้ผลผลิตช้าถ้าปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงค่ะส่วนมากจะ5ปีขึ้นไปบางต้นก็คือเป็นสายพันธุ์ดูไบนะคะก็คือจะไม่ติดผลนะคะการกลายพันธุ์เราจริงกําหนดยากค่ะแต่ถ้าเกษตรกรที่ต้องการปลูกแล้วเพื่อให้เน้นเรื่องผลผลิตที่ดีค่ะเราควรปลูกจากเมล็ดและเปลี่ยนยอดไม่ว่าจะการเป็นเปลี่ยนยอดจากในถุงดำเล็กๆหรือจากปลูกเมล็ดในแปลงแล้วก็ไปเปลี่ยนในแปลงได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นยอดพันธุ์ดีไปเปลี่ยนค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเปลี่ยนยอดสายพันธุ์พบพระ08ไปแล้วก็ได้พบพระ08เราเปลี่ยนบูธ7ไปแล้วก็ได้บูธ7ค่ะ
1: ก็จะได้ตรงตามที่เรา
0: สายพันธุ์ค่ะ
1: สายพันธุ์ที่เราปลูกไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแปลงนี้กี่ปีแล้วนะคะพี
0: ่แปลงนี้อายุ3ปีค่ะ
1: 3ปี3ปีนี่คือได้ผลผลิต เลยใช่ไหมเขาต้องปลูกเท่าไหร่ถึงจะได้ผลผลิต
0: โดยต้นพันธุ์ที่เปลี่ยนยอดก็2ถึง3ปีค่ะแต่โดยมากจะเป็นที่3ปีค่ะ2ปีเนี่ยมีให้ชิมบ้างในบางต้นที่เขาสมบูรณ์จริงค่ะเขาก็จะมีให้ชิมบ้างค่ะแต่ต้นที่พร้อมแล้วก็ในการติดผลเลยค่ะ3ปีค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่นี้ว่า
1: 3ปีก็คือจะออกไปเรื่อยๆมั้ย
0: 3ปีก็จะออกทุกปีค่ะปีละ1รอบการผลิตค่ะ
1: เขาจะมีอายุมั้ยคะว่ามันจะแบบถึงแค่ปีไหนถึงจะแบบพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: หยุดการเจริญตัวของเขาหรือยัง
0: ยังค่ะเขาเหมือนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นที่อายุหลายสิบปีค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นไม้ที่ค่อนข้างโตมาก
1: ต้นไหนดีคะพี่
0: ต้นได้ทุกต้นเลยค่ะแปลงนี้สวยทุกต้นเลยค่ะ
1: เราเข้ามาดูตรงนี้ด
0: ีกว่าอย่างเช่นสายพันธุ์แรกนะคะ
1: อันนี้คือสายพันธุ์อะไรเอ่ย
0: ตัวนี้เป็นพบพระ08ค่ะ
1: เราดูยังไงลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ดูจากผล
0: ค่ะดูจากผลค่ะพบพระ08เขาจะเป็นลักษณะผลที่ทรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ผลเขาจะมีคิ้วค่ะลูกนี้อาจจะคิ้วไม่ชัดนะคะ
1: คิ้วยังไงอะไรคือคิ้วอะคะ
0: คิ้วก็คือเขาจะมีลูกนี้ชัดเจนค่ะนะคะ
1: คิ้วคืออะไรคือคิ้ว
0: สายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์พบพระ08
1: ค่ะ
0: เขาจะมีเส้นนะคะเส้นคาดลูกคาดขวางคาดตรงบ้างอันนี้เป็นลักษณะของสายพันธุ์เขาเลยค่
1: ะ
0: รูปทรงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกมีทุกลูกค่ะมีแทบทุกลูกแต่บางลูกอาจจะตื้นบ้างลึกบ้างนะคะแล้วก็ข้อดีของพบพระ08คือเวลาที่เขาแก่แล้วเขาเปลี่ยนสีมือใหม่จึงเหมาะกับสายพันธุ์นี้ค่ะดูง่ายนะคะ
1: ก็คือจะดูว่าทานได้ยังก็คือจะเปลี่ยนสี
0: เปลี่ยนสีเนี่ยค่ะเปลี่ยนสีเนี่ยเก็บตัดไปบ่มอันนี้คือผลดิบนะคะเก็บไปยังทานไม่ได้ต้องไว้ด้านนอกในอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะก็ประมาณ5วันบวกลบค่ะบางสายพันธุ์ก็อาจจะเป็น10วันนะคะคือยิ่งผิวหนาค่ะมันจะใช้เวลาสุกเยอะ
1: ก็คือสามารถที่จะตัดไปแล้วไปสุกด้านนอกได
0: ้ส่วนมากจะตัดแล้วไปบ่มสุกด้านนอกอะโวคาโดเป็นสายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะมันจะไม่ค่อยอยากจะสุกที่ต้นค่
1: ะ
0: จะชอบลักษณะที่แบบว่าพอแก่แล้วเก็บไปวางบ่มมันถึงจะเริ่มสุกค่ะ
1: แสดงว่ามันจะไม่ค่อยมีการสุกที่ต้นหรือว่าเราตัดก่อน
0: ปกติค่ะถ้ามันแก่เราไม่ตัดไปบ่มค่ะมันก็จะแก่อยู่งั้นค่ะแก่งั้นแล้วก็โอกาสที่จะร่วงหมายถึงสุกที่ต้นเนี่ยต้องสุดๆจริงๆค่
1: ะ
0: โดยมากค่ะเขาถึงบอกว่าเป็นผลไม้ที่ดีว่าสมมติอาทิตย์นี้แก่แล้วเราไม่เก็บเราไปเก็บอีก1อาทิตย์หรือ10กว่าวันอะไรไม่มีปัญหามันสามารถแขวนอยู่บนต้นได
1: ้
0: บางสายพันธุ์หลายๆท่านจากสวนที่เป็นท่านที่มีประสบการณ์มานะคะบอกว่าอยู่ได้เป็นเดือนนะคะแก่แล้วอยู่ได้เป็นเดือนอย่างเมื่อสักครู่เป็นเปลี่ยนสีใช่มั้ยคะอันนี้อย่างเนี้ย
1: เข้าไปนี่คือเต็มเลยค่ะเนี่ย
0: เรามองจากด้านนอกเราจะไม่ค่อยเห็นพอแหวกปุ๊บเราจะเห็นค่ะเพราะใบเขาค่อนข้างสมบูรณ์ใบเยอะอย่างลูกนี้ยังไม่แก่นะคะลูกเมื่อสักครู่เปลี่ยนสีแล้วจึงบอกว่าสายพันธุ์เนี้ยมือใหม่หรือคนที่ดูไม่เป็นดูง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสีค่ะ
1: เปลี่ยนสีเป็นสี
0: อกคล้ำขึ้นเป็นสีม่วงขึ้นแล้วก็ผิวเขาจะเริ่มมีแตกต่อมไขมันค่ะ
1: อันนี้เขาจะใหญ่กว่านี้ไหมคะ
0: อันนี้ไม
1: ่ใหญ่สุดคือประมาณไหน
0: แปลงนี้ที่เราเคยได้ก็ประมาณ6ขีดครึ่งมีนะคะ
1: โอ้ผลนึงเนี่ยนะคะ6ขีดครึ่ง
0: โดยแต่โดยมากค่ะ
1: คือ
0: ของพบพระสายพันธุ์นี้จะประมาณ4ขีดขึ้นไปค่ะ
1: พี่กุ้งนะคะขออนุญาตโน้มขึ้นมาคุณผู้ชมนี่ดูสิคือก็ห้อยอยู่ด้านล่างด
0: ้
1: านในคือเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วใบก็จะแบบเป็นพุ่มที่ดกมาก
0: ค่ะแปลงของเราต้องบอกว่ามันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
1: ค
0: ่ะมันปกติเวลาที่ไม้ผลออกลูกนะคะต้นเขาจะความสมบูรณ์เขาจะน้อยลงใบเขาจะน้อยยอดเขาจะน้อยแต่ที่เนี่ยค่ะดูที่พื้นนะคะนี่คืออาหารที่ทำให้ต้นไม้สวยค่ะปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักต้นไม้จะเติบโตแล้วก็ใบงามค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นแผ่นดักแมลงใช่เพราะว่าเราเป็นแปลงอินทรีย์เนาะ
0: ตัวนี้เป็นเราจะให้ตัวนี้ต้องบอกเป็นมาตรฐานพืชปลอดภัย
1: คือ
0: ระบบจะเข้าระบบ GIP ค
1: ่ะ
0: แต่ว่าณตอนนี้ค่ะด้วยความที่มันงามค่ะเวลาต้นไม้งามค่ะมแมลงจะไม่ค่อยมาค่ะแปลงนี้จึงแทบไม่ได้ใช้อะไรค่ะใช้แบบน้อยมากๆแล้วก็เราด้วยความเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรอินทรีย์คุณพ่อเก่งเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วนะคะพื้นฐานของเราจึงเป็นพวกน้ำหมักแล้วก็ฮอร์โมนพืชน้ำหมักปลาต่างๆค่ะจุลินทรีย์ต่างๆที่เราใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราเริ่มจะใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นอื่นมาด้วยค่ะอย่างเช่นว่าจุลินทรีย์ก้อนสรรพสิ่งค่ะตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่เราได้เชื้อมาจากปักปอกภูเขาไฟผ่านการวิจัยผ่านห้องวิเคราะห์มาค่ะตัวนี้เราเอามาเป็นพระเอกในสวนนะคะอดีตนะคะอดีตเนี่ยเรื่องจากเราทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเนี่ยเราจะมีตัวนางเอกก็คือเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะ
1: คะ
0: ตอนนี้เราไปพบจุลินทรีย์ตัวใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็โอ้โหตัวนี้เก่งมากเลยค่ะเราก็เลยจับมาเป็นพระเอกค่ะเป็นจุลินทรีย์ต่างถิ่นมาให้ช่วยเสริมจุลินทรีย์ในดินค่ะการที่จุลินทรีย์ดีเนี่ยค่ะมันช่วยย่อยอาหารได้เก่งขึ้นเพิ่มอาหารให้กับต้นไม้แล้วก็ต้นไม้จะเอาอาหารนั้นไปกินได้ดีขึ้นค่ะเหมือนให้โมเลกุลมันเล็กลงค่
1: ะ พี่กุ้งคะแต่ทีนี้พอจากการสังเกตเนาะถ้าอันนี้เข้าใจถูกป่ะไม่รู้โดยปกติอะถ้าเป็นไม้ผลแบบนี้ถ้าใบเขาแบบว่าเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยไปออกผลไม่ค่อยไปเลี้ยงผลให้โตแต่นี่คือใบมันเยอะมาก
0: ค่ะเยอะมากค่ะ
1: เราต้องมีการแบบลิสต์ออกมีการอะไรออกไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าด้วยจากแปลงเนี่ยค่ะมันมีความที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: บางครั้งบางคนบอกว่าต้นเราบอกว่า3ปีบางคนก็บอกว่าเหมือนเราโกงอายุนะคะต้นไซนี้มันเหมือนแบบ5ปี6ปีของที่อื่นนะคะแต่ของเราเนี่ยคือ3ปีเพิ่งจะครบ3ปีไปเมื่อเดือนเมษายนนะคะด้วยความที่เขาใบเยอะค่ะเราสามารถลิฟทิ้งได้เพราะว่าต้นไม้เราจะรู้อยู่แล้วค่ะยิ่งเราตัดแต่งกิ่งให้โปร่งนะ
1: คะ
0: กิ่งย่อยกิ่งแขนงกิ่งฝอยต่างๆออกเนี่ยค่ะอาหารที่เหลือมันจะไปเลี้ยงกิ่งหลักนะคะแล้วก็มันก็จะมาเลี้ยงผลค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีใบในการสังเคราะห์อาหารเลยนะคะต้นผลเราก็จะไม่โตค่ะ
1: แ
0: ต่ของเราค่ะมันเหมือนเลี้ยงทั้ง2ระบบคือเลี้ยงทั้งใบเลี้ยงทั้งยอดนะคะแล้วก็เลี้ยงทั้งผลค่
1: ะ
0: แต่เราก็ต้องมีการตัดแต่งให้มันมีก็เรียกบาลานซ์ที่สมบูรณ์
1: ค่ะ
0: ทั้งกิ่งทั้งยอดทั้งใบค่ะเราดูข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเราดูว่ามันแน่นนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในว่าทรงต้นของเราเป็นอย่างไรนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ลองเข้าไปดูข้างใน
1: เพราะว่าอันนี้คือถือว่าต้นสมบูรณ์ไหมคะพี่กุ้ง
0: สมบูรณ์ค่ะเมื่อกี้คุณอ้อถามกุ้งว่าต้นไหนสวยคะกุ้งบอกว่าสวยทุกต้นเลยค่ะ
1: สวยทุกต้นแล้วคือ
0: เดี๋ยวเราเนี่ยค่ะเรามองด้านนอกนะคะเราจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะเดี๋ยวเชิญตากล้องเข้ามาข้างในนะคะพอเราเข้ามาข้างในอันนี้คือทรงต้นของเรานะคะเนี่ยค่ะทรงต้นของเราด้านในจะโปร่งโล่งค่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็นี่คือผลผลิตของเราค่ะอันนี้ปี3นะคะปี3
1: คือแบบเข้ามาแล้ว
0: เนี่ยค่ะการที่เราตัดแต่งทรงพุ่มค่ะมันจะทำให้ข้างในเราโปร่งไม่สะสมโรคและแมลงนะคะแล้วก็การสังเคราะห์แสงใบข้างในอะค่ะมันไม่โดนแสงมันก็ไม่สังเคราะห์อาหารอยู่แล้วค่ะเราจึงตัดแต่งเขาทิ้งได้เลยเพื่อไม่ให้เปลืองอาหารโดยใช่เหตุค่ะค่ะ
1: จากลักษณะลำต้นต่างๆตรงนี้คือก็เรียกว่าต้องมีการประคองเขาไว
0: ้ด้วยค่ะด้วยค่ะ
1: เขาจะเห็นมีเชือกคอย
0: ก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนทุเรียนไหมคะเหมือนท
1: ุ
0: เร
1: ีย
0: น
1: เลยค่ะ
0: ด้วยความที่ผลเขาโตมากค่ะผลเขาโตมากค่ะนี่ค่ะสี่ขีดขึ้นไปค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ดูสิ
0: ลูกที่แก่นะคะก็จะมีลูกที่แก่กับไม่แก่ตอนเล็กๆค่ะเราก็ตกใจนะคะด้วยอะโวคาโดเวลาออกดอกออกเยอะค่ะติดผลก็จะมีอีกส่วนหนึ่งสมมุติว่าติดผล 100% หมายถึงลูกมี100ลูกค่ะมันจะสลัดทิ้งอะค่ะเหลือประมาณ
1: 20%
0: ตอนนั้นที่มันสลัดทิ้งเยอะๆเราก็ตกใจตายแล้วสงสัยสลัดหมดนะคะก็เห็นเหลือห่างๆผลแต่เมื่อเขาโตขึ้นมายังต้องโยงกิ่งค่ะด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความสมบูรณ์ของต้นค่ะเขาจะสลัดทิ้งเองแล้วก็เขาเลี้ยงลูกได้แค่ไหนอะค่ะเขาก
1: ็ค่ะก็คือเขาจะสลัดเองใช่ไหมคะ
0: สลัดเองค่ะโดยธรรมชาติจะสลัดเองแต่ถ้าบางสายพันธุ์ที่มันสลัดทิ้งน้อยค่ะเราอาจจะต้องช่วยเด็ดทิ้งด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะหนักต้นไป
1: อย่างที่พี่กุ้งบอกเมื่อสักครู่ก็คืออันนี้คืออาหารที่สำคัญของเขาเลยเราต้องให้ใน
0: ปีนี้นะคะปีนี้อายุ3ปีเนี่ยเราปีนี้ที่เราให้ไปเมื่อเดือนมีนาค่ะเราให้ประมาณต้นละ 5-6 กระสอบนะคะต้นที่ใหญ่มากเราก็จะให้6กระสอบค่ะ
1: ทำเอง
0: ค่ะในสวนทำเองทั้งหมดค่ะเราทำประมาณปีหนึ่งต้องบอกว่ารอบละประมาณ60ตันค่
1: ะ
0: บางปีก็ทํา 1-2 รอบขึ้นอยู่กับว่าเราทําทันมั้ยนะคะด้วยจริงๆแล้วอยากใส่สักปีละ2รอบค่ะแต่อย่างปีนี้ได้1รอบนะ
1: คะ
0: ปลายปีเนี่ยยังดูว่าจะทําทันมั้ยนะคะก็จะทําใส่ให้มันอีกรอบนึงแต่1รอบเนี่ยเค้าก็พอนะคะด้วยความที่เราใส่ทุกปีพวกเนี้ยค่ะจะเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นบ้านของจุลินทรีย์
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูนะคะนี่ค่ะเราแหวกดูกันเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะ
1: แล้วเราก็จะใส่เขาเรียกนะ
0: ข้างล่างเนี่ยค่ะสีเส้นขาวๆตรงนี้คือรากค่ะเห็นไหมคะรากมันจะมากินอาหารที่กองปุ๋ยหมักเราเลยค่ะนี่ค่ะนี่สีขาวนี่คือรากนะคะนี่ค่ะราก
1: อันนี้เราต้องใส่แบบว่าคืออะไรนะห่างจากตัวโคนต้น
0: การใส่ปุ๋ยหมักเราจะใส่ที่รอบทรงพุ่มของต้นค่
1: ะ
0: นี่ค่ะ
1: ทรงพุ่มของต้นหมายถึงว่าตัวลักษณะของพุ่มของใบกลางไปถึงไหนเราก็
0: ใช่ค่ะทรงพุ่มกลางถึงไหนเราใส่ถึงที่นั่นนะคะอย่างปีที่แล้วประมาณพฤษภาปีที่แล้วนะคะพฤษภาปีที่แล้วทรงพุ่มจะอยู่

0: การเรื่องห่มดินให้ด้วยค่ะเวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่เนี่ยเราการรากร้อนเนี่ยเราก็มีการห่มดินก็คือเอา
1: เดี๋ยวอันนี้แค่สายพันธุ์แรกนะ
2: สายพันธุ์
1: แร
2: กค่ะ
1: คือมีเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อเพราะว่าเรียกว่าเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราเดินมาเมื่อสักครู่แต่ว่ามีอีกหนึ่งไฮไลท์ใช่ไหมคะพี่กุ้งที่จะพาไปดูอันนี้พันธุ์อะไรคะ
0: อันนี้เป็นพันธุ์พพ้า08แต่ว่าต้นเนี้ยพิเศษคือมันเป็นลูกที่ผสมไม่สมบูรณ์เยอะมากๆค่ะ
1: ไม่สมบูรณ์แล้วมันพิเศษยังไงพี่กุ้ง
0: มันไม่สมบูรณ์พิเศษก็คือว่าจากที่มันมีเมล็ดมันจะกลายเป็นไร้เมล็ดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลูกน่ารักทานอร่อยนะคะไม่แพ้ลูกใหญ่เลยค่ะ
1: ทานได้ด้วย
0: ทานได้ด้วยค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะมีเพื่อนๆรอติดตามกันมาเยอะนะ
1: คะ
0: นี่
1: ค่ะโอ้ยเนี่ยหรอ
0: นี่ค่ะนี่ค่ะนี่
1: อันนี้อะโวคาโดเหรอคะ
0: อะโวคาโดค่ะเป็นสายพันธุ์พพ้า08เหมือนกันแต่เขาไร้เมล็ดค่ะบางส่วนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เด็ดทิ้งนะเขาบอกอุ้ยของดีเด็ดทิ้งทำไมนะคะ
1: อันนี้ทานได้เหรอ
0: ทานได้ค่ะมันจะมีลูกแก่นะคะแต่ว่ามัน
1: ต้องรอแก่เหมือนผลใหญ่
0: ค่ะรอแก่เหมือนผลใหญ่เขาจะเปลี่ยนสีค่ะนี่ค่ะเอาอย่างเนี้ยค่ะลูกเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยลูกเนี้ยจะเริ่มแก่เขาจะเปลี่ยนสีค่ะอย่างเนี้ยบ่มก็สุกแล้วค่ะอันนี้คือเริ่มแก่ข้างในจะไม่มีเมล็ดค่ะนี่ค่ะ
1: อันนี้คือไม่
0: แต่เวลาดกแล้วดกเป็นช่ออย่างเนี้ยค่ะเป็นลูกที่ผสมเกสรไม่สมบูรณ์
1: ค่ะอันนี้พี่กุ้งนี่คือว่าเขาออกผลผลิตมากี่รอบแล้วคะหรือว่าเพิ่งจะออกตัวที่ไม่สมบูรณ์ตัวเนี้ย
0: ก็มีทุกปีค่ะปีที่แล้วก็มีแต่ปีที่แล้วมีไม่กี่ลูกเพราะปีที่แล้วเพิ่งอายุ2ปีบางต้นมันก็มีให้ชิมบ้างมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กแต่ทีแรกเราคิดว่าเขาเสียค่ะเขาไม่ยอมโตแล้วเขาก็ลูกดำไปเฉยๆแล้วร่วงที่พื้นเราก็เอ๊ะนึกว่ามันเสียแล้วก็แบบไม่โตเองหลังๆก็เลยด้วยความที่มันมีตกใหม่ๆแล้วก็หยิบที่พื้นขึ้นมาค่ะแล้วมาหักลูกดูเนื้อสีเหลืองสวยแล้วก็ลองชิมโอ้ยว้าวอร่อย
1: โอ้ก็กลายเป็นแบบว่าไฮไลท์เลย
0: ปีนี้ก็เลยแบบมันติดมาเท่าไหร่เราก็เลยไม่เด็ดทิ้งค่ะแล้วก
1: ็อันนี้คือทั้
0: ทั้งต้นนี้เยอะค่ะมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่มีไซส์นี้เยอะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ไซส์แบบ
0: เยอะมากๆค่ะ
1: เล็กๆน่ารักแบบน
0: ี้ดูสิคะเหมือนเราแหวกมากนะคะ
1: ดูสิ
0: เนี่ยค่ะ
1: ดูสิคะ
0: อะโวคาโดเขาจะมีสายพันธุ์ไร้เมล็ดนะคะก็คือเป็นเฉพาะสายพันธุ์ลูกเขาจะใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ตัวนี้เป็นพพ้า08กุ้งชอบเรียกว่ามินิค่ะ
1: มินิตัวนี้ถ้าเราขายออกสู่ท้องตลาดนี่อยู่ที่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่อ่ะ
0: กิโลกรัมละ300ค่ะ
1: ว้าว
0: ว้าวไหมคะแต่ว่าต้องบอกว่า1กิโลกรัมนะคะมันจะประมาณ25ผลบวกลบค่ะ
1: เพราะว่าเขาจะลูกเล็กๆ
0: เขาจะลูกเล็กค่ะก็1กิโลกรัมเดี๋ยวนะคะ1กิโลกรัมลองรวมช่อนะคะนะคะอันนี้อาจจะได้แค่1กิโลกรัมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะดูว่าแบบมันราคาสูงนะคะแต่ว่าจำนวนผลจะเยอะหน่อยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คืออีกนานไหมคะ
0: ไม่นานแล้วค่ะ
1: ดูจะเปลี่ยนสีเหมือนกัน
0: ค่ะสัปดาห์หน้าก็เริ่มมีเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะอย่างนี้ก็เริ่มจากใกล้แก่แล้วค่ะ
1: ปกติเราอะโวคาโดเราต้องผ่าแล้วก็ทานเนื้อข้างในเนาะอันนี้เราทานได้หมดเลยไหมหรือต้องผ่าเหมือนก
0: ัน ก็ปอกเปลือกค่ะปอกเปลือก
1: เหมือนทางกล้วย
0: เหมือนทางกล้วยได้เลยเพราะกัดปอกเปลือกแล้วกัดได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะบางคนลูกค้าเห็นอุ้ยแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่น
1: ไม่แต่พี่ที่ก่อนบอกจะลิงปิงเดี๋ยวเราไปดูสายพันธุ์อื่นกันต่อค่ะ
0: ทางด้านนี้เลยค่ะ
1: จะไปทางไหนคะ
0: ทางด้านนี้
1: ทางนี้เนาะคือที่สวนเนี้ยจะบอกว่าเป็นเรื่องของการทำแบบเกษตรที่เป็นปลอดภัยก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของจะมีต้นหญ้ามีอะไรที่ปกคลุม
0: ใช่ค่ะ
1: ปล่อยเขาตามอิสระเลย
0: อิสระค่ะตรงนี้ที่เราเห็นยังรกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่พอมาด้านนี้นะคะด้านนี้ค่ะ
1: ค่ะเราจะไปทางไหนเอ่ยไปทางนี้เนาะ
0: อันนี้จะให้ดูว่าเขาจะมีชาวบ้านมาตัดหญ้าเห็นไหมคะ
1: เ
0: ขาตัดไปเนี่ยค่ะหมายถึงว่าวันเนี้ยฟาร์มเนี่ยหมายถึงว่าชาวบ้านบ้านเนี้ยเลี้ยงวัว10ตัวค่ะเขาก็จะตัดให้วัวพอกินก็จะตัดเบรกไว้
1: ค
0: ่ะพรุ่งนี้เขาก็จะมาตัดใหม่เพราะแปลงเนี้ยเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสารตกค้างค่
1: ะ
0: แล้วเวลาที่เราไม่ใช้นะคะก็จะเป็นแปลงที่น้อยแปลงมากที่จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าคนที่เลี้ยงวัวเขาแบบเนี่ยค่ะอาหารของวัวค่ะก็จะมาตัดไปทีละ1ร่อง2ร่องไล่ไปเลยค่ะแต่บางรอบก็ตัดไม่ทันนะคะเนื่องพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยหญ้าค่อนข้างจะโตไวนะคะ
1: เราก็ให้เขามาตัดได
0: ้ตัดได้เลยค่ะ
1: อ
0: ิสระค่ะก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยค่ะก็เขาเอาไปตัดเลี้ยงวัวข้อดีของเราเราก็ประหยัดค่าแรงงานที่เราต้องตัดเองนะคะแต่ว่าข้อด้อยของเราเนี่ยเราเสียปุ๋ยโดยธรรมชาติไปส่วนหนึ่งค่ะก็บางส่วนที่เขาตัดแล้วเขากลัวไปหมดอันก็จะเป็นปุ๋ยต่อในนี้ค่ะ
1: คือจะบอกว่าเดินสวนนี้แล้วเห็นแต่ละต้นแล้วรู้สึกแบบโอ้โห

0: จแทนเจ้าของมากเพราะด้านหน้าเรานี่
1: นี่ค่ะสายพันธุ์นี้ค่ะ
0: พันธุ์อะไรพี่กุ้งมันเยอะมาก
1: สายพันธุ์นี้เป็นบัคคาเนียค่ะบัคคาเนีย
0: บัคคาเนีย
1: บัคคาเนียจะสไตล์ของบัคคาเนียคือเขาขึ้นชื่อเรื่องความดกค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แบบ
1: ค่ะ
0: ดก
1: ดกค
0: ่
1: ะขึ้นชื่อเรื่องความดกค่ะ
0: มันดกมากคุณผู้ชมเฮ้ยขออยู่ตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะ
1: ค่ะกรอบมันไว้ได้ได้เลยค่ะ
0: คือมันโอ้โหแล้วดูดิแล้วคืออันนี้คือยังไม่สุกเน
1: า
0: ะ
1: ยังค่ะตัวบัคคาเนียจะประมาณสิงหากันยาค่ะ
0: ค่ะ
1: อีกประมาณ 3-4 เดือนค่ะก็ข้อเด่นของการที่ข้อเด่นของอะโวคาโดแล้วกันค่ะแต่ละสายพันธุ์เขาจะแก่งคนละเดือ นการที่เราปลูกหลากหลายสายพันธุ์เราจะมีอะโวคาโดทานตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงปลายปีอนาคตเนี่ยก็จะครอบคลุมประมาณ10เดือนค่ะณตอนนี้ก็จะมีสายพันธุ์ที่เกิดใหม่ๆอย่างเช่นว่าอย่างพบพระ48หรืออฟูค่
0: ะ
1: เขาแก่ตั้งแต่เดือนเมษาเลยค่ะสายพันธุ์นี้ก็มาตอบโจทย์ว่าช่วงมีนาเมษาผลผลิตอื่นๆเขายังไม่แก่สายพันธุ์เบาหรืออฟูจะเกิดก่
0: อ
1: นแล้วก็ไล่ไปนะคะก็มีพบพระ08มีบรูนี่มีบัคคาเนียขอโทษมีบรูนี่มีปีเตอร์สันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไล่รุ่นกันไปจนถึงปลายปีเป็นพวกแฮกพวกลีดปากช่อง28อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาที่เขาออกกันเยอะๆแบบเนี้ยค่ะเบียดเบียดแบบเนี้ยเราต้องเด็ดเขาออกไหมคะหรือปล่อยเขาเลย
1: มีเด็ดช่วยบ้างค่ะ
0: พี่กุ้งด้วยดูสิเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคือตื่นเต้นพี่ก่อนตื่นดูช่อหนึ่งสิคะเนี่ยคือมันออกเยอะมากเนี่ยดูดีแค่กิ่งเดียวนี้ถ้ารอบไปอะไรนะ4ผล
1: ถ้าเรามาดูตอนเขาเด็กๆนะคะเด็กๆช่ออย่างเงี้ยเขาติดประมาณ 20-30 ผลค่ะนี่เขาร่วงทิ้งเองโดยธรรมชาติตอนที
0: ่
1: ลูกประมาณตั้งแต่เล็กจนเท่าไข่ไก่ค่ะเขาจะร่วงแบบเต็มพื้นเลยนะ
0: คะ
1: ตัวเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าร่วงค่อนข้างเยอะเขาจะสลัดทิ้งเองค่ะถ้าเขาไม่สลัดทิ้งอันนั้นคืองานของเราที่หนักพอสมควรนะคะเพราะว่าเราต้องเด็ดทิ้งเยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบางต้นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังแน่นไปอย่างเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันยังแน่นไปแล้วก็เนี่ยค่ะก็เด็ดทิ้ง
0: เด็ดทิ้งเลย
1: ใช่ค่ะคือการที่เราให้เขาติดพอดีมันจะได้ผลที่สวยค่ะการที่แน่นเกินไปบางครั้งเขาจะลูกเล็ก
0: เวลาเขาออกนี่คือเขาก็จะออกแบบคือยังไงอะแทงช่อ
1: ก็ค
0: ือ
1: เขาก็จะแทงช่อออกมาค่ะแทงช่อแล้วก้านออกมานะคะ
0: เป็นดอกก่อนใช่ไหม
1: เป็นดอกค่ะ
0: ดอกเขาเป็นสีอะไรคะ
1: ดอกเป็นสีเหลืองอ่อนๆค่ะแต
0: ่
1: ตอนที่แตกช่อดอกเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเขาจะเป็นช่อที่ใหญ่มากแล้วก็บานทั้งต้นค่ะ
0: ค่ะถ้าพูดถึงตลาดอะโวคาโดตอนนี้เลยเป็นยังไงบ้างผลตอบรับ
1: โอ้โหผลตอบรับเหรอคะออกเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะนะตอนน
0: ี้เยอะขนาดนี้เนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะอย่างปีที่แล้วเราเริ่มออกเป็นต้องบอกว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: ก็ขายหน้าสวนไม่มีออนไลน์ค่ะแต่ปีนี้เราก็ผลผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็เริ่มทำระบบออนไลน์ขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างเพจขึ้นมาแนะนำตัวตนว่าเราทำสวนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งบางคนบอกเพชรบุรีไม่น่ามีอะโวคาโดแต่มีผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะซึ่งปีหน้าจะเยอะกว่านี้ต้องบอกว่าอย่างต้นเนี้ยค่ะต้นเนี้ยประมาณสัก200กว่าลูกค่ะปีหน้าคิดว่าไม่ต่ำจาก500ลูก
0: โอ
1: ้ค่ะค่ะ
0: ควรจะเป็นช่วงไหนสำหรับที่ออกผลผลิตมีพร้อมจำหน่ายหรือว่าได้เรื่อยๆหรือว่าเราจะลงช่องทางยังไงบ้าง
1: ผลผลิตมีได้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีไปค่ะเนื่องด้วยจากเราปลูกหลากหลายสายพันธุ์มันก็จะมีตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีค่ะบางสายพันธุ์ปลูกเยอะบางสายพันธุ์ปลูกน้อยค่ะอาจจะต้องเช็คเป็นรอบๆไป
0: คือยังต้องมาที่สวน
1: ยังต้องมาที่สวน
0: ยังไม่ได้มีไปจำหน่ายที่ไหนนะคะคุณผู้ชมต้องมาที่สวนเพราะว่าตอนนี้ถึงจะเยอะขนาดนี้แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะคะ
1: การบริโภคปีนี้ยิ่งปีนี้ค่ะพอสื่อโซเชียลดีๆคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เปิดใจเยอะขึ้นนะคะผู้บริโภคอะโวคาโดมากขึ้นจริงค่ะยังถามว่าตลาดโตไหมอีก5ปีนี้ยังโตได้ต่อเนื่องค่ะถึงแม้จะมีปลูกหลายๆสวนเนี่ยให้ความสนใจก็ปลูกเพิ่มขึ้นเพราะที่เราก็มีทั้งขายผลแล้วก็ขายต้นด้วยค่ะต้นพันธุ์เราก็มีจำหน่ายนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวเราจะพาไปในแปลงที่เป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมจำหน่ายนะคะก็ค่อนข้างต้องบอกว่ายังโตได้เยอะค่
0: ะ
1: ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราปลูกมะม่วงไว้ในบ้านนะตอนนี้ก็แนะนำให้ปลูกอะโวคาโดไว้ในบ้านค่ะบ้านละ1ต้นค่ะ
0: ปลูกไม่ยากนะคะแล
1: ้
0: วก็ผลผลิตได้เยอะมากถ้าไม่ขายก็เก็บไว้ทานได
1: ้
0: นะคะฝากช่องทางหน่อยค่ะติดต่อช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็สามารถติดตามตัวไร่สุยาอะโวคาโดได้นะคะที่เพจไร่สุยาอะโวคาโดเมืองเพชรนะคะทั้งทางช่องทาง Facebook แล้วก็ใน TikTok นะคะใช้ชื่อเดียวกันค่ะหรือถ้าเป็นเบอร์โทรก็จะเป็น084นะคะ1654294ค่ะ
0: ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งนะคะ
1: ขอ
0: บคุณมากที ่พามาว้าวกับอะโวคาโดจริง
1: ค่ะ
0: พิธีกรตื่นเต้นมากนะคะขนาดวันนี้เนี่ยมันพาไม่ดูครบทุกสายพันธุ์นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถมาได้ตามช่องทางที่พี่กุ้งบอกไว้นะคะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะลาคุณผู้ชมไปได้ภาพบรรยากาศของที่สวนอะโวคาโดแห่งนี้นะคะโอกาสหน้า

0: าคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
2: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งไอ้ทุกแห่งน่ะที่มีการดําเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่มั้ยตอนนี้ครับแล้วก็สถานการณ์ที่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้43แห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้43แห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจ6แห่งนี่คือดำเนินการอยู่3แล้วก็ชะลอไป3ครับ
0: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาจากหอพึ่งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับ เพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
2: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ TKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนผลพิจารณาอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
1: อย่างอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI Semiconductor การยกระดับรัฐบาลดิจิตอลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิตอลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3: รอบนี้เนี่ยคุณนิแบร์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานกับเอกอัครราชที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือส่วนตัวนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยครับรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ Data Center นะครับที่โทนี่แบร์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้เดียวรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉกยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
6: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับก็วางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
7: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
6: ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งนึงเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
8: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
4: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคม และฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
0: ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดค่ะบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
1: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ตอบใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
0: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพรบ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้

0: ให้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
1: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
0: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะผลการตรวจสอบนะครับเพื่อผมได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตรวจชีวัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟไว้ได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็จะดำเนินการต่างหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องมาตรการของการดูผลกระทบนะครับว่าควันไฟที่เกิดขึ้นนะครับหรือการหลอมเหลวนะครับของวัสดุอุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรเราก็มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วได้จัดส่งข้อมูลให้กับทางทีมแพทย์นะครับโดยท่านขอโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการบริหารพื้นที่ในระยะต่อไปนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นรวมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้ทางจังหวัดค่ะสั่งระงับการใช้อาคารในพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมสำรวจสถานที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดน่านนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอ

0: ท่าวังผาภายหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรโดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อาคาร4แห่งซึ่งประกอบด้วยอาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวลงอย่างชัดเจนโดยจากการประเมินของทีมวิศวกรพบว่าอาคารบางส่วนตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มีความมั่นคงเพียงพอทางจังหวัดจึงได้มีคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งนำลวดหนามมากั้นเป็นเขตอันตรายนอกจากนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลไปรวมจุดเดียวกันจนสภาพดินอิ่มตัวตลอดจนให้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับข้อมูลด้านธรณีวิทยาค่ะระบุว่าพื้นที่นี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงทางจังหวัดน่านจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการเตรียมย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่แห่งใหม่โดยได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินในลำดับต่อไปทั้งนี้ในระหว่างที่รอการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จะเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
1: ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะนางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่วัดภูมินจังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่20สิงหาคมค่ะคือน้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยไหลเข้ามาท่วมพื้นที่โดยรอบของวัดภูมินซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านด้วยคณะกรรมการได้สำรวจพระอุโบสถแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากทางพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าวัดวัดภูมินซึ่งก็แสดงความกังวลบอกว่าวัดเนี่ยได้รับผลกระทบจากทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณฐานรากที่เคยมีปัญหารอยร้าวและการทรุดตัวขณะที่กรมศิลปากรระบุนะคะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ยังไม่พบความเสียหายต่อโบราณสถานและจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่พบค่ะเป็นรอยเดิมที่บริเวณชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังการทรุดตัวโดยเฉพาะที่บริเวณผ้าฝาผนังปูม่านย่าม่านทางนี้ทางคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งวัดกรมศิลปากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมินทร์อย่างเป็นระบบในระยะยาวด้วย
0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีแนวทางในการลงมติของกกต.เรื่องคดีหัวเลือกส.ว.ช่วงบ่าย 3:00 นี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้มีวาระข่าวสำคัญที่ต้องจับตานะคะก็คือกกต.ค่ะรัดลงมติ 15:00 นในคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟ้องหรือไม่พร้อมกับมีการวิเคราะห์ออกมา3แนวทางด้วยกันนะคะขณะที่ทางด้านนักวิชาการก็มองความเป็นไปได้ในวันนี้ของกกต.ก็คือยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มค่ะโดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวนะคะกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาซึ่งใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจในขั้นตอนการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้รวมทั้งสิ้น229คนค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจำนวน21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยจำนวน20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีกจำนวน50คนภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือว่ามติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกัน
1: ทีนี้มาดูแนวทางในการลงมติของกกต.นะคะถูกวิเคราะห์ออกเป็น3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ค่ะชี้มูลความผิดยกแผงส่งศาลฎีกาหากกกต.มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก91คนโดยเชื่อมโยงถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนด้วยส่วนแนวทางที่2คือยกคำร้องทั้งหมดค่ะกรณีที่กกต.เห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ซึ่งเคยมีมติ5-2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีมูลความผิดแนวทางนี้คาดว่าจะสร้างแรงกระแทกทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักและแนวทางที่3ก็คือฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายค่ะโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่าย
0: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็มองว่ามติกกต.มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกมาในแนวทางที่3ก็คือการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมองว่าหากอ้างอิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขณะเดียวกันก็มองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นแม้อาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้
2: ผมคิดว่ายื่นมาครับมาเพราะพึ่งฐานเพราะอย่างที่บอกว่าการปล่อยปละละเลยของกกต.เนี่ยมันทำให้เห็นพยานหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องหมดก็ได้แต่พอเห็นพยานหลักฐานแบบนี้กกต.ก็ต้องพยายามลดกระแสด้วยก็คือเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้กกต.หลังจากกกต.ปล่อยปละละเลยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้กกต.เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คืออาจจะยื่นฟ้องบางส่วนก็คือไม่สามารถที่จะเอามติของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งได้แล้วล่ะไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่16อย่างเดียวหรือไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่36อย่างเดียวเพราะข้อมูลพยานหลักฐานมันออกมาสู่ทางสาธารณะแล้วครับผมคิดว่ากกต.ก็เจอแรงกดดันทางสังคมอย่างนี้ก็อาจจะเลือกนะครับที่จะเพย์เซฟมากที่สุดก็คือนะครับส่งบางส่วนและอาจจะไม่ส่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะฮะบรรดาพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคครับ
1: ที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนอันนี้จะรวมหมายถึงเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยอีก20คนด้วยไหมคะ
2: โดยหลักนะผมคิดว่าบางส่วนอาจจะมีแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยอันนี้จะไม่จะ ส่วนตัวคิดว่าไม่จะไม่มีการยื่นฟ้องกลุ่มนี้ครับ
0: นอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์โอฬารยังมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คน
2: แน่นอนถ้าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยการเมืองก็จะมีความนะครับตึงเครียดมากขึ้นเพราะจะเกิดการประสานกันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองกับการเมืองบนท้องถนนประการต่อมาถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดนะถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดมันก็จะสร้างความชอบธรรมนะให้กับการเมืองทั้งคู่อีกในการที่จะบอกว่านี่ไงถ้าไม่มีมูลจริงๆกกต.คงไม่รับฟ้องก็ไม่แตกต่างกันนะทั้งหมดนะทุกอย่างนะจะมีแรงกดดันทางการเมืองทั้งสิ้นรัฐบาลจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะการเจรจาต่อรองกันในบรรดาพรรคร่วมจะรักษาเสถียรภาพนี้เอาไว้ได้นานขนาดไหนครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันที่กกต.แจ้งวัฒนะนะคะก็มีการจัดกำลังตำรวจถึง200นายไปดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะพร้อมกับมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเพื่อที่จะรอรับฟังการแถลงข่าวคดีหัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหามากถึง229คนในเวลา 15:00 นวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผงกั้นมาปิดล้อมพื้นที่และอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.เดินเข้าออกได้ตามปกติเท่านั้นขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยมีการระดมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว200คนคอยตรึงกำลังรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดทั้งวันสำหรับสื่อมวลชนค่ะทางกกต.ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่เปิดห้องสื่อมวลชนตามปกติแต่ว่าให้รวมตัวรอที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนแทนและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นโดยในเวลา 13:30 นจะเปิดให้รับบัตรสื่อมวลชนก่อนเข้าจุดพักคอยที่ห้องประชุม201และห้องแถลงข่าวส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้สังเกตการและประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ว่าสามารถติดตามผ่านวงจรปิดด้านนอกแล้วก็เพจ Facebook ของสำนักงานกกต.ทั้งนี้นะคะการแถลงข่าวจะมีขึ้นในเวลา 15:00 นซึ่งก็นำโดยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.รวม229คนสำหรับที่ประชุมกกต.ค่ะจะมีการพิจารณาลงมติต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลภายใต้7ข้อกล่าวหาสำคัญตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครตามมาตรา76วรรค1ผู้สมัครยินยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้าช่วยเหลือตามมาตรา76วรรค2ผู้สมัครฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวสว.ปี2567ตามมาตรา70และมาตรา36การสัญญาว่าจะให้หรือว่าจัดเตรียมทรัพย์สินเพื่อจูงใจลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ3และการเรียกหรือว่ารับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครตามมาตรา79และการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนตามมาตรา81
0: ซึ่งก่อนที่กกต.จะมีการแถลงมติคดีในช่วงบ่าย 3:00 นวันนี้นะคะก็มีกลุ่มสว.สำรองค่ะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการทั้ง7คนนั้นพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองยื่นหนังสือค่ะถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเป็นธรรมนอกจากนี้ขอให้กรรมการแต่ละคนแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและขอให้การแถลงข่าวนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
3: ก็อยากให้ท่านได้ลงเหตุผลในการวินิจฉัยของท่านแต่ละท่านเนี่ยไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากจะออกมาเป็นมติอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านปรากฏเหตุผลนะครับว่าไอ้ส่วนที่เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือเห็นควรไม่เห็นควรน่ะมีประการใดมีข้อขัดแย้งหรือมีข้อท้วงติงของท่านใดปรากฏอย่างไรก็อยากขอให้มีความละเอียดถี่ถ้วนปรากฏอยู่ในบันทึก ของการตกลงการวินิจฉัยนี้ด้วยทั้งนี้นะครับคิดว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่จะมีการตรวจสอบในภายหลัง
1: ยังอยู่ที่ความคิดเห็นเรื่องของคำวินิจฉัยของกกต.นะคะมาดูฝั่งตัวแทนของรัฐบาลนะทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างชัดเจนบอกว่าฝ่ายบริหารค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระโดยปัจจุบันค่ะทางรัฐบาลก็มุ่งเน้นความสำคัญไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะอย่างนายเอกภพเพียงพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้นั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมายขององค์กรอิสระซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องย้ำบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลัก
4: จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการขององค์กรอิสระที่ดำเนินการไปรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่วันนี้เราโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ขณะเดียวกันนะคะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำวินิจฉัยของกกต.ไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายบริหารไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการพิจารณาเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงเพื่อปลุกระดมมวลชนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการแสดงออกถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดำเนินอยู่บนข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่
5: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทำอะไร ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นอยู่แล้วด้วยเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการ
6: เพราะว่ามีบางฝ่ายอย่างเมื่อวานก็พยายามเชื่อมโยงพยายามปลุกระดมอะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานเป็นข้อเท็จจริงมากกว่า
7: การเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มในช่วงนี้มันส่งผลต่อการทำงานของบรรดารัฐมนตรีไหมครับ
5: ไม่มีครับเพราะว่ายังไงพวกผมก็ทำงานเต็มที่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วทุกคนก็ทำงานเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่มีการตั้งครม.มาเนี่ยเราเจอปัญหาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมว่าตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสกันว่าทำยังไงให้ที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถให้ประเทศมันเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุด
0: มาดูเรื่องระหว่างประเทศกันบ้างนะคะประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกค่ะกับคณะกรรมการประนอมภายใต้ยูคลอสค่ะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าไทยนั้นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะเจรจาปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะยังมีเอกอัครราชทูตทรงชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมด้วย
1: นายศรีหศักดิ์นะคะเปิดเผยถึงการนัดหมายครั้งแรกยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการนี้เป็นเพราะไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU 44นั้นนายศรีหศักดิ์ชี้แจงบอกว่า MOU ดังกล่าวมีอายุมานานกว่า26ปีและไม่มีความคืบหน้าใดๆไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายนะกลับมาเจรจาทวิภาคีกันก่อนภายในกรอบเวลาคือ6เดือนค่ะเพื่อประเมินทิศทางความคืบหน้า
8: เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเราก็มั่นใจในท่าทีเราซึ่งยึดมั่นกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศน ะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องชี้ว่าที่จริงแล้วมันควรจะมีการหารือกันก่อนทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้มีการหารือทวิภาคีก่อนแล้วถ้ามันไปไม่ได้เราก็ค่อยมาแล้วเราก็ตกลงร่วมกัน

0: เพื่อมากลไกนี้ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นว่าพอเขาก็มาอ้างว่าเรายกเลิก MOU เขาถึงต้องไปกลไกนี้แต่เราก็ชี้แจงเขาไปหลายรอบแล้วว่าทำไมเราถึงยกเลิกก็เพราะเราได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะ MOU 26ปีมันไปมันไม่มีความคืบหน้าสองตอนนั้นที่เราทำ MOU เขาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาณ Plus เห็นว่าเขาเป็นภาคีทำไมเราไม่ลองเจรจากันก่อนเราอาจจะมีความคืบหน้าถ้าไม่คืบหน้าเซ็นสัก6เดือนเราก็ไปสู่กลไกอื่นแต่เราตกลงร่วมกันที่จะไปสู่กลไกเหล่านี้แต่วิธีการของกัมพูชาเนี่ยก็คือพยายามนะฮะสร้างความได้เปรียบอะไรต่างเนี่ยให้เห็นว่าเขาพยายามจะกดดันเราแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยเราก็พร้อม
1: นอกจากนี้นายศรีศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าความพยายามของกัมพูชาในการสร้างแรงกดดันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไทยเพราะแม้กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสจะมีข้อเสนอแนะออกมาแต่ผลดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายทั้งสองประเทศก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ดีพร้อมกับยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งเส้นแดงหรือว่าเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลคือการอ้างสิทธิ์และเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถนำมาต่อรองได้โดยเด็ดขาด
0: มีคนไทยเรื่องขอบคุณนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เราก็ยืนยันว่าขอบคุณไม่มีปัญหาใดๆนะครับมันเป็นเกาะกูดก็เป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่เราทำมาช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันอันนี้ชัดเจนมันก็ไม่ได้เรดไลน์ของเราเนี่ยคือขอให้การอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเส้นที่เราอ้างเนี่ยมันเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
1: สำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประเทศความยั่งยืนนอกจากนี้นะคะในเวทีโลกและหวังที่จะเป็นพันธุ์พลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งงานแก๊สเทค2026จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าไทยจะใช้เวทีนี้ย้ำถึงจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดพลังงานระดับภูมิภาคพร้อมกับมุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผ่านโครงการนำร่อง CCS ที่เพิ่งผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
1: เปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบโครงการที่นำ AI แล้วก็ข้อมูลการค้าขายจริงมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะวิเคราะห์ธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบAI นกกระซิบค่ะจะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนแล้วก็แนวโน้มธุรกิจทำให้ร้านค้าเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึ้นสามารถวางแผนแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะข้อมูลการค้าขายที่เกิดขึ้นจริงยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนโดยธนาคารกรุงไทยค่ะจัดทำสินเชื่อสำหรับร้านค้าถุงเงิน2โครงการด้วยกันได้แก่สินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายโดยบสย.ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็อีก1เซตนะคะสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดดอกเบี้ย 11-20% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อทั้ง2โครงการค่ะ
0: ทางด้านของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าไอแบงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันเน้นผู้ประกอบการมุสลิมและก็ธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งร้านอาหารฮาลาลตลาดชุมชนเกษตรกรและธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางธนาคารจะนำข้อมูล AI นกกระซิบมาช่วยประเมินรายได้กระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับการใช้หลักการกำหนดอัตรากำไรตามความเสี่ยงโดยยึดหลักชาริอะห์เน้นความเป็นธรรมโปร่งใสและไม่สร้างภาระเกินความสามารถในการชำระคืนส่วนธนาคารออมสินค่ะเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังต้องมียอดขายผ่านถุงเงินอย่างน้อยค่ะ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันเปิดลงทะเบียนในวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี
1: ้ขณะที่ทางด้านบสย.หรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะจัด2โครงการค้ำประกันสินเชื่อAI นกกระซิบวงเงินรวม 5,500 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันประกอบด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน500ล้านบาทค้ำประกันรายละ 5,000 ถึง 50,000 บาทระยะเวลาสูงสุด4ปีและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสวงเงิน 5,000 ล้านบาทค้ำประกันรายละ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด10ปีค่ะ
0: มาดูสภาพอากาศบ้านเรานะคะตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุนะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าไทยอย่างที่มีข่าวลือกันไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้มี2ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามค่ะประเด็นแรกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเพราะยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุดิเปรสชันมีได้แต่จำกัด

0: ายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำแม้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและอ่อนกำลังลงจะส่งผลให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนหนักบางแห่งส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่สาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะตัวนี้พัดผ่านที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมพื้นที่ที่มีฝนหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Breeze ค่ะ
2: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศ Thailand is positioning itself at the heart of the region's energy transition Prime Minister Anuttin Chanwirakul says the country is ready to become a regional energy hub as he opened GasTech 2026 in Bangkok Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul opened GasTech 2026, attended by Energy Minister Ekanath Prompanh, energy policy makers, business leaders, experts and investors from more than 150 countries. The Prime Minister said Thailand is focused on strengthening national competitiveness through clear regulations, reliable infrastructure and clean energy technologies.He said the country aims to build an energy future that balances energy security, affordable prices, and sustainability. Thailand is also ready to play a stronger role on the global energy stage and become a partner for international dialogue, investment, and innovation. Prime Minister Anuttin highlighted Thailand's modern infrastructure.

สุพรรณบุรีจัดเทศกาลดนตรีใหญ่มันเหน่อมากชูทุนวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นวางยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไรด์บีย

0: อนเดสติเนชั่นเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์กรมการค้าภายในเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรียกทับสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 2,000 รายการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกาญจนบุรีจัดงานใหญ่ส่งเสริมวัฒนธรรมดึงพลังบวรขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมดันทองผาภูมิสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพพระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศีโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพพระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศีโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายอำเภอสันคบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและพวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ไปวางหน้าหีบศพพระชัยนาทมุนีและกราบหีบบรรจุสรีระสังขารอันเป็นเสร็จพิธีณวัดสะไม้แดงตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดศึกจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026ที่จังหวัดอยุธยานักกีฬารุ่นเยาว์กว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลกแลคตาซอยพรีเซนต์ RSR Run Bike World Cup 2026โดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการจัดการแข่งขันโค้ชผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาเข้าร่วมโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนรวมถึงทีมชั้นนำจากมากกว่า10ประเทศสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กแล้วนะคะยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทย พร้อมกล่าวขอบคุณทีมงาน RSR Run by Thailand ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์มาโดยตลอดสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขันพร้อมนำถ้วยรางวัลแชมป์ของการแข่งขันวางบนแท่นก่อนลงจากเวทีเพื่อปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมบันทึกภาพจากนั้นค่ะได้เดินทางกลับสู่ที่นั่งเพื่อชมการแข่งขันและเริ่มการแข่งขันตามกำหนดการค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดอยุธยาไปติดตามโคกหนองนาชูแนวคิดต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ใหม่ยกระดับกิจกรรมชุมชนสู่ธุรกิจครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่3ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมลงพื้นที่โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายพลพีเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มองค์กรเครือข่ายจำนวน6บูธได้แก่บูธตบณหรือ KBO อำเภอภาชีบูธกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอภาชีบูธร้านบิ๊กบะหมี่บูธหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตานิมหมู่ที่2ตำบลตานิมอำเภอบางปะหันบูธผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลท่าเจ้าสนุกและบูธเครือข่ายโคกหนองนาระดับจังหวัดพร้อมร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาครับรวมไปถึงพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบของที่ระลึกจากเจ้าของแปลงโดยนายพลพีกล่าวว่าโดยส่วนตัวชื่นชอบโครงการโคกหนองนาและต้องการให้ร่วมกันผลักดันและต่อยอดพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจในวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดนั้นค้นหาจุดขายของตนเองนะครับเพื่อนำมาต่อยอดและยกระดับกิจกรรมของชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจระดับชุมชนได้สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและกิจกรรมของชุมชนโดยมุ่งสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้มาเยือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนากิจกรรมให้เกิดมูลค่าและต่อยอดเป็นธุรกิจระดับชุมชนต่อไปครับ
2: กรมการค้าภายในเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรียกทับสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 2,000 รายการพร้อมไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารราคาพิเศษช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีนายคมกฤษเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีสุนทรสสราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภายในงานมีการนำสินค้า10หมวดกว่า 2,000 รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง 60%พร้อมสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษทุกวันเช่นไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงมังคุดและลองกองจากกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยกระจายรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจับมือกับจังหวัดสมุทรสงครามชูแนวคิดเมืองสามน้ำจัดแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการครับมีการขนทัพอาหารพื้นถิ่นและศิลปินดังมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนครับ ที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนรมิตอัมพวาภายใต้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20กันยายน2569โดยมีนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกล่าวต้อนรับโดยงานนี้ครับมุ่งยกระดับภาพลักษณ์เพิ่มระยะเวลาพำนักและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำไฮไลท์ภายในงานก็มีการประดับตกแต่งแสงไฟหลากหลายสีครับเชื่อมโยงไปทั้ง9จุดท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่ตลาดน้ำอัมพวาอุทยานร.2โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปจนถึงโรงหนังเก่าพร้อมทั้งมีการแสดงแสงสีเสียงแสงแห่งสายน้ำเชื่อมใจอัมพวาบริเวณสะพานเชื่อมใจซึ่งจัดแสดงวันละ3รอบนะครับช่วงเวลา 19:00 น. 20:00 น. และ 21:00 น. ครับตลอดซาวและการบรรเลงดนตรีย้อนยุคณอุทยานร.2อาทิวงศ์สุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงและรำวงย้อนยุคนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับในช่วงเวลา 21:00 น. ไปจนถึง 22:00 น. ในทุกช่วงสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นคริสติน่าอากิล่าไททนาวุฒิกวางเอบีนอร์มอลแมวจิรศักดิ์และวง UHT รวมถึงมอสปฏิภาณด้วยครับควบคู่ไปกับการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและเมนูเด็ดมากกว่า60ร้านค้าทางนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการจราจรความปลอดภัยสาธารณสุขและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบครันผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมงานนี้ได้นะครับฟรีตลอด10วัน10คืนเลยครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขคิกออฟไทยฟู้ดกู๊ดเฮลนำร่องเขตสุขภาพที่5ด้าน80เมนูท้องถิ่นยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานสุขภาพสากลเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นเฮลพาวเวอร์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่สากลเปิดตัวโครงการไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยนำร่องพื้นที่เขตสุขภาพที่5ประเดิมรับรอง80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นจาก8จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คงรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยโดยโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินและพัฒนาโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลทั่วประเทศภายใต้เป้าหมาย77จังหวัด770เมนูจังหวัดละ10เมนูพร้อมวางแนวทางอัปเกรดคุณภาพจากระดับ3ดาวสู่ระดับ4ดาวและ5ดาวเพื่อผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกช่วยป้องกันกลุ่มโรค NCD ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสร้างรายได้ให้ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพาไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับเขามีการจัดงานใหญ่โชว์นวัตกรรมครับเพื่อขับเคลื่อนระดับการศึกษารวมถึงที่นครปฐมเขาก็แก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยทราฟฟี่ฟองดูช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์

ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทครับจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชัยนาท Youth Showcase and Education Forum 2026ชูนโยบายเด็กชัยนาทดีมีวินัยภูมิใจในชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับเป็นประธานเปิดงานเวทีแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กชัยนาทดีมีวินัยภูมิใจในชาติชัยนาท Youth Showcase and ชัยนาท Education Forum 2026ที่โรงแรม111 Resort and Spa อำเภอสันคบุรีพร้อมมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและน้องๆนักเรียนนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า500คนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านของดร.พัฒนาพรไทยพิบูลศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทก็เปิดเผยว่าการจัดงานนี้ครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานถอดบทเรียนนวัตกรรมและขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ของคุณครูและนักเรียนนะครับโดยบูรณาการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด All for Education และการขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG4 สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่โดยภายในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษารวมมากกว่า120นิทรรศการครับครอบคลุมทั้งผลงานพัฒนาผู้เรียนการศึกษาปฐมวัยและโครงการ IFTE รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาอย่างยั่งยืนการเสวนาให้ความรู้กับสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่นตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดชัยนาทด้วยครับ
0: จังหวัดนครปฐมค่ะจัดอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูบูรณาการศูนย์ดำรงธรรมและอปท.ทั่วจังหวัดมุ่งรับเรื่องเร็วแก้ปัญหาตรงจุดปรับสู่เมืองน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบบูรณาการด้วยทัฟฟี่ฟองดูที่โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวาราวดีอำเภอเมืองนครปฐมโดยมีผู้แทนจากสวทช.ส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า250คนเพื่อถอดบทเรียนการใช้งานเสริมทักษะเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสำหรับการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนไปใช้วิเคราะห์บริหารพื้นที่ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้สนับสนุนระบบทัฟฟี่ฟองดูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทางจังหวัดนครปฐมเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2568เพื่อให้การส่งต่อประสานงานและติดตามผลเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนำร่องใช้นวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะในอาคารภาครัฐและเอกชนนะครับมุ่งลดการใช้พลังงานลดค่าไฟฟ้าควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย Net Zero ครับนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นประธานในพิธีรับมอบหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน AI Transformer Low Carbonณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ AI Transformer Low Carbon Platform ELA Net Zero โดยมีผู้บริหารบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าจำกัดผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีโดยโครงการดังกล่าวครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนำเอาเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารครับสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทดลองใช้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ
0: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดเทศกาลดนตรีใหญ่มันเหนือมากชูทุนวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นดึงเครือข่ายยูเนสโกจากเกาหลีใต้ร่วมแสดงหวังยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีกิจกรรมเทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมิวสิกเฟสติวัลมันเหนือมากที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวนิธการคุณวัชรกิจวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการศิลปินและตัวแทนจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีเมืองแทกูสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานโดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งขออภัยค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569เพื่อเฉลิมฉลองและต่อยอดการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพควบคู่กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีกับเมืองแทกูสาธารณรัฐเกาหลีนอกจากนี้นะคะยังมีฟู้ดมาร์เก็ตโซนรวบรวมร้านค้าและอาหารชื่อดังกว่า100ร้านค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มการพำนักค้างคืนและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีครับเดินหน้าสร้างความชัดเจนเรื่องที่ดินทำกินนะครับเร่งตรวจพิสูจน์สิทธิ์แปลงเดินสำรวจตำบลท่ามะขามพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมเข้ากระบวนการคทช.มุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างตรงจุดครับนายวุฒิพงษ์สุภัควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับขออภัยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดกาญจนบุรีหรือคพร.จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่8ปี2569ณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินตั้งแต่ปี2548ถึงสิงหาคม2569นะครับซึ่งมีแปลงที่ดินต้องดำเนินการรวมมากกว่า 22,599 แปลงและส่วนกลางแจ้งผลกลับมาแล้ว 27,222 แปลงส่วนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตพรด.กำหนดเขตห่วงห้ามพุทธศักราช2481แจกโฉนดสะสมแล้ว 8,368 แปลงครับและยกเลิกสะสม 2,081 แปลงรวมดำเนินการเสร็จสิ้น 1,449 แปลงนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐด้านที่ราชพัสดุตามโครงการเดินสำรวจจำนวน20แปลงบางส่วนในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกรณีตัวแทนราษฎรขอความอนุเคราะห์พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ไม่มีสค.1โดยมีมติเห็นชอบรับเรื่องไว้พิจารณาตามมาตรการคทช.และมอบหมายคณะทำงานกลั่นกรองรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบการครอบครองทำประโยชน์ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐเพื่อนำเสนอคพร.จังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ

ช่วงนี้มาติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนเช็คด่วนพฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายคุกคามทางเพศค่ะ

0: คยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะสอบไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่สมุทรสาครนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่บ้านแพ้วไปติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลครับพร้อมทั้งมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ครับลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นเมื่อวานนี้ครับโดยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารภายหลังได้รับแจ้งเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.ก็ได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อไประงับเหตุโดยทันทีครับพร้อมกับทางโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองครับท่านมท.3ได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้ง2หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดโดยให้ปภ.นั้นสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองครับเตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างของอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนการกลับเข้าใช้พื้นที่ซึ่งล่าสุดนะครับสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว 100% และไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการระบายควันที่ตกค้างภายในอาคารและประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งโดยท่านมท.3ครับกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซึ่งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.อส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับส่งผลให้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่มีการสูญเสียชีวิตและไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนักต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปภ.และบุคลากรของทางโรงพยาบาลที่ทำงานอย่างรวดเร็วและเป็นระบบการตอบสนองในช่วงนาทีแรกนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและประชาชนและยังกล่าวอีกว่าสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ครับภายในวันพรุ่งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังตกค้างอยู่ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่นั้นมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงต่อไปโดยมท.3ย้ำว่าหลังจากควบคุมเพลิงได้แล้วครับภารกิจสำคัญก็คือการสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยในทุกมิติทางด้านโครงสร้างอาคารคุณภาพอากาศและการป้องกันเหตุซ้ำโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนโรงพยาบาลอย่างเต็มที่จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในฐานะที่กำกับดูแลทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองครับจึงได้สั่งการให้สองหน่วยงานนั้นเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนเพราะความปลอดภัยต้องดูให้ครบทุกมิติและการป้องกันรวมถึงการระงับเหตุความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารหลังจากนี้ต้องทำให้มั่นใจว่าอาคารปลอดภัยอากาศปลอดภัยและประชาชนปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับเทศบาลตำบลป่าตาลครับจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับเปิดตลาดวัฒนธรรมชูอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนัดเช็คอินทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนครับนายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับเป็นประธานเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาลณบริเวณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด

0: ตอร์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลนำส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานนี้ครับเพื่อเป็นการมุ่งยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดโดยการจัดตลาดดังกล่าวนะครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาโดยเทศบาลตำบลป่าตาลดูแลพื้นที่ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเอาองค์ความรู้และงานวิจัยเข้ามายกระดับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และพัฒนาทักษะการตลาดให้แก่ชาวบ้านภายในงานมีไฮไลท์สำคัญทั้งอาหารพื้นถิ่นสูตรดั้งเดิมเช่นแจ่วแซ่บหอยหวานลาเวียงตำป่าตาลข้าวต้มหัวงอกขนมจีรวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมโอท็อปงานจักสานผ้าทอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบรรยากาศริมน้ำที่ร่มรื่นครับทั้งนี้ตลาดหิมน้ำลาเวียงบ้านป่าตาลกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับที่บริเวณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลเพื่อเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: จังหวัดนครปฐมเดินหน้าสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์เปิดกิจกรรมผู้ว่าพาชมสวนส้มโอนครชัยศรีของดีมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดท่องเที่ยวกระจายรายได้ตรงถึงมือเกษตรกรค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาชมสวนส้มโอนครชัยศรีของดีมีเรื่องเล่าที่กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอดอนแฝกหมู่ที่2ตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีจัดขึ้นโดยความร่วมมือของอำเภอนครชัยศรีสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ส้มโอนครชัยศรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งผลิตคุณภาพโดยตรงและตอกย้ำความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรของจังหวัดนครปฐมโดยส้มโอนครชัยศรีนับเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านสายพันธุ์คุณภาพรสชาติและภูมิปัญญาการผลิตจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่สะท้อนถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่แหล่งผลิตอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายได้แก่การจัดนิทรรศการประวัติและสายพันธุ์ส้มโอที่สำคัญการสาธิตการคัดคุณภาพส้มโอเพื่อการส่งออกการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดให้ผู้ร่วมงานได้ชิมส้มโอสดและหมี่กรอบรสส้มโอและนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนการแนะนำสวนส้มโอเพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการนั่งเรือชมสวนและทดลองตัดส้มโอจากต้นซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวของส้มโอนครชัยศรีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีครับจัดงานใหญ่ส่งเสริมวัฒนธรรมดึงพลังบวรขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชวนชิมอาหารพื้นถิ่นช็อปสินค้าโอท็อปชมการแสดงชุมชนผลักดันทองผาภูมิสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับนางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวิถีถิ่นวิถีธรรมเยี่ยมยนต์อัตลักษณ์ชุมชนวัดท่าขนุนตำบลทองผาภูมิณตลาดริมน้ำเมืองท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมินะครับพร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิสภาวัฒนธรรมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางพลังบวรโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับอัตลักษณ์ชุมชนอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นการสาธิตทำอาหารพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากน้องๆนักเรียนและคนในท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างความภาคภูมิใจ ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระจายรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครับ
1: จังหวัดเพชรบุรีเปิดงานใหญ่ระดับตำนานชวนชิมอาหารทะเลสดสะอาดจากร้านดังกว่า50ร้านพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลงเรือตกหมึกกลางทะเลรณรงค์งดใช้โฟม 12-19 กันยายนนี้ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำค่ะนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอชอัมครั้งที่25ประจำปี2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและชูอัตลักษณ์วิถีประมงชายฝั่งของเมืองชะอำโดยงานนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-19กันยายน2569รวม9วัน8คืนซึ่งภายในงานมีไฮไลท์จัดเต็มทั้งการรวบรวมร้านค้าและโรงแรมชื่อดังกว่า50ร้านเสิร์ฟเมนูกุ้งหอยปูปลาและหอยทะเลสดใหม่กิจกรรมนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกลางทะเลพร้อมบริการปิ้งย่างบนเรือการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังชมฟรีทุกคืนรวมถึงการรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารทุกร้านค้าภายในงานเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเมืองชะอำอย่างยั่งยืนค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมครับเปิดงานใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชวนช็อปของดี48คูหาปักหมุดเซ็นทรัลนครปฐมนะครับถึงวันที่15กันยายนนี้ครับจังหวัดนครปฐมครับเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครับจัดงาน Taste and Travel เที่ยวปฐมชมวิถีช็อปของดีนครปฐมครั้งที่1ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11-15กันยายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครปฐมครับโดยมีนายสมาวิทย์สุพรรณไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและสร้างโอกาสทางการค้าตามแผนพัฒนานครปฐมสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตกทางด้านของนายสุริยาบุญเรืองยศสิริพัฒนาการจังหวัดนครปฐมครับเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้นั้นมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ผู้ผลิตชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าโอท็อปและของดีเมืองนครปฐมส่งตรงจากผู้ผลิตโดยตรงสำหรับกิจกรรมภายในงานครับมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าชุมชนและสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวรวม48คูหาควบคู่กับการจัดนิทรรศการชูเสน่ห์วิถีชีวิตจาก6ชุมชนท่องเที่ยวได้แก่บ้านสลาดินอำเภอพุทธมณฑลบ้านหัวอ่าวและเกาะลัดอีแท่นอำเภอสามพรานตลาดน้ำลำพระยาและตลาดบางหลวงอำเภอบางเลนครับรวมถึงชุมชนห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ประชาชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงนะครับและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติค่ะที่โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อบ้านบ่อราชบำรุงตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2569โดยมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคณะครูนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งภายในงานนะคะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการร่วมกันร้องเพลงวันเยาวชนไทยการแสดงจากนักเรียนจำนวน3ชุดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนทั้ง6แห่งรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและโรงเรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมทางนี้ค่ะทางจังหวัดสมุทรสาครมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดและประเทศชาติพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีจิตสาธารณะและร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวที่เพชรบุรีนะครับเขามีการเปิดงานรำวงเพชรบุรีเฟสติวัลช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveBroadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรครับจัดสัมมนาพลังสตรีบุรุษสู่ยุคดิจิทัลที่จังหวัดราชบุรีครับมุ่งเสริมทักษะปัญญาประดิษฐ์ AI ดูแลสุขภาพเพื่อโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยครับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพลังสตรีบุรุษสู่ยุคดิจิทัลสร้างโอกาสและอนาคตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครับที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนายดาชัยเอกปัตตภีส.ส.ลำปางนายวิวัฒนิติกาญจนานายกอบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีบุรุษและประชาชนเข้าร่วมงานนี้สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ครับเน้นย้ำความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งด้านสุขภาพการศึกษาและการประกอบอาชีพโดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ AI อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพนะครับให้กับประชาชนได้นำเอาความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวรวมไปถึงชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ

0: การประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเพื่อมุ่งผลักดันจังหวัดมีไฮไลท์สำคัญคือการเนรมิตเวทีซึ่งเป็นเวทีรำวงริมทะเลที่ท่าคณะควบคู่กับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังการจำหน่ายอาหารอร่อยและกิจกรรมความบันเทิงตลอด2คืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวเพชรบุรีอย่างยั่งยืนค่ะ
1: อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับจัดงานธิดาสารเจ้าพ่อปึงเถากงครั้งที่3ประจำปี2569ภายในงานงิ้วประจำปีของสารเจ้าพ่อปึงเถากงอำเภอสันคบุรีครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายมนเทียนสงประชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพันเอกอริชัยกุลวิมลประทีปรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทฝ่ายทหารนายชนันอินทรักษ์นายอำเภอสันคบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานสำหรับงานงิ้วประจำปีของศาลเจ้าพ่อปึงเถากงปี2569ครับจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีในระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชุมชนอำเภอสันคบุรีเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนสำหรับกิจกรรมภายในงานนี้ครับก็มีการจัดประกวดธิดาสารเจ้าพ่อปึงเถากงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงานนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและสตรีรุ่นใหม่ได้มาแสดงออกถึงความสามารถบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วยครับ
0: จังหวัดเพชรบุรีเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสมุทรสงครามถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gastronomy มุ่งบูรณาการความร่วมมือยกระดับศักยภาพท้องถิ่น2เมืองพี่น้องเมืองน้องสู่เครือข่ายสากลค่ะนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามที่ห้องประชุม1พระนครคีรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานจากสมุทรสงครามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไปค่ะโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ทัศทองพรามณีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกร่วมถ่ายทอดกระบวนการทำงานจริงซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทั้งการเป็นเมืองสามทะเลมรดกโลกทางธรรมชาติป่าแก่งกระจานและความโดดเด่นด้านวิทยาการอาหารที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเกลือสมุทรและน้ำตาลตะโหนดมาผสานภูมิปัญญาและนอกจากนี้ค่ะคณะผู้ศึกษาดูงานยังมีกำหนดการลงพื้นที่ชมสวนตาลตะโหนดและวิถีเกษตรกรรมทะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำโมเดลความสำเร็จไปพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ
1: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งครับจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Ride Beyond Destination เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานเพชรสมุทรคีรีภายใต้แนวคิด Ride Beyond Destination ณฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง2พื้นที่รวมถึงนักปั่นเข้า

0: ร่วมงานเป็นจำนวนมากครับโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ซึ่งสนามแรกเริ่มที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีก่อนเดินทางไปปั่นสนามที่2ที่บริเวณลาน24ไร่ปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลางนะครับเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของทั้ง2จังหวัดเปิดโอกาสให้นักปั่นและผู้ติดตามได้ร่วมสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชุมชนตลอดเส้นทางซึ่งช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่พักร้านอาหารและบริการในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรแต่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีหมู่บ้านเล็กๆหลายหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับความยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกุ่งขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมหัตถศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของงานทอผ้าไหมเรื่องของการปักชุดโขนรวมถึงปักซอยชั้นสูงทำให้เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปได้อย่างสิ้นเชิงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: เข็มเพียงหนึ่งเล่มได้เพียงหนึ่งเส้นและสองมือของช่างฝีมือคนหนึ่งอาจดูเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่เมื่อเข็มเล่มนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านผืนผ้าเปลี่ยนผ่านจากเสียงกี่ทอผ้าที่ในอดีตเริ่มขับขานผ่านท่วงทำนองแห่งภูมิปัญญากลายมาเป็นหนึ่งฝีเข็มสองฝีเข็มนับร้อยนับพันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงลวดลายอันวิจิตรหากคือส่วนหนึ่งของศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญทั้งการสร้างอาชีพแก่ราษฎรและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงสร้างรายได้แต่ยังเปิดโอกาสให้ฝีมือของราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันเวนาควบคุมนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านนาควบคุมนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีเจ้าที่โครงการทั้งหมดนะครับ5นายนะครับคือเจ้าที่หลักก็คือจะคอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็คอยติดต่อกับสมาชิกนะครับดูแลสมาชิกนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็คอยติดต่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องนะครับเกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกนะครับติดตามการดำเนินงานของสมาชิกนะครับในเรื่องต่างๆนะครับโครงการบ้านสันเวนาควบคุมนะครับมีทั้งหมดกลุ่ม5อาชีพนะครับมีกลุ่มผ้าปักผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักขวนพระราชทานนะครับและกลุ่มปลูกหวานเลี้ยงไหมนะครับคือโครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อสร้างอาชีพเสริมนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับคือแต่ก่อนสมาชิกก็อยู่ลำบากนะครับแล้วก็โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นก็สร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับทำให้ราษฎรในพื้นที่นะครับมีรายได้เสริมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผม

ก่อนที่ฝีเข็ม1ฝีเข็มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานอันวิจิตรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่และโอกาสที่ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้สองมือของตนเองสร้างรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดจากโอกาสที่ได้รับสิ่งที่ตามมาคือการเรียนรู้เพราะงานที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่งานทอผ้าหรืองานปักธรรมดาผ้าไหมทุกผืนผ้าปักทุกลวดลายทุกตำแหน่งและทุกฝีเข็มต้องอาศัยทั้งความรู้ความแม่นยำความอดทนและหัวใจของความเป็นช่าง

โครงการศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกรุงนี้เริ่มต้นจากสมเด็จพระพันปีท่านได้เสด็จที่วัดภูผาพึ่งก็สมาชิกแต่ละหมู่บ้านก็มีรถทหารไปรับขึ้นไปรับเสด็จที่ภูผาพึ่งท่านเห็นชาวบ้านป่าไม้ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงขึ้นไปจะเป็นผ้าถุงผ้าไหมท่านก็มีรับสั่งว่าทำเองเหรอหรือว่ายังไงชาวบ้านเขาตอบว่าทำเองท่านก็มีรับสั่งว่าถ้าจะมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมีการมาโทรให้ท่านแทนตัวว่าแม่ให้แม่ได้ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าได้หลังจากรับเสด็จวันนั้นมาไม่ถึง 3-4 เดือนก็มีทหารลงมาเต็มหมู่บ้านเลยบ้านสันแวะเพราะท่านรับสั่งให้ทำที่บ้านสันแวะก็มันไม่มีที่ทำตรงนั้นก็มาหาตรงนี้ก็ได้ที่ของชาวบ้านเป็นที่สาธารณะชาวบ้านมาช่วยกันทำไม่ได้จ้างชาวบ้านมา 3-4-5 หมู่บ้านนี้จะมาช่วยกันทำแล้วก็มีสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้ประมาณ800กว่าคนครั้งแรกให้มาโทรผ้าไหมบางคนก็รับเสด็จแล้วได้เงินไปก็ไปสร้างอาชีพให้ตัวเองก่อนที่จะมาทำผ้าไหมผ้าอะไรตรงนี้ชาวบ้านไม่มีอาชีพหลักทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยหาของกินในป่าไปแลกข้าวกินเป็นชาวบ้านที่ยากจนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนต่อมาก็ได้รับเสด็จปี35นั้นจะเสด็จอยู่2ครั้งครั้งที่2มาเสด็จที่ตรงนี้จะมีศาลาทรงงานเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันทำก็ร่วมกันน้ำพักน้ำแรงไม่ได้จ้างแต่ก็มีเงินโครงการเข้ามาช่วยเป็นค่าอาหารค่าวัสดุค่าอะไรต่างๆ

0: ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความชำนาญเบื้องหลังชิ้นงานที่เห็นว่างดงามในวันนี้คือชั่วโมงแห่งการฝึกฝนการทำซ้ำการแก้ไขและความอดทนจากงานที่เริ่มต้นด้วยคำว่าฝึกฝนหวั่นแล้วหวั่นเล่าความไม่คุ้นเคยค่อยๆกลายเป็นความชำนาญและเมื่อฝีมือได้รับการพัฒนาจนถึงระดับหนึ่งสมาชิกบางคนก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ละเอียดขึ้นยากขึ้นและต้องการความปราณีตมากขึ้น
1: ชาวบ้านได้เงินจากการรับเสด็จการขายวัสดุสิ่งของที่ท่านให้มาท่านจะให้มาคือผ้าไหมนี้ผ้าไหมนี้จะมีเส้นไหมลงมาให้และก็ทอก็ส่งขายปีหนึ่งคนที่ทำเก่งๆจะได้อยู่ประมาณ 3-4 หมื่นก็มีเงินพอใช้สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็มีผ้าปักผ้าปักนี้ยิ่งได้เยอะผ้าปักนี้ตั้งใจทำคนที่ตั้งใจทำเลยคือเขาพูดแล้วเนาะเขาไม่มีอาชีพเนาะก็มาทำตรงนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เงินทุกปีได้เงินจากพระพันปีของเราท่านให้ชาวบ้านให้จริงๆโดยที่ไม่ได้หวังอะไรต่างคนต่างมีใจคือถ้าใครมีใจมาอยู่ตรงนี้พระพันปีท่านให้เราก็ต้องมาช่วยกันทำให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นและให้มันกลุ่มนี้เหนียวแน่นขึ้นท่านจะให้เงินทุกปีให้เฉยๆให้เพื่อให้เราได้เงินทุนตรงนั้นไปทำมาด้วยใจอ่ะสมาชิกเราจะไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าต้องมาให้ได้นะอะไรนะถ้าเราพูดว่าเราจะต้องมีใจมาร่วมกันทำให้มันเจริญตรงนี้มีคนเอามาให้แล้วเราก็ต้องสานต่อให้มันได้ดีสมาชิกส่วนที่เขาไม่มียังไม่มีอะไรเขาก็มาทำ
2: ชีวิตที่เป็นมานี่จากไม่มีเนาะจากไม่มีเท่ากับว่าเริ่มจากหนึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเราก็อ่านหาของป่าหาอะไรไปขอข้าวจากที่ได้มาปักผ้าในจุดนี้เราก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นเรามีฐานะความมั่นคงดีขึ้นอะค่ะทีแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้มาในธรรมในจุดนี้อะค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนี่ก็นานอยู่นะคะเพราะว่าท่านมาเสด็จอยู่ที่โครงการนี้ตั้งแต่ปี35เนาะแต่ว่าพี่ได้รับเสด็จอยู่ที่วัดป่าศรีทาวรบรรณาธิกองปี45ค่ะก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของปากซอยค่ะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆเขาน่ะได้มาปักแล้วได้ไปฝึกที่พระตำหนักภูพานค่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปฝึกตรงนั้นค่ะแต่ว่าเราก็มาฝึกกับครูที่เขารับผิดชอบส่วนของโครงการบ้านสำเร็จเขาก็มาสอนให้ปักผ้าด้วยใจรักเรามองดูแล้วเราใจรักมากแล้วเราทำได้ถ้าคนที่ใจไม่รักนี่ทำไปไม่มีความอดทนในการปักก็เลยทำไม่ได้ต้องมีใจรักด้วยภูมิใจนะคะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยและมาอยู่ในจุดนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านได้มอบโอกาสให้ค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะจะสืบสานต่อเท่าที่ตัวเองจะทำไหวอะค่ะและจะช่วยอันสอนพวกน้องๆที่จะมาเข้าเรียนด้วยค่ะ

เมื่อมองจากระยะไกลเราอาจเห็นเพียงความงดงามของเครื่องแต่งกายแต่เมื่อขยับเข้าไปใกล้ความงดงามนั้นเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆนับไม่ถ้วนฝีเข็มหนึ่งต้องวางลงในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนจะมีฝีเข็มที่สองที่สามและอีกนับพันฝีเข็มตามมาตัวเลขของเวลาอาจบอกเราได้ว่างานหนึ่งชิ้นใช้เวลานานเท่าใดแต่ไม่อาจบอกได้ทั้งหมดว่าระหว่างเวลานั้นช่างคนหนึ่งต้องใช้ทั้งสมาธิความอดทนและความรู้สึกลงไปมากเพียง

็ทำได้ทำสวนนะคะก็คือจบจากม.6ก็เข้ามาเป็นสมาชิกปักผ้าค่ะก็สมัครจะไม่ได้รับเสด็จค่ะจะสมัครจากศูนย์จากทหารค่ะแล้วก็ได้ไปเป็นสมาชิกปักผ้าค่อยมาเป็นสมาชิกปักโขนอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าจะมีโครงการจัดฝึกอบรมฝึกโขนที่กรุงเทพค่ะเห็นพ่อแม่ชาวบ้านปักงานปักค่ะเห็นว่ามันสวยแล้วก็ทำดูเหมือนมันง่ายแล้วก็อยากทำอยากลองทำอยากลองเรียนก็เลยได้สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ชอบในงานฝีมือค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมดูสวยดูงดงามใช่ค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาดูค่ะว่าเราจะทำได้ไหมค่ะมันก็เป็นอาชีพหลักของเราเลยค่ะเพราะว่างานเนี้ยเขาให้ทำเป็นอาชีพหลักเลยเขาจัดเงินค่าอาหารให้มันก็ให้เรามีรายได้เพิ่มจากที่อาชีพทำไร่ทำนามันจะเป็นอาชีพหลักของเราโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราทำเยอะมันก็จะได้เยอะอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำค่ะมันก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปิติเหมือนกันว่าชิ้นงานที่เราทำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ท่านได้มองเห็นว่างานเราที่เราทำก็ดีนะสวยนะก็ภูมิใจค่ะขอบคุณพระองค์ท่านที่มอบอาชีพมอบรายได้ให้กับชาวบ้านที่ยังไม่มีอาชีพก็จะขอบคุณและภาคภูมิใจมากค่ะที่ท่านเห็นโอกาสเล็กๆให้กับชาวบ้านเป็นพระมหากรุณามากที่มองเห็นชาวบ้านตัวเล็กๆค่ะ

0: เบื้องหลังคำว่าช่างฝีมือคือผู้หญิงคนหนึ่งคือแม่คนหนึ่งคือสมาชิกของครอบครัวที่ในแต่ละวันยังมีหน้าที่อีกมากมายบางคุณค่าของงานจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ค่าตอบแทนที่ได้รับแต่อยู่กับความรู้สึกว่าสองมือของคนธรรมดาสามารถสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าตัวเองได้จากบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารฝีเข็มที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลป์ที่มีทั้งรายละเอียดและแบบแผนสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโขนจึงไม่ใช่เพียงประกอบขึ้นจากผู้แสดงบนเวทีเพียงอย่างเดียวแต่เบื้องหลังความสง่างามนั้นปรากฏต่อสายตาผู้คนผ่านครูศิลปินช่างและผู้คนอีกจำนวนมาก
1: ก็จากไม่มีอะไรเลยคือหาของไปเลี้ยงข้าวตอนนี้มีอาชีพหลักคือกรีดยางมีเงินบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตัวเองได้มายังไงที่จริงแล้วเรามาเข้าเฝ้าเราได้เงินไปแล้วก็ทำเรามีของมากินเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเราไม่ต้องไปทำงานที่อื่นก็มีอะไรมีช่วยดำรงชีวิตของเราให้อยู่รอดนะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ได้เรียนหนังสือก็มีบ้านมีที่ทำกินมีอาชีพมีเงินแล้วบุตรหลานก็มีอาชีพโตได้เรียนหนังสือคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระพันปีลงมาเยี่ยมลงมาเสด็จตรงนี้เสด็จลงมาตรงนี้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วชาวบ้านเขาก็ได้มีที่ทำกินมีที่อยู่อาศัยทางเราก็จะพยายามหาเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วก็พยายามช่วยกันทําว่าให้คนมามองเห็นว่าทําตรงนี้แล้วมันได้ยังไงทําให้เราอยู่รอดยังไง

หากมองเพียงชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เราอาจเห็นความงดงามแต่หากมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเราจะเห็นบางสิ่งมากกว่านั้นภาพของพลังชุมชนภาพครอบครัวเห็นภาพอาชีพภาพสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนเห็นรายได้เห็นการรวมกลุ่มเห็นทักษะที่ถูกถ่ายทอดและเห็นศักดิ์ศรีของคนทำงานที่ภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองแต่ภูมิปัญญาต่างมีคำถามเดียวกันรออยู่ในอนาคตเมื่อวันหนึ่งมือของช่างรุ่นนี้วางเข็มลงใครจะเป็นคนหยิบเข็มขึ้นมาต่อการสืบสารจึงไม่ได้หมายถึงการหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการส่งต่อรากให้คนรุ่นต่อไปสามารถนำไปเติบโตในโลกของเขาเข็มยังคงเป็นเข็มเล่มเดิมได้ยังคงเป็นได้เส้นเล็กๆและมือที่จับเข็มยังคงเป็นมือของชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคือโอกาสที่ทำให้สองมือเหล่านี้ค้นพบคุณค่าของตนเองจากฝีเข็มแรกที่อาจเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจสู่ฝีเข็มนับพันในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความชำนาญสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

นอกจากพลังในชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกุงยันจะคงต่อยอดและก็ส่งเสริมรักษาเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนี้ให้คู่กับชุมชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยั่งยืนสืบไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมต

0: ปาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่ประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกันวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถร่วมพูดคุยทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรายการวันนี้ลงพื้นที่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ค่ะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณแหล่งสาธารณะลำน้ำจักศรีหมู่ที่5ตำบลจักศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายณัฐกรสิริผ่องแพ้วนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายนิริศด่านสุขนรงค์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักศรีนางสุภัตราเผือกจีนประมงจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติกรมประมงจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศรวมจำนวน 200,000 ตัวสำหรับจังหวัดสิงห์บุรีเลือกจุดปล่อยที่คลองระบายน้ำน้อย2ตำบลจักศรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำมีเนื้อที่ผิวน้ำประมาณ93ไร่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดจัดสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีด้วยค่ะสำหรับพื้นที่จัดงานในครั้งนี้คือคลองระบายน้ำน้อย2ตำบลจักศรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่เป็นแหล่งน้ำประมาณ93ไร่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่5ตำบลจักศรีซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอเมืองสิงห์บุรีห่างจากสารกลางจังหวัดประมาณ13กิโลเมตรซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการประมงรับจ้างค้าขายและเลี้ยงสัตว์เป็นต้นค่ะคุณผู้ชมคะเก็บรักฟาร์มเป็นการทำเกษตรประณีตแบบอินทรีย์ซึ่งเจ้าของสวนต้องการใช้ประโยชน์จากพืชโดยการแปรรูปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: คุณธันชนกวงศ์สัมพันธ์อดีตนักการตลาดบริษัทเอกชนและคุณสาธิตวงศ์สัมพันธ์อดีตศิลปินนักดนตรีสองสามีภรรยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องมองหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงและทิ้งชีวิตในเมืองหลวงมาเริ่มต้นอาชีพใหม่กับอาชีพเกษตรกรโดยตั้งชื่อฟาร์มแห่งนี้ว่าเก็บรักฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนศึกษาแปรรูปพืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ทำการเกษตรประณีตที่ใช้ประโยชน์จากพืชรอบตัวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า
2: เกษตรประณีตคือการใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดจริงๆแนวความคิดมันเป็นของคนญี่ปุ่นอาจารย์ผมจบจากญี่ปุ่นมาสอนเรื่องอีโคโลจีเขาเรียกว่า ecosystem control ก็คือการเข้าใจระบบนิเวศแล้วก็ปรับตัวเข้าหามันก็คือเข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจแมลงเข้าใจพืชแล้วก็ดึงส่วนดีมาใช้ส่วนเสียมันมีแต่ถ้าตามหลักชีววิทยาแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่วันนี้มันมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วมันถูก natural selection มาแบบกันกองมาแล้วครับ600ล้านปีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้นี่มีประโยชน์หรือไม่คนชอบถามผมเวลาผมอบรมว่าพืชนี้มีประโยชน์ไหมพืชนี้ประโยชน์ไหมผมบอกว่ามีทุกตัวมีทุกต้นเลย100,001ไร่ต่อเดือนต่อคน
3: นี่เป็นสิ่งที่เราสอน
2: ใช่ครับเป็นแนวความคิดที่แล้วก็ทำสำเร็จละด้วยแล้วก็มีคนทำสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นก็คือใช้พื้นที่คนจะคิดว่าทำการเสร็จต้องทำพื้นที่เยอะถึงจะได้เงินเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่คุณต้องเริ่มจากพื้นที่น้อยก่อนสิเพราะคุณยังทำไม่สำเร็จเลยอ่ะคุณยังไม่รู้เลยนั่นคือกำไรหรือขาดทุนคุณต้องทำให้กำไรก่อนคุณถึงจะไปทำเยอะแต่ถ้าคุณทำเยอะนั่นคือต้นทุนนะ
1: เก็บรักฟาร์มเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการทำการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรกับระบบนิเวศเน้นการปลูกพืชและสมุนไพรตามธรรมชาติแบบอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีการนำสมุนไพรและผลผลิตในฟาร์มมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพร้อมเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ยั่งยืน
3: การเกษตรของเราเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารไร้สารเคมีเพราะว่าเรามองถึงเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ก็คือผู้ผลิตเราเป็นคนอยู่เนาะอยู่ทุกวันครอบครัวเราอยู่ลูกเต้าเราอยู่แล้วก็ส่งตรงไปถึงผู้บริโภคเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ครอบครัวเราได้รับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะก็คืออย่างเช่นยาสระผมครีมอาบน้ำชาสมุนไพรถ้าเป็นไม่ใช่ของกินใช้ภายนอกก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพต่างๆไล่แมลงบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มชีวจิตกลุ่มที่รักสุขภาพรักออร์แกนิกหรือว่าผู้ป่วยก็มีค่ะอย่างผู้ป่วยที่เขาต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีแบบคอนซินเทตเลยอ่ะเขาก็จะมาหาเราน
1: อกจากการทดลองปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตแล้วเก็บรักฟาร์มยังมีแนวคิดในการทำฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆในการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์และพืช
3: เราก็จะมีชวนอาร์ติสที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะมาเวิร์กช็อปเด็กๆคือการหาสีจากธรรมชาติเช่นสีของดินสีของดอกไม้ชนิดนี้สีของพืชชนิดนี้เขาก็เพ้นกันแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้พืชสมุนไพรก็คือเรามีวิทยากรเขาก็ให้ความรู้ด้านนี้ว่าพืชสมุนไพรแต่ละชนิดอ่ะมีประโยชน์ยังไงแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างค่ะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปกันทุกเดือน
1: และนี่เป็นหนึ่งในแนวคิดของการทำการเกษตรประณีตที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่าและอย่างปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์ของหัวหินเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและมนต์ขลังอันเป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวหัวหินถิ่นมนต์ขลังนิรันดรติดตามได้จากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่ค่ะสถานีรถไฟหัวหินเก่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินค่ะคุณนพพรวุฒิกุลอยู่กับฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ค่ะคือสถานีรถไฟหัวหินเก่าเนาะทำไมตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วล่ะคะท่านนายกคะ
1: ก็มีโครงการรถไฟทางคู่แล้วก็มีการยกระดับนะครับของทางด้วยก็จะมีการสร้างด้านหลังนะฮะที่เห็นอยู่ก็เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งจะก่อสร้างก็คล้ายๆกับสถานีรถไฟแห่งเก่าในการให้สีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังเก่านี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาสถานีนี้ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไปแล้วนะครับแล้วก็เลยย้ายไปใช้สถานีใหม่ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือปิดใช้บริการเลยแล้วตรงนี้ใช้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก็เวลาจัดงานเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะขอจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดงานล่าสุดก็จัดงานใต้ร่มพระบารมี
0: คร
1: ับศรีคีรีขันธ์นะครับที่นี่9วัน9คืนก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับให้จัดได้แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาลงจากรถไฟแห่งใหม่ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับตอนนี้ก็จะใช้ดำเนินการอย่างไรนั้นเนี่ยต้องถามการรถไฟครับว่าจะดำเนินการอย่างไรในอนาคตต่อไป
0: ค่ะพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะที่เข้ามาในอำเภอหัวหินเนี่ย
1: ก็ผมว่าน่าจะก็โอเคนะครับในความรู้สึกแล้วก็สอบถามจากผู้ประกอบการนะครับแต่เพราะอย่างยิ่งโรงแรมกลุ่ม5ดาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับไม่ได้น้อยเลยนะครับแต่ว่าที่น้อยไปบางช่วงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากสภาพของในช่วงของนักเที่ยวจริงๆในแต่ละเดือนมากกว่าก็จะมีทั้งดีมากดีน้อยหัวหินนี่ใช่ว่าดีมากดีน้อยดีกว่าจะบอกว่าโลเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์การเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับทางพระราม2ก็แล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของ M82 อีกนะครับที่จะเปิดใช้ในเดือนนี้นะครับที่เราตามข่าวกันมาก็คิดว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดภัยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของมีการมีข่าวออกไปว่ารัฐมนตรีช่วยมาประชุมกันที่หัวหินนะครับแล้วก็พูดถึงการขยายเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับทั้งจากจีนจากไต้หวันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับได้สนใจที่จะมาลงทุนกันในท้องที่มากขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วจากกระแสข่าวที่บอกว่านักท่องเที่ยวที่หัวหินนะคะมีน้อยลงเศรษฐกิจหัวหินไม่ค่อยดีตรงนี้กระแสข่าวเป็นยังไงบ้างคะจริงหรือไม่ยังไงบ้างคะ
1: เอาช่วงไหนครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมของนานาชาติเขาก็จะมีคนเนี่ยเดินทางเข้ามาเชิญครอบครัวกันเยอะนะผมว่าไม่เงียบหรอกครับแล้วก็กลุ่ม5ดาวเนี่ยผมก็ถามเขาตลอดเขาก็จะบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับ 80-90% อยู่ตลอดครับไม่จริงครับไม่จริงขอยืนยันว่าไม่ได้เงียบนะครับ
0: ค่ะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินที่เป็นหลักๆเลยตอนนี้ก็จะมีไนท์มาร์เก็ตนอกจากไนท์มาร์เก็ตแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นจุดสนใจของอำเภอหัวหินและที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทาง
1: ครับก็จะเป็นชายหาดที่ต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของเขาหินเหล็กไฟก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบขึ้นไปเพราะไปดูวิวเมืองนะครับแล้วก็ส่วนของเขาตะเกียบนะครับแล้วก็อุทยานราชพักวัดอัมพรามหัวหินนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจัดงานซึ่งตอนนี้หัวหินเนี่ยจัดงานอีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่าง28 29 30สิงหาคมเนี่ยก็จะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็จะมีงานพุและดนตรีนะครับมีงานหัวหินแจ๊สช่วงประมาณกุมภาแล้วก็ต้นมีนานะครับแล้วก็เข้าดาวปีใหม
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เทศบาลจัดเองเนี่ยก็4งานใหญ่ๆนะครับแล้วในส่วนของเอกชนจัดเนี่ยนะครับพิจิกาเนี่ยก็จะมีแคมปิ้งแล้วก็ทั้งต้นเดือนทั้งปลายเดือนที่ทัวร์อารีนานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานวันที่5กันยายนเนี่ยก็จะมีเฮดล็อก นะครับจัดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวหินอยู่ด้านหลังเนี่ยครับที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่5กันยายนแล้วก็ในส่วนใกล้เคียงเนี่ยทั้งชะอำก็ดีนะครับแล้วก็ที่ปากน้ำปานเองก็ดีเนี่ยก็จะจัดงานผมว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยปีหนึ่งประมาณ10กว่างานทั้งในหัวหินแล้วก็ในข้างเคียงเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาพักหรือมาในหัวหินอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าหัวหินไม่ได้เงียบหรอกครับ
0: ค่ะในส่วนของความร่วมมือต่างๆค่ะเพราะเรามีการจัดอีเวนต์ต่างๆตลอดเวลาเนาะทางเทศบาลจัดเองแล้วก็ของเอกชนด้วยตรงนี้ค่ะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ครับตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าในช่วงการจัดงานเนี่ยก็จะแบ่งช่วงเวลากันนะครับแต่ว่าเราได้แค่ช่วงเดือนประมาณเดือนนะครับที่จะแบ่งว่าช่วงนี้จะขึ้นปฏิทินการท่องเที่ยวค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้คนเนี่ยวางแผนการท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็ช่วงงานฟู้ดเฟสเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เข้าดาวก็ช่วง31อยู่แล้วเนี่ยของสิ้นปีงานแจ๊สก็เป็นช่วงกุมภาพันธ์มีนานะครับแล้วก็ช่วงของผู้และดนตรีเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาน่าจะแบ่งช่วงงานอยู่อย่างนี้กันอยู่ครับ
0: ค่ะความร่วมมือของหน่วยงานรัฐต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างคะในเรื่องของสถานที่จอดรถความปลอดภัยหรือว่าการจัดงาน
1: ก็จะบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งส่วนของเอกชนส่วนของอาสาสมัครแล้วก็ของภาครัฐพวกตำรวจอะไรพวกนี้ก็จะช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องจราจรดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ดูแลความสะอาดเทศบาลก็จะดูแลครับ
0: พูดถึงความปลอดภัยค่ะหัวหินนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของ CCTV ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็เราดำเนินการขยายแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่องระบบกล้องวงจรปิด CCTV นะครับตอนนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับในการที่จะให้คนเนี่ยได้สามารถแจ้งข่าวได้ตลอด24ชั่วโมง SOS นะครับโดยการกดปุ่มที่สมาร์ทโฟนซึ่งเราตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งใหม
0: ่
1: ทางหลวงชายหาดหิน

0: ปฏิโตรุ่งนะครับตอนนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพไปแล้วคนก็เข้าถึงเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเราเชื่อว่าการดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของใครเนี่ยถูกของใครเนี่ยผิดใครประมาทมากใครประมาทน้อยกล้องก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วเนาะยังมีการดูแลชาวหัวหินเองด้วยในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ถนนหนทางต่างๆตรงนี้มีการทำอะไรลงไปแล้ว
0: ครับก็เรื่องถนนเนี่ยนะครับก็ได้รับการทำงานร่วมกันนะครับต้องขอบคุณทางแขวงทางหลวงหัวหินนะครับแล้วก็ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนของชลประทานนะครับซึ่งเราบูรณาการร่วมกันเราต้องใช้พื้นที่เขาเพราะว่าหัวหินเนี่ยมีพื้นที่ 86.36 ตารางกิโลเมตรก็จะมีส่วนราชการต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลด้วยเช่นจุดตัดรถไฟบ่อนไก่เนี่ยเราก็ประสานงานกับการรถไฟนะครับในการที่จะขยายจุดตัดให้เพิ่มขึ้นจาก7เมตร20เป็นประมาณ21เมตรเศษนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าสำนักงานชลประทาน14เนี่ยถนนจาก4เลนก็เป็น6เลนก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะครับโดยผ่านทางเขื่อนเพชรไปสำนักงานชลประทาน14ไปที่ธนารักษ์ไปที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ไปให้กรมทางหลวงเนี่ยช่วยออกแบบนะครับก็เป็นถนน6เลนอย่างที่เห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวงเวียนคงพระจันทร์นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของชลประทานด้วยกรมทางหลวงด้วยก็หลักการคล้ายๆกันให้กรมทางหลวงให้พื้นที่ทางหลวงให้พื้นที่และทางหลวงก็ออกแบบให้เราด้วยเทศบาลก็ออกงบประมาณให้ก็เป็นการทํางานร่วมกันเรื่องของการจราจรส่วนเรื่องของน้ําประปานั้นก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจเลยว่าถ้าน้ําในเขื่อนมีนะครับเราจะดูแลประชาชนได้ไม่ต่ํากว่า20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการผลิตน้ำประปาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีน้ำดิบคือน้ำต้นทุนมาผลิตประปาผมเองก็ประสานไปถึง3รัฐบาลด้วยกันสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งแรกนะครับประยุทธ์1ประยุทธ์2ประยุทธ์2เนี่ยก็ได้ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นเนี่ยก็ได้ผลักดันงบประมาณต่อเนื่องจากท่านสมัยท่านประยุทธ์1ที่มาครม.สัญจรที่หัวหินแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเศรษฐาทวีสินก็มาเล่นสงกรานต์ที่หัวหินผมก็ขอท่านอีกตอนนี้น้ำดิบของเราเนี่ยค่อนข้างเพียงพออย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ดีนักเที่ยวก็ดีชาวบ้านก็ดีเนี่ยในภาวะเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวหินจะขาดแคลนน้ำก็ปกติยังไงครับคือหนึ่งไฟไม่ดับนะครับท่อไม่แตกมอเตอร์ไม่เสียน้ำในเขื่อนเพียงพอสี่เรื่องเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหารับรองได้เลยว่าน้ำในหินนั้นดีแน่นอนครับแล้วก็ส่วนของรถไฟทางคู่ก็มาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็กำลังขยายรันเวย์ให้เพิ่มขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะรับการบินที่สามารถที่จะบินตรงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของลานจอดเรื่องของพื้นที่ผู้โดยสารเนี่ยเชื่อว่าหัวหินนั้นจะเป็นสนามบินที่มีคนมาใช้บริการมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจผมนะครับอยากจะสื่อตรงนี้ไปถึงผู้ที่มีอำนาจคือรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าหัวหินเนี่ยควรจะต้องมีสนามบินแห่งใหม่
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่บริเวณจะเป็นหินเล็กไฟก็ได้เป็นทับใต้ก็ได้อยู่เลยไปพาร์ทขึ้นไปนะครับเป็นสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงได้ขึ้นที่หัวหินเนี่ยสามารถรองรับได้บินตรงได้เนี่ยจากทุกที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับจะทำให้หัวหินเนี่ยเป็นเมืองตาอากาศที่สามารถเขาเรียกว่าจีรนัยหัวหินเนี่ยให้เป็นเพชรเม็ดงามได้ในด้านของการท่องเที่ยวแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีมากจากการที่มาเที่ยวหัวหินแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมโยงสนามบินจากหัวหินเนี่ยไปเชื่อมโยงสนามบินต่างๆในประเทศไทยเชื่อว่าเอาการท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาแล้วเชื่อมโยงภายในให้ไปทุกที่เนี่ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนแล้วก็มีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นหลายเท่าตัวครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแล้วตอนนี้กำลังมีไทยช่วยไทยตรงนี้มีส่วนช่วยยังไงให้เศรษฐกิจของหัวหินบ้างคะ
0: ก็แม่ค้าก็ชมอยู่ฮะว่าดีโครงการนี้ดีอย่างน้อยก็มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถึงแม้จะช่วงโลซีซั่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตของสงครามน้ำมันแพงค่าของชีพสูงขึ้นเนื่องจากว่าค่าของชีพเนี่ยก็จะไม่เหมือนเรื่องน้ำมันมีขึ้นแล้วก็มีลงแต่พอของสินค้าต่างๆเนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยลงถึงแม้น้ำมันจะลง

0: ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นยากระตุ้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเข้าสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองก็มาสนามบินหัวหินได้นะครับแล้วก็จะกระจายไปทั่วประเทศต่อไปครับก็วันที่28 29 30นะครับครับก็จะเป็นงานฟู้ดเฟสนะครับเทศกาลอาหารหัวหินซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษมากกว่าทุกปีนะครับจะมีร้านอาหารจากโรงแรม5ดาวเนี่ยนะครับเข้าร่วมกันมากที่สุดตั้งแต่เคยมีงานเทศกาลอาหารหัวหินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ไปชิมอาหารจากโรงแรม5ดาวในพื้นที่หาดหัวดอนรวมกันในราคาที่ถูกกว่าโรงแรมนะครับซึ่งเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะมีทั้ง3วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประดับสถานที่ให้เป็นไฟล้านดวงมีพุนะครับซึ่งพุเนี่ยก็จะคล้ายๆปีที่แล้วแต่รูปแบบของพุเนี่ยก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วแล้วก็จะมีพุประกอบดนตรีนะครับน้ำพุประกอบดนตรีแล้วก็การจัดแสดงยิงพุแต่คงจะไม่เหมือนงานพุและดนตรีอาจจะน้อยกว่าตรงนั้นหน่อยแต่ก็ถือว่าก็สวยงามแน่นอนครับ
1: ค่ะในส่วนของศิลปินต่างๆค่ะ
0: ก็จะมีแจ๊สนะครับมีเล็กนะครับแล้วก็วงที่3ผมจำไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้ชมรมเชฟพ่อครัวชามูหินเนี่ยมาร่วมกันในการรังสรรค์บรรยากาศมีการแข่งขันการทำอาหารนะจากเส้นพาสต้าการทำอาหารเกี่ยวกับส้มตำประกอบลีลาอะไรพวกนี้นะครับอยู่ด้วย
1: ครับมีการเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างคะท่านนายกเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ทั่วเมืองหัวหินเลยด้วย
0: ครับแถลงข่าวที่วัวโซวิดันดานะครับที่ตะเกียบอยู่บริเวณหน้าเขาตะเกียบก็วันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันแถลงข่าวด้วยก็จะมีอาหารเป็นไฮไลท์ครับเป็นอาหารที่มีที่เดียวเพราะเป็นรังสรรค์อาหารมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือผัดไทยเทศบาลนครหัวหินอินเตอร์นะครับก็ผัดไทยก็คือสไตล์ชิมแล้วรู้เลยว่าเป็นผัดไทยถ้าเราปิดตาแล้วชิมเนี่ยรู้เลยเป็นผัดไทยแน่นอนแล้วแต่ว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นพาสต้านะครับก็เป็นอินเตอร์แล้วก็ผัดไทยหัวหินก็คือจะมีสับปะรดมีปูม้านะครับก็จะรวมกันระหว่างความเป็นท้องถิ่นนะครับความเป็นอินเตอร์แล้วก็รสชาติของผัดไทยก็เลยได้ชื่อว่าผัดไทยนครหัวหินอินเตอร์ครับรับรองได้ว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของชุมชนต่างๆครับตรงนี้เขามีส่วนร่วมเข้าไปจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับก็แต่สัดส่วนของการที่จัดร้านค้าของชุมชนเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนงานพุทธดนตรีถ้าพุทธดนตรีเนี่ยจะไม่มีงานของร้านอาหารของโรงแรมเข้ามานะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นงานอาหารของโรงแรมเป็นหลักนะครับเพราะเป็นงานเทศกาลอาหารหัวหินแต่ส่วนของร้านค้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ100กว่าร้านซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเป็นช่วงพุและดนตรีจะมีถึง300กว่าร้านขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: มีการคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของรายได้และก็นักท่องเที่ยวค่ะ
0: ก็ปีนี้ก็คาดว่าต้องดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่บอกว่าทุกคนชื่นชมกันมากและเป็นปีที่เข้าเฝ้ารอรับงานเทศกาลอาหารหัวหินในปีนี้เพราะนั้นผมเชื่อว่าการเงินการท่องเที่ยวจะสะพัดนะครับในช่วงเวลาจัดงานเนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจะกระจายไปถึงตั้งแต่แม่ค้าที่ขายของนะครับแล้วก็ส่วนของที่อยู่ในตลาดและส่วนที่ไปขายของหน้างานแล้วก็ส่วนที่เป็นการขนส่งนะครับพวกเมเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะได้ด้วยจนถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารมื้ออื่นที่ไม่ใช่มื้อเย็นก็คิดว่าจะได้กันหมดเลยครับ
1: ในส่วนของสถานที่ที่พักเนาะตรงนี้มีการควบคุมราคาไว้ยังไงบ้างหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงคะ
0: ครับเรื่องที่พักของหัวหินเนี่ยนะครับมันจะมีที่พักหลากหลายซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าหัวหินเนี่ยมีทั้งของถูกแล้วก็มีทั้งของที่คุ้มค่าผมจะไม่เรียกว่าแพงนะครับเพราะว่าอย่าง5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาพักอยู่ตลอดซึ่งถ้าแพงเนี่ยคงไม่มีคนมาพักเพราะไม่คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นที่พักที่คุ้มค่าเพราะเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยตอนนี้เขามาคุ้นกับหินเนี่ยเยอะพอสมควรเขาจะมีที่พักอ่ะที่เขาเข้ามาในช่วงที่เขามาในช่วงเวลาปกติหรือมาในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยกับนักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะรู้ว่าคนจะมาพักโรงแรมที่ไหนที่เป็นของที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วครับ
1: ค่ะในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานอกเหนือจากนี้ค่ะหัวหินมีอะไรที่น่าสนใจอีกคะพอนึกถึงหัวหินปุ๊บต้องมาที่นี่เลย

0: ทะเล
1: ค่ะ
0: ภูเขาใช่
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: แล้วก็หัวหินนั้นได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารจากทั่วโลกเพราะคนมาจากทั่วโลกเราต้องเตรียมอาหารจากทั่วโลกเนี่ยไม่ลองรับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารจากสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้หินนั้นได้เห็นภาพว่านอกจากทะเลนอกจากภูเขาก็ยังมีเรื่องของอาหารจะมีเรื่องของกีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลกอล์ฟเดสติเนชันเนี่ยของ2ทวีปในปี2014ดังนั้นผมเป็นนายกใหม่ๆนะครับรับรางวัลที่ประเทศสเปนก็จากการมาคนที่มาตีกอล์ฟแล้วโหวตให้นะครับถือว่าเป็นกอล์ฟที่คุ้มค่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับผมทราบว่าจากปัจจุบันเนี่ยตีได้วันละ2สนามในอนาคตเนี่ยอาจจะตีได้ถึงวันละ3สนามเพราะทราบว่าสวนเนี่ยอาจจะการมีการเปิดกอล์ฟไนท
1: ์
0: ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวหินจะตีกอล์ฟได้3สนามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถตีกอล์ฟได้วันเดียว3สนามนะครับก็เป็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งครับ
1: ค่ะในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอหัวหินมากที่สุดค่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
0: เป็นกลุ่มของถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยกลุ่มที่ประจำก็คือกลุ่มสแกนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวยุโรปแล้วก็มีจีนนะครับมีอินเดียนะมีไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่เราค่อนข้างจะเยอะครับ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะมีบ้างไหมคะตอนช่วง
0: คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะแบ่งเป็นเทศกาลครับช่วงถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนไทยจะมาเที่ยวหัวหินกันเยอ
1: ะ
0: ก็จะมาเที่ยวเมืองทะเลเมืองทะเลก็จะมี2ทางก็จะไปทางพัทยาชลบุรีแล้วก็จะมาทางใต้ก็จะมาทางหัวหินมาทางพระอำมาทางปากน้ำปานดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนจะมาเที่ยวเมืองทะเลกันนะครับแล้วช่วงหน้าหนาวนั่นก็เป็นต่างชาติเข้ามาครับเพราะหินก็จะดีตลอด
1: อยากให้ท่านนายกยืนยันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปเที่ยวชะอำก็จะอีกราคาหนึ่งถ้ามาหัวหินทุกคนก็จะบอกอู้หัวหินราคาสูงกว่านิดนึงที่ท่านนายกเรียกว่าความคุ้มค่านะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ผมเชื่อว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของค่าที่เรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีความหลากหลายมากกว่าว่าของถูกผมเชื่อเมืองท่องเที่ยวมีทั้งถูกและมีทั้งแพงเช่นกรุงเทพเนี่ยของแพงสุดๆก็อยู่ที่กรุงเทพของที่ถูกที่สุดผมว่าก็ในกรุงเทพก็ยังหาทานได้นะครับอย่างเช่นตามมหาลัยต่างๆตามชุมชนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปมานะครับหลายๆที่ก็ถือว่าเป็นไปทานข้าวต้มข้างทางเนี้ยก็ไม่ได้แพงกว่าหัวหินไม่ได้แพงกว่าพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพราะเนี่ยคำว่าของถูกกับของแพงนั้นกับมือท่องเที่ยวเนี่ยจะหยิบประเด็นไหนมาเป็นตัวตั้งถ้าหยิบของถูกมันก็มีของถูกให้ดูนะครับถ้ามีหยิบของแพงมาพูดมันก็มีของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของถูกของแพงนั้นมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่ถ้าเขาประกอบการสถานประกอบการนั้นเขาขายของได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดขายของแพงไม่คุ้มค่าเนี่ยคนไม่เข้าหรอกครับต้องขายของที่คุ้มค่าราคาสมเหตุสมผลมากกว่าครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านนายกเชิญชวนมาเที่ยวงานหาดกดดอนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ครับก็ช่วงปีนี้นะครับ28 29 30นะครับงานฟู้ดเฟสเทศกาลอาหารหัวหินนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเลยว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้จัดเตรียมร้านค้าได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการโรงแรม5ดาวเข้าร่วมทุกโรงแรมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ46ล้านนะครับซึ่งท่านจะไปไม่มีโอกาสที่จะมาเห็นสภาพนี้นะครับในงานอื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงแสงสีเสียงการแสดงบนเวทีการแข่งขันการทำอาหารนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นภาพที่ท่านประทับใจแล้วก็เรื่องของบอลลูนนะครับบอลลูนที่ถือว่ามากที่สุดในหัวหินตั้งแต่จัดงานกันมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดน้ำพุประกอบดนตรีก็จะถือว่าจะเป็นเต้นตามจังหวะดนตรีนะครับที่ทุกคนนั้นได้ไปฟังเพลงแล้วก็เห็นน้ำพุเนี่ยเต้นตามจังหวะเลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกช่วยยืนยันอีกสักครั้งนึงค่ะว่าหัวหินตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรทีเดียว
0: ครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ครับท่านตั้นเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินนะคะคุณนพพรวุฒิกุลที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หัวหินนะคะยังคงเป็นถิ่นมนต์ขลังเช่นเดิมค่ะและหัวหินไม่เคยหลับค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินได้ตลอดเลยค่ะมาดูความคุ้มค่าของอำเภอหัวหินกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายวันนี้ที่ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ

0: ดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่มาที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ค่ะเรื่องของหนังใหญ่ค่ะเป็นหนึ่งใน3แห่งนะคะของประเทศไทยที่ยังมีการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ยังแสดงหนังใหญ่ให้เราได้ชมกันอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าหนังใหญ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับผมสำหรับหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์นะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยโบราณท่านกล่าวว่าบรรพบุรุษบอกว่าหนังใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณนะครับโดยในตอนนั้นนะครับมีเจ้าอาวาสชื่อหลวงปู่เรืองนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ผู้ที่นำหนังใหญ่เข้ามาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาชื่อครูเปียท่านนำหนังใหญ่ออกมาแสดงตามต่างจังหวัดผ่านมาที่วัดสว่างอารมณ์ของเราท่านศรัทธาในหลวงปู่เรืองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยมอบหนังใหญ่ให้พร้อมกับพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังใหญ่ให้กับหลวงปู่เรืองซึ่งหลวงปู่เรืองท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระภิกษุไม่เหมาะที่จะดำเนินการกิจกรรมทางด้านหนังใหญ่ท่านก็เลยมอบให้กับกำนันชื่อกำนันนวมสุพรรณนครรับพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ทั้งหมดไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็กำนันนวมเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดรับจากครูเปียและถ่ายทอดให้กับลูกบ้านชาวบ้านและชุมชนวัดสว่างอารมณ์ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ต่างๆทั้งหมดไว้ครบกระบวนการเลย
0: ขั้นตอนเลย
1: ทุกขั้นตอนเลย
0: อาจารย์เปียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
1: คุณครูเปียเนี่ยท่านเป็นนายหนังเขาเรียกว่านายหนังเร่ท่านจะแสดงไปทั่วตามจังหวัดต่างๆหลายๆจังหวัดพอมาถึงสิงห์บุรีพอแสดงที่นี่เสร็จแล้วท่านมอบให้หลวงปู่เรืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดงต่อไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป
0: ค่ะแล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่าหนังใหญ่ดั้งเดิมแล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยไหนคะ
1: คุณครูเปียก็บอกว่าหนังใหญ่เนี่ยน่าจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโหรสพชั้นสูงจะมีการแสดงอยู่ในพระราชสำนักในรั้วในวังให้ข้าราชบริพารอมาตย์ทั้งหลายได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับต่อมาเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5หนังใหญ่ถึงได้เริ่มแพร่กระจายออกไปสู่ตามต่างจังหวัดและถึงได้มาที่วัดสว่างอารมณ์ของเรา
0: ค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปว่าหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์เป็นหนึ่งใน3แห่งที่ยังคงมีการเล่นและก็อนุรักษ์อยู
1: ่ครับผม
0: อีก2แห่งก็คือที่ไหนบ้างคะ
1: ครับนอกจากหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของเราแล้วยังมีหนังใหญ่ของวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานจากบรรพบุรุษมีกิจกรรมมีการแสดงสืบสานสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
0: ค่ะต้นกำเนิดเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ตามประวัติน่ะน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันคือพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะค่ะพอมาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นก็คือหลวงปู่เรือง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะท่านได้ต่อยอดเรื่องของหนังใหญ่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหลวงปู่เรืองเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อมีคุณค่าปั๊บท่านได้บอกกำนันนวมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ถึงลูกรุ่นหลานต่อไปเพื่ออนุรักษ์รักษาเขาไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเปียนนั่นแหละนะครับแล้วก็กำนันก็พยายามจะถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งถึงลูกหลานแล้วก็ถึงปัจจุบัน
0: ค่ะอย่างหนังใหญ่ที่จะแสดงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นหนังใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะ
1: ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ.2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังที่เก่าแก่มากนะครับหาชมได้ยาก
0: ค่ะหนังใหญ่ที่จัดแสดงจะเป็นลักษณะของการแกะสลักรูปลักษณ์ของตัวละครอะไรบ้างคะ
1: ครับที่ทำส่วนใหญ่นะครับรูปลักษณ์ในหนังใหญ่ในตัวหนังเนี่ยคือตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทั้งหมดเลยแล้วเรารับมาเนี่ยสามารถแสดงได้เป็นตอนๆ อย่างที่เรารับบทหรือรับวิธีการต่างๆมาเป็นตอน
0: ครับอาจารย์เล่าว่าสมัยที่รัชกาลที่5หนังใหญ่เข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้เล่นกันจริงจัง
1: ยังไม่ได้จริงจัง
0: ค่ะ
1: ก็คือพอหนังใหญ่เข้ามาปั๊บครูเปียเนี่ยท่านมาแสดงหนังมาแค่ว่ามาแสดงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับชมกันเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยคืออะไรประเภทอะไรพอดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์และท่านก็มอบให้หลวงปู่ไว้แล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกให้กำนันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เลยเกิดความรักความชอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเราควรจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทหรือบทการแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
0: ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันทำ
1: ใช่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้าง
0: ค่ะ
1: เราบอกว่าถ้าใครมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเรายินดีครับผม
0: ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีการแตกแขนงในเรื่องของวิชาหนังใหญ
1: ่
0: แตกต่างกันไปเลย
1: แตกต่างกันไปเลยบางคนถนัดอย่างเช่นการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปกรรมหรือหัตถศิลป์ใช่ไหมฮะบางคนก็ชอบทางด้านดนตรีมาเล่นดนตรีในหนังใหญ่นี่ต้องมีดนตรีไทยประกอบมีระนาดมีกลองมีอะไรประกอบนะครับบางคนก็ไปทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีก็เรียกว่าคีตศิลป
0: ์
1: นะครับบางคนชอบทางการเต้นการเชิดการรำก็มาทางด้านนาฏศิลป์นะครับบางคนเอ๊ะก็เก่งทางด้านภาษาสามารถพากย์ได้บรรยายได้ก็กลายเป็นวรรณศิลป์เพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นก็จะในหนังใหญ่เนี่ยจะรวมศิลปะหลายๆแขนงไว้ด้วยกัน
0: ค่ะถือว่าที่นี่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมศิลปะต่างๆให้คงอยู่แต่เราจะเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มารวมกันที่นี่มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังบ้างไหมคะ
1: การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราทำตลอดมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษคือเดิมทีเนี่ยก็คงจะถ่ายทอดกับคนในชุมชนก่อนนะฮะว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะที่ควรจะช่วยกันดูแลรักษาก็เชิญชวนชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าในสมัยโบราณเก่าๆรุ่นก่อนๆโน้นน่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพทำไร่ทำนา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเสร็จจากทำไร่ทำนาก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัด
0: ค่ะ
1: พอมาที่วัดเนี่ยก็มาเรียนรู้แหละได้วิชาแล้วได้วิชาก็มาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังการฟอกหนังการลงหนังการพากย์การแสดงการเชิดการเล่นดนตรีประกอบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ที่วัดนี่เลย
0: ค่ะ
1: ครับทุกวัน
0: ค่ะแล้วเราถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างคะอย่างการแกะหนัง
1: การถ่ายทอดให้เยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากบรรพบุรุษก็มาสู่รุ่นปัจจุบันเดิมๆทีนะให้ผู้ใหญ่ทำก่อนผู้สูงวัยที่บอกว่ามารวมตัวที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งแกะนั่งตอกหนังกันต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยเริ่มเน้นเยาวชนเพราะว่าเราก็ใช้เยาวชนในพื้นที่ก่อนและเราใช้เด็กนักเรียนในเขตบริการใกล้ๆกับเรานี
0: ้
1: เขาเรียนในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังตอกหนังเชิดหนังแสดงหนังทั้งหมดเลยปัจจุบันทำอย่างนี
0: ้ก็มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: จ้าก็ประมาณ160ปีเสร็จแล้ว
0: ค่ะปัจจุบันนี้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
1: ครับผม
0: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการด้วย
1: ใช่ครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีหลายๆฝ่ายนะครับเช่นฝ่าย ดูแลพิพิธภัณฑ์ก็ต้องดูแลว่าหนังเนี่ยเรียบร้อยไหมจะต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรไหมก็ต้องดูแลรักษาไว
0: ้
1: ฝ่ายต้อนรับก็มีฝ่ายมัคคุเทศถ้าใครมาเยี่ยมชมนี่เราก็จะมีมัคคุเทศคอยต้อนรับอยู่ด้านล่างแล้วก็นำขึ้นมาชมข้างบนนี
0: ้
1: ส่วนฝ่ายจัดการแสดงก็รับการแสดงเช่นมีผู้สนใจอยากจะชมการแสดงก็ประสานมาพอประสานมาเราก็จะแสดงให้ช
0: ม
1: ครับผม
0: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ
1: ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงเรื่องราวของตัวหนังทั้งหมดเลยนะครับประวัติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยว่ามีในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีตัวหนังประมาณ300ตัวเศษ
0: คร
1: ับผมก็แสดงหลายๆตอนนะครับที่เราสามารถจะสามารถแสดงให้กับท่านผู้สนใจหรือผู้เชื่อมต่อการมาชมการแสดงได
0: ้
1: ชมได
0: ้แล้วก็มีการจัดแสดงเรื่องของตัวหนังที่เราเห็นนี้ได้นำมาแสดงจริงไหมคะ
1: ตัวหนังเนี่ยที่เราแสดงโชว์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่านะครับซึ่งบางตัวก็ต้องพูดกันตรงๆว่าบางตัวชำรุดเพราะว่าอายุเขาเยอะนะครับประมาณ160กว่าปีเนี่ยชำรุดเราก็จะใช้โชว์เฉย
0: ๆ
1: ส่วนหนังที่เราจะใช้การแสดงเนี่ยเรามีการถ่ายทอดและเรียนรู้แล้วก็ตอกหนังทำหนังขึ้นมาใหม
0: ่ตัวที่แสดงก็คือ
1: หนังที่เราทำขึ้นมาใหม
0: ่แต่อันนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้
1: ใช่จ้ะ
0: ค่ะที่อนุรักษ์ไว้300กว่าตัวเนี่ยเป็นทั้งของเก่าของใหม่หรือของเก่าทั้งหมดคะ
1: จะมีของเก่าและเขามีของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับทั้งสองประเภทนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็รวมแล้ว300ตัวเศษ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างหนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การฟอกหนังการแกะการฉลุเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ความสูงของเขาประมาณสูงประมาณกี่เมตรคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอานำหนังวัวหรือหนังควายนี่เนาะเอามาโดยจะนำมาโดยวิธีการแบบชาวบ้านเนี่ยเขามีการล้มวัวล้มควายกันเป็นตัวๆเลยเนาะแล้วเขาก็แล่ๆเอาแต่หนังมาแล้วก็ไปหมักใส่เกลือหรือปูนขาวเพื่อทำให้เขาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำหนังเนี่ยไปขึงให้ตึงทำตากไว้ให้แห้งแล้วก็มาขูดหนังขูดขนออกให้หมดเมื่อเรียบแล้วเราก็ลอกลายลงไปแล้วก็ถึงได้แกะออกมาเป็นตัวหนังอย่างนี้ซึ่งหนังนี่มีหลายขนาดมีหลายขนาดถ้าขนาดธรรมดาปกติก็ประมาณความสูงประมาณเมตรเศษกว้างประมาณสัก70เซนครับนี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านต้องไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะ2ตัวหรือ3ตัว
0: ค่ะ
1: อันนี้จะต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่า
0: ก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
1: ผมขอเรียนอย่างนี้ครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: อย่างนี้เค้า

0: หนังเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับ
1: ค่ะ
0: ประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได้
1: เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
0: การเชิดครับ
1: การเชิดหนัง
0: การเชิดหนัง
1: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
0: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่หรือศึกเจ้าลบเจ้า
1: คำ
0: ว่าเจ้าลบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปลบด้วยตัวของท่านเอง
1: ค
0: ือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้าลบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ
1: ่
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกหนึ่งคือเรียกศึกพระมกุฎบุตรลบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมกุฎบุตรลบเนี่ยพระมกุฎบุตรลบก็คือเป็นลูกของพระราม กับนางสีดานะครับท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
1: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างคะ
0: ครับผมอยากชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรามีสื่อทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับ
1: ม
0: ี LINE มีเพจแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรามีลงพร้อมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทำ Facebook ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆได้
1: ขอเข้ามาชมการแสดงหนังใหญ
0: ่ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ที่นี่ก็เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน
1: สามารถเดินเข้ามาชมได้เลย
0: มาชมได้เลย
1: ตั้งแต่เช้าถึงเวลากี่โมงครับปิด
0: เราจะเปิดโดยประมาณ9นาฬิกาปิดโดยประมาณ16นาฬิกา
1: ค่ะก็สามารถมาไหว้พระมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ
0: ่ครับผม
1: ที่วัดสว่างอารมณ
0: ์
1: ที่นี่ค่ะถ้ามาเป็นหมู่คณะจะมาชมแล้วก็
0: ชมการแสดง
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอยากติดต่อไปแสดงนอกพื้นที่ได้ไหมคะ
0: โอ้ครับยินดีครับคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะครับเป็นมหรสพชั้นสูงเนี่ยที่บางงานเนี่ยจัดไปเพื่อจะแสดงเป็นงานสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลและหนังใหญ่เนี่ยการแสดงเนี่ยต้องแสดงอันดับตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีลิเกมีละครอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่หนังใหญ่ต้องแสดงเป็นอันดับแรกเปิดเขาเรียกเปิดการแสดงครั้งแรกหน้าเวทีนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นหนังใหญ่ต้องเป็นสิริมงคลในการแสดงครั้งแรก
1: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
0: งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะเปิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานโบสถ์สมโภชงานเฉลิมฉลองไปได้หมดนะครับไปได้หมดทุกงาน
1: ก็จะมีทั้งผู้อนุรักษ์วงการหนังใหญ่ก็คือนักแสดงปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างไหมคะเข้ามาร่วมสนับสนุน
0: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัดของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญต่างๆเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมศวประสานมิตรก็มาครับก็รวมทั้งหน่วยงานชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็คือมีการสนับสนุนให้จัดฝึกอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม
1: ่ๆ
0: สืบสานสืบทอดอนุรักษ์ให้เรียนรู้ต่อกันมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ทุกปี
1: ค่ะอย่างพิธีไหว้ครูนี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: การไหว้ครูครอบครูเนี่ยเราจะจัดประมาณข้างขึ้นเดือน6หรือเดือน8หรือเดือน9นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็

0: ท่านใดที่สนใจเรื่องการไหว้ครูครอบครูจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะ
1: ครับค่ะค่ะเป็นงานประจำปีที่ได้รับการตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหา
0: จ้ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยภายในวัดเนี่ยสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างคะ
0: ในวัดนี่นอกจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรายังมีโบสถ์หลังเดิมหลังเก่านะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เรืองสร้างไว้ซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ด้านในก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะรุ่นโบราณร้อยกว่าปีอยู่ในภายในวาดสีเป็นรูปพุทธประวัติอะไรประมาณนั้นเราอีกที่หนึ่งเดิมมีมณฑปลอยพระพุทธบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ด้านล่างแต่ณวันนี้เรานำไปประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงปู่ด้านหน้าแล้วเพราะนั้นท่านมาก็อาจจะได้กราบลอยพุทธบาทจำลองเนาะเพราะว่าเป็นสิริมงคลเดินทางมาแล้วก็มากราบพระพุทธบาทจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: หลวงปู่เรืองเนี่ยก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
0: จ้าใช่ครับ
1: ค่ะท่านก็ที่จังหวัดสิงห์บุรีถือว่ามีพระอาจารย์มีหลวงปู่ที่ประชาชนนับถือมากถ้ามาจังหวัดสิงห์ถ้ามาจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็สามารถนอกจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วยังแวะไหว้พระได้อีกมีทั้งพระยืนพระนั่งแล้วก็พระนอน
0: จ้าจ้า
1: ค่ะ
0: ครบเลยครับทั้ง3แบบนะ
1: ค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ซึ่งจังหวัดเองก็มีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเร
0: ื่อง
1: นี้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยค่ะเรามีแนวทางที่จะต่อยอดอย่างไรต่อไปค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์เนี่ยตรงนี้แนวทางที่เราจะต่อยอดได้ประสานกับจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองสิงห์บุรีคือพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องจัดการแสดงนะครับซึ่งในห้องจัดการแสดงเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างนักรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้จำนวนน้อยเราก็มีแนวทางจะขอสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นโรงเรือนหรืออาคารโรงละครขึ้นมาด้านล่างอีกที่หนึ่งอันนี้แนวทางนะครับแนวทางเราได้ประสานไปทางจังหวัดแล้วก็ขณะนี้กำลังดำเนินการมาสำรวจแล้วว่าเขาเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะสร้างโรงละครที่รองรับผู้มาเยี่ยมชมได้มากขึ้นก็แนวทางกำลังมาพูดคุยกันอยู
1: ่ค่ะถ้ามีโรงละครนี้เราก็สามารถจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากมาศึกษาเรียนรู
0: ้
1: ได้ชมอย่างแบบว่าเต็ม
0: ที่ได้เต็มที่เลย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์เองอะค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ครับความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้สืบทอดมาทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วนะครับและความภาคภูมิใจสูงสุดณวันนี้ทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการประเมินจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกโลกตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราได้ดำเนินการส่งไปยังองค์กรยูเนสโกแล้ว
1: ค่ะเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันของทั้ง3แห่งเลย
0: ทั้ง3แห่งเลยครับ
1: ค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนี้เราก็จะภูมิใจมาก
0: ภูมิใจมากภูมิใจมากดีใจอ
1: ยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนรวมถึงเยาวชนค่ะร่วมส่งเสริมหนังใหญ่ค่ะให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหนังใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนะครับซึ่งขณะนี้เราพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นที่ชื่นชอบและก็เป็นการแสดงที่มีคุณค่าซึ่งเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะศึกษาและเรียนรู้ไว้นะครับหรือท่านผู้สนใจถ้าต้องการจะมาเรียนรู้มาศึกษาก็ยินดีต้อนรับก็ขอฝากว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อคงอยู่คู่ชาติไทยและเป็นมรดกของโลกในอนาคตสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนานครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วนี่ก็คือหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งเป็นศิลปะที่ค คู่ชาติไทยมาช้านานค่ะที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วีระพงษ์เอี่ยมละออนะคะประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์วีระพงษ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความสามารถและความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งอนาคต

0: ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคณะครูและสถานศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมพร้อมพูดคุยกับคณะอาจารย์ถึงเบื้องหลังการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันและเส้นทางสู่ความสำเร็จของผลงานที่ได้รับการยอมรับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวไกลได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมก้าวสู่โลกในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยแนวทางการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายการลงมือปฏิบัติจริงและการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนล้วนเกิดจากแนวการบริหารจัดการศึกษาและการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมถึงแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จค่ะ
2: ในส่วนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับบริบทโดยรวมนะครับปัจจุบันโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับมีพื้นที่35ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเรามีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย78คนนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหาร3ท่านนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรอง2ท่านนะครับรวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย75ท่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเรามีนักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 1,026 คนนะครับแบ่งเป็น30ห้องเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น18ห้องเรียนแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย12ห้องเรียนครับในส่วนของวิสัยทัศน์และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับก็คือโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอบจ.สระแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมครับซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์นี้นะครับก็จะนำไปสู่จุดเด่นของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมที่ทั้งตัวบุคลากรเองแล้วก็บุคคลภายนอกที่มองเข้ามาที่จะเห็นเด่นชัดเลยก็คือการดำเนินการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือโรงเรียนอีโคสคูลแล้วก็การดำเนินการของการจัดการเรียนสอนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งหรือโครงงานเป็นฐานนั่นเองที่เป็นจุดเด่นที่มองเห็นเด่นชัดของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมครับครับสำหรับการค้นหาแล้วก็การต่อยอดหลักๆของเราก็จะผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วการดำเนินการต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแนแนวหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆของโรงเรียนนะครับที่นักเรียนได้ค้นพบแล้วก็ต่อยอดตัวเองโดยผ่านการความร่วมมือของครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานะครับรวมไปถึงครูแนแนวนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าให้เชื่อมโยงชิ้นงานของนักเรียนที่โดดเด่นนั่นก็คือโรงเรียนของเรามีโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือเป็นกิจกรรมโปรเจกต์เรียนมาร์กบายอีโคสคูลซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่5แล้วเป็นเวทีสำหรับให้นักเรียนเนี่ยแต่ละห้องได้นำโครงงานที่เป็น best practice เนี่ยของแต่ละห้องเนี่ยได้มาประกวดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเวที Project Learn Mark by Eco School แล้วก็เพื่อเฟ้นหาโครงงานที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะต่อยอดส่งต่อไปประกวดในเวทีต่างๆภายนอกโรงเรียนนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญในการส่งเสริมนักเรียนนะครับในส่วนของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School กับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยโรงเรียนของเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยการที่ท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีนโยบายให้ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โด

0: การใช้ประเด็นของสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมประเด็นของสุขภาพแล้วก็ประเด็นของชุมชน3ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่นำไปใช้ในการทำโครงงานนะครับดังนั้นประเด็นของการทำโครงงานของนักเรียนเนี่ยจะบูรณาการกับประเด็นของเรียน Eco School นะครับไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่กว้างจนเกินไปแต่ด้วย3ประเด็นของ Eco School ก็ครอบคลุมทุกโครงงานแล้วก็ทุกความสนใจทุกความถนัดของนักเรียนอยู่แล้วนะครับและซึ่งปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ดำเนินการโรงเรียน Eco School เนี่ยได้รับการประเมินแล้วก็ประกาศให้เป็นโรงเรียน Eco School ระดับ0แล้วด้วยนะครับครับในด้านของการสนับสนุนเรานอกจากในส่วนของโรงเรียนแล้วต้นสังกัดนะครับก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมทุกๆโครงการทุกๆการประกวดอยู่แล้วนะครับทุกๆประสบการณ์ต้นสังกัดเองโรงเรียนเองมีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรงบประมาณอย่างเต็มที่ในทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้ทุ่มเทกับความสนใจแล้วก็ปัญหาที่อยากจะแก้ของนักเรียนหรือโครงงานที่สนใจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลในเรื่องของทรัพยากรต่างๆซึ่งโรงเรียนสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับก็ในส่วนของการพัฒนาครูเนาะโรงเรียนของเราก็มีการส่งเสริมนะครับให้คณะครูของเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งกับหน่วยงานภายนอกเองรวมถึงกระบวนการ PLC กันภายในโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการที่สนับสนุนให้คุณครูได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพแล้วก็ตามความสนใจที่จะมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งผ่านกระบวนการ Grow Model นะครับในทุกๆภาคเรียนอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับสิ่งที่คาดหวังนะในตัวผู้เรียนน่ะก็สิ่งนึงแหละที่จะมอบให้นักเรียนก็คือเรื่องของรางวัลที่เรียนจะได้เนาะมันจะนำไปต่อยอดในการเรียนต่อบ้างในใช้การใช้ชีวิตบ้างแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากรางวัลที่เรียนจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพเนาะประสบการณ์ต่างๆที่จะไปพบเจอในการประกวดแข่งขันต่างๆรวมไปถึงทักษะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบการคิดสร้างสรรค์ทักษะเราเนี่ยจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งของโรงเรียนเองของชุมชนเองที่จะสามารถนำทักษะที่ได้เราเนี่ยไปปรับใช้เนาะแล้วก็เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะสามารถเป็นนวัตกรของอบจ.สระแก้วแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไปครับนี่ก็คือความคาดหวังของเราครับ
1: จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายหนึ่งในผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนคือการพัฒนา AI แพลตฟอร์มที่เกิดจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกว่าจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันนักเรียนต้องผ่านทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ทดลองพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกขั้นตอนความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนนำไปสู่ความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในระดับจังหวัดมาได้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของผลงาน AI แพลตฟอร์มชิ้นนี้ครูมีนักเรียนอย่างไรและต้องผ่านกระบวนการใดบ้างกว่าจะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จ
2: งานชิ้นนี้นะครับที่นักเรียนได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มครับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วอ่ะจังหวัดสระแก้วเรานักท่องเที่ยวครับเขาหาข้อมูลได้ลำบากยาก

0: นะครับนักเรียนเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ชาวจังหวัดอื่นนะครับสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วได้อย่างรวดเร็วครับแล้วโรงเรียนเรานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.สุนิสาสาลีพวงท่านได้มีนโยบายให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานครับประมาณตั้งแต่ปี2565นะครับทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นักเรียนมีวิธีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมานะครับงานชิ้นนี้เหมือนกันครับนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาปัญหานั้นมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับเราได้หัวข้อจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เลือกว่าเราจะทำส่วนไหนครูก็แค่เป็นโค้ชให้นักเรียนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการท่องเที่ยวดีไหมมันน่าสนใจนักเรียนก็เอาหัวข้อนี่ครับไปต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มจนได้รางวัลชนะเลิศมาครับแพลตฟอร์มชิ้นนี้นะครับนักเรียนเขาได้ออกแบบได้คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเลยครับเขาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นคนสนใจนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสนใจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วครับครูไม่ได้แนะนำอะไรเขามากเลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดเลยครับครูเขาจะคอยดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเด็กๆตรงไหนที่เด็กมีปัญหาเขาก็จะมาบอกเราก็จะไปช่วยเขานะครับแล้วก็คอยติดตามงานว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับช่วยเขาในสิ่งที่เขายังขาดอยู่อย่างเงี้ยครับตอนก่อนที่ยังไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ลองผลิตแพลตฟอร์มชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้รางวัลแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่เด็กได้นะครับเด็กก็ได้ชิ้นงานที่มันว้าวสำหรับจังหวัดสระแก้วครับผู้ใหญ่เขาก็เห็นแพลตฟอร์มนี้ครับเขาก็สนับสนุนให้เด็กๆได้ทำต่อไปจนมันให้มันสำเร็จนะครับเป็นชิ้นงานระดับจังหวัดครับจังหวัดเขาก็เอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับคนที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวเขาสามารถไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ครับ
1: จากมุมมองของครูผู้สอนเบื้องหลังความสำเร็จของผลงาน AI แพลตฟอร์มไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากการเรียนรู้การลงมือทำและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนตลอดกระบวนการพัฒนาผลงานนักเรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งการคิดและการออกแบบการพัฒนาแพลตฟอร์มการทดลองใช้งานรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะแล้วสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามองบทบาทของตัวเองในการพัฒนา AI แพลตฟอร์มอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและจากประสบการณ์ทั้งนี้พวกเขามีแนวคิดที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตอย่างไรไปฟังเรื่องราวจากเจ้าของผลงานตัวจริงและมุมมองของน้องๆ นักเรียนกันค่ะ
2: ตัวชิ้นงานที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะที่เราทำขึ้นมานะครับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมี AI Local ก็คือ AI ที่เจาะจงเกี่ยวกับจังหวัดของเราก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายกันเราเลยอยากจะนำมาไว้ในที่เดียวซึ่ง AI ตัวนี้มันก็สามารถตอบเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของจังหวัดสระแก้วได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถถามมันได้มันก็ตอบได้แล้วก็มีแผนที่ในจังหวัดสระแก้วที่มีข้อมูลแดชบอร์ดได้ว่าแบบในอำเภอนี้มีอะไรบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีระบบวางแผนท่องเที่ยวอัจฉริยะนักท่องเที่ยวก็สามารถกรอกไปได้เลยครับว่ามาเที่ยวกี่วันนะครับมีงบเท่าไหร่มากับใครบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษก็สามารถกรอกได้ AI มันก็จะเจเนเรตออกมาให้เราเป็นแผนการเดิน

0: ากได้เลยครับผมก็เป็นคนเขียนโค้ดนะครับแล้วก็พร้อมให้ AI เนี่ยช่วยออกแบบเว็บมาให้เราการใช้ AI ครับการพร้อมไปให้ AI เนี่ยผมได้พร้อมให้ตัว AI เนี่ยเยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องพร้อมยังไง AI ถึงจะสามารถตอบเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นเพราะว่าในห้องเรียนที่เรามาเรียนกันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับ AI มากเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยสำหรับความยากของตัวระบบที่เราทำขึ้นมาครับก็คือการระบบหลังบ้านนะครับเราต้องลิงก์ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AI ที่เราต้องไปเอา API มาแล้วก็เชื่อมเข้ากับเว็บของเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากสำหรับผมที่ต้องเรียนรู้ใหม่ด้วยครับผมก็ได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์มากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ทำพวกเว็บไซต์นะครับในโรงเรียนของเราก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนที่แบบเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บการเขียนโค้ดมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยได้เรียนรู้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะตอนแรกที่ได้เริ่มจากไอเดียนะคะก็คือได้เป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วก็รู้สึกว่ามีไอเดียที่แบบหลากหลายมากค่ะในหัวตอนนั้นแล้วก็ได้รับบทเป็นหัวหน้าทีมค่ะที่เป็นผู้ช่วยในการคิดเรื่องเราอยากจะทำเรื่องอะไรก็คือได้เป็นเกี่ยวกับการใช้ AI มาตอบแชทบอทนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะค่ะในด้านของอุปสรรคนะคะก็เรื่องของฐานข้อมูลค่ะของการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเวลาที่เราเซิร์ชฐานข้อมูลเข้าไปเนี่ยค่ะข้อมูลมันกระจัดกระจายซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือให้หน่วยงานของทางภาครัฐภาคส่วนของจังหวัดอะค่ะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แล้วก็ฐานข้อมูลกับเราของเราเนี่ยเป็นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วค่ะคือชุมชนเนี่ยเขาก็จะได้รายได้จากตรงนี้เป็นการเผยแพร่ผ่านทางของจังหวัดสระแก้วแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีรายได้ผู้ประกอบการก็เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นนักท่องเที่ยวก็เที่ยวได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: และนอกจากผลงานด้านเทคโนโลยีและ AI ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียนแล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจซึ่งเกิดจากการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาใกล้ตัวนั่นคือผลงานแผ่นคลุมดินนวัตกรรมที่เกิดจากการสังเกตตั้งคำถามและลงมือทดลองของนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนตลอดกระบวนการจากแนวคิดเล็กๆที่อยากพัฒนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าทดลองและปรับปรุงผลงานจนเกิดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเริ่มต้นได้จากทุกความคิดหากเราเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำจริงแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบอะไรจากการลงมือทำและพัฒนาผลงานด้วยตนเองและอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและต่อยอดความคิดของนักเรียน
3: ในส่วนชิ้นงานที่เราผลิตขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของแผ่นคลุมดินอัจฉริยะนะครับก็คือมีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดของวัชพืชได้ในขณะเดียวกันก็มีการเติมแต่งในส่วนของกำจัดแมลงได้ในการเก็บความชื้นเก็บแร่ธาตุไว้ได้ทำให้แผ่นคลุมดินเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าที่จะแค่ป้องกันวัชพืชขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมสามารถอ่านชิปบนแผ่นคลุมดินแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อให้เห็นค่าได้ว่าแปลงเกษตรของเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างมีวัชพืชเกิดขึ้นมีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีโรคทางพืชเกิดขึ้นก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ลงสู่การป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับเป็นระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ให้ผู้ควบคุมแปลงคือหวังผลว่าในอนาคตการใช้งานในรูปแบบของภาคการเกษตรขนาดใหญ่ที่สามารถจะควบคุมตอบโจทย์ได้ทันท่วงทีของการดูแลแปลงเกษตรของเรานะครับในส่วนของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของโรงเรียนอีโก้สคูลนะครับตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอีโก้สคูลระดับสูงแล้วนะครับก็คือมีการในการสอนในรายวิชาของวิทยาศาสตร์ที่แทรกในเรื่องของการเกษตรเข้าไปครับเป็นวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรชีววิทยาทางการเกษตรเด็กได้ลงสู่การปฏิบัติในเกือบทุกๆคาบของสัปดาห์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัญหา

0: ออกแบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงตอบโจทย์ได้จริงแล้วลงสู่แล้วก็นํามาสู่เรื่องการเป็นชิ้นงานขึ้นมาให้ได้ใช้งานได้จริงนะครับเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วครับและประกอบกับในรายวิชาที่ผมสอนคือรายวิชาชีววิทยานะครับก็ว่าด้วยเรื่องการเกษตรพันธุ์พืชอยู่แล้วครับคือเมื่อเราเปิดประเด็นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเข้าไปคอยดูแลคือปัญหาครับเมื่อการทำงานแล้วมันเกิดปัญหาสิ่งที่เราต้องคอยให้คำปรึกษาเขานะครับไม่ใช่ทำให้เขาแต่เขาต้องทำจนเกิดปัญหาแล้วร่วมการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ใจชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับในการใช้งานรางวัลที่ได้รับมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นการตอบคำถามเขาว่าสิ่งที่เขาคิดเขาทำนั้นถูกต้องแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีสิ่งตอบแทนมาในรูปแบบของรางวัลนะครับชิ้นงานที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคิดขึ้นมาแต่สิ่งที่เด็กได้รับคือความสำเร็จในเรื่องของการคิดกระบวนการครับการแก้ปัญหาการคิดการทำงานอย่างเป็นทักษะกระบวนการแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะไปได้รางวัลกลับมานะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของนักเรียนเขานะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนแค่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจุดประกายให้เขาคิดให้เขาสร้างเขาทำพอรางวัลได้มาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเขาเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับ
1: จากแนวคิดและมุมมองของอาจารย์ผู้สอนเบื้องหลังผลงานแผ่นคลุมดินยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงตั้งแต่การร่วมกันคิดค้นคว้าทดลองและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางทุกขั้นตอนล้วนเป็นประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามีบทบาทอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ระหว่างการพัฒนาผลงานได้พบกับความท้าทายอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นรวมถึงประสบการณ์ทั้งนี้ได้มอบทั้งความรู้และแรงบันดาลใจอะไรให้พวกเขาบ้างและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรไปฟังเรื่องราวและความรู้สึกจากน้องๆ นักเรียนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินกันค่ะ
2: ชิ้นงานของพวกเรานะคะคือแผ่นคลุมดินอัจฉริยะเพื่อยกระดับแปลงเกษตรมูลค่าสูงค่ะก็คือแผ่นคลุมดินของพวกเราจะทำมาจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วก็ยังใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีจึงสามารถดูแลแปลงเกษตรได้อย่างมีความเหมาะสมและก็ทั่วถึงค่ะคุณครูจะให้พวกหนูได้ลองทำในทุกๆขั้นตอนค่ะคอยแนะนำแล้วก็ถามคำถามให้พวกหนูได้ลองไปหาคำตอบเองได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะคอยแนะนำว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคอยแนะแนวทางให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็พวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ยังดีใจที่ได้ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยมีการลดขยะชีวมวลค่ะสิ่งที่พวกหนูได้รับมีทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ค่ะหนูได้มีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรมนี้ไปในการแข่งประกวดค่ะซึ่งนวัตกรรมของพวกเรานะคะเป็นแผ่นคลุมดินอัจฉริยะที่ย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วสกัดจากเปลือกมันสับปะหลังถ่านไบโอชาแล้วก็กากกาแฟร่วมกันค่ะโดยหนูได้เอาเปลือกมันสับปะหลังค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะนำมาต้มกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็จะใส่โซดาไฟในปริมาณที่เหมาะสมนิดนึงค่ะประมาณปลายช้อนแล้วก็พอต้มจนเปื่อยแล้วประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดร่วมกับกากกาแฟแล้วก็ถ่านไบโอชาค่ะแล้วก็พอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต้มกับน้ำยางพาราอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเทใส่ในเฟรมค่ะให้ขึ้นเป็นรูปแผ่นคลุมดินแล้วก็จะนำไปตากไว้ให้แห้งค่ะค่ะในการทำแผ่นคลุมดินของพวกหนูค่ะพวกหนูพบปัญหาก็คือแผ่นคลุมดินค่ะมันขึ้นรูปได้ยากเนื่องจากเปลือกมันสับปะหลังเนี่ยมีแป้งถึงจะให้ความหนืดแต่ว่าก็ขึ้นรูปได้ยากค่ะพวกเราก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาค่ะว่าจะเอายังไงดีอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากรายวิชานี้ก็คือได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ในภายในห้องเรียนค่ะได้ออกมาสำรวจลงพื้นที่ค่ะได้พบเจอปัญหาค่ะก็สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อใน ในงานวิจัยการทำแลบต่างๆค่ะในระดับปริญญาตรี

0: ีค่ะ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้พาคุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของโรงเรียนเขาชะกันวิทย์หนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการคิดการลงมือทำและการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านเทคโนโลยีและ AI ผลงานด้านการเกษตรหรือแนวคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆทุกผลงานล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจึงไม่ได้มีเพียงแค่รางวัลหรือความสำเร็จบนเวทีแข่งขันแต่คือการที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะคิดด้วยตนเองรู้จักแก้ปัญหากล้าทดลองกล้าลงมือทำและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้และเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ยังมีผู้บริหารและคณะครูที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจของตนเองเพราะเมื่อการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนความรู้ก็สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเรื่องราวของนักเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเยาวชนได้รับโอกาสและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนความคิดเล็กๆก็สามารถเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนี่คุณเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
2: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
1: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
2: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
1: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
2: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนั้นทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
3: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
4: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาลุยสกัดขยะพิษข้ามแดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกหลายหน่วยงานบุกตรวจตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์แหลมฉบังเผย11เดือนจับกลุ่มมูลค่ากว่า234ล้านบาทรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7หลังปรับปรุงโฉมใหม่เต็มรูปแบบพร้อมรองรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและกิจกรรมสำคัญอย่างครบวงจร
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนกำลังจับตาไปที่ผลแถลงของกกต.คดีหัวสว.นะคะซึ่งณเวลานี้เพิ่งจะได้เริ่มแถลงซึ่งก็รอดูผลจะออกมายังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ผลที่จะออกมา3ประเด็นด้วยกันคือ1เนี่ยก็คือยกฟ้องทั้งหมดทั้ง229รายชื่อ2ก็คือสั่งฟ้องทั้งหมดทั้ง229รายชื่อและประเด็นที่3ก็คืออาจจะมีฟ้องบางรายยกฟ้องบางรายแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวต้องรอผลจากการแถลงของกกต.ซึ่งหลายคนก็จับตาดูอยู่ว่าจากนี้ไปผลพวงทางการเมืองจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปยังไงบ้างแต่ว่าณเวลานี้เราคงต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันมากหน่อยนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนประชาชนในหลายพื้นที่นะคะว่าให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ประชาชนควรระวังฝนที่ตกต่อเนื่องและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากสาเหตุก็เกิดมาจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเวียดนามตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้เร่งแก้ปัญหาดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วหลังจากที่พบอาคารหลายจุดนะคะได้รับความเสียหายจากพื้นดินทรุดตัวโดยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยพบว่าอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนะคะมีรอยแตกร้าวและพื้นทรุดตัวโดยวิศวกรก็ประเมินค่ะว่าอาคารบางส่วนอาจจะไม่มั่นคงทางจังหวัดจึงได้มีการสั่งการให้ปิดพื้นที่เสี่ยงห้ามนักเรียนเข้าใกล้โดยเด็ดขาดพร้อมเตรียมล้อมเขตอันตรายป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นนะคะพบว่าสาเหตุสำคัญก็มาจากน้ำฝนแล้วก็น้ำจากหมู่บ้านไหลมารวมกันในพื้นที่เดียวทำให้ดินอุ้มน้ำมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสไลด์ทางจังหวัดจึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมถึงพิจารณาเบี่ยงทางน้ำและชะลอความเร็วของน้ำในขณะเดียวกันนะคะทางปภ.จังหวัดน่านก็จะร่วมกับโรงเรียนซักซ้อมแผนอพยพและกำหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยหากเกิดฝนตกหนักหรือว่าพบการเคลื่อนตัวของดินเพิ่มขึ้นส่วนในระยะยาวนะคะแผนทางจังหวัดกำลังพิจารณาย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่บริเวณท้ายหมู่บ้านเนื่องจากว่าพื้นที่เดิมอยู่ในเขตเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงโดยย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับระดมกำลังเจ้าที่พร้อมรถน้ำและรถดับเพลิงเร่งควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณบ้านปรังล่าสุดครับสามารถจำกัดพื้นที่เพลิงได้บางส่วนพร้อมกับมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเกรงว่าไฟอาจจะลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนได้เจ้าหน้าที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้ระดมกำลังควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณหมู่ที่2บ้านปลางตำบลท่ากำชำหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ครับก็มีการเร่งสกัดแนวไฟแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับทางด้านของคุณนุรดีอับดุลราฮิมในอำเภอหนองจิกรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหนองจิกได้มีการมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกองค์ขออภัยครับสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำผู้นำท้องที่และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งควบคุมสถานการณ์และมีการประสานรถบรรทุกน้ำรวมถึงรถดับเพลิงจากหน่วยงานในจากกองพันทหารช่างที่15ที่มาสนับสนุนการดับไฟในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทีนี้ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ยังคงต้องตรึงกำลังแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกับเตรียมรถน้ำรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีถ้าหากว่าไฟเนี่ยกลับมาปะทุหรือลุกลามอีกครั้ง
2: สภาพอากาศทั่วไทยนะคะก็ยังคงแปรปรวนเหนือเนี่ยต้องระวังเรื่องของน้ำฝนที่ตกนะคะภาคใต้ตอนนี้ทำไมมีไฟเกิดขึ้นนะคะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่อยุธยานะคะไปติดตามเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักโดยเพิ่มความปลอดภัยการเดินเรือลดต้นทุนขนส่งพร้อมทั้งดันเศรษฐกิจริมน้ำค่ะนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักโดยมีนายเดชาธรชาวะเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับจุดแรกค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าเยี่ยมท่าเรือศาลาลอยที่อำเภอท่าเรือก่อนที่จะลงพื้นที่ไปดูสภาพตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกอำเภอนครหลวงรวมถึงติดตามงานเขื่อนป่าสักระยะที่2บริเวณวัดทองทรงธรรมและวัดเกาะแก้วเกษมมดาเกษมดารามนะคะโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันตลิ่งพังควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการเดินเรือส่งเสริมการขนส่งทางน้ำเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและช่วยลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนด้วยส่วนทางด้านแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักนะคะรวม52กิโลเมตรโดยงานระยะที่2ตอนที่1และตอนที่3ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะส่วนตอนที่2อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี2570ขณะที่ตอนที่4ถึงตอนที่8อยู่ในแผนงบประมาณและเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะก็จะช่วยให้การเดินเรือมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นป้องกันที่ดินและทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมยกระดับภูมิทัศน์ยาม
3: าดูบรรยากาศการรวมพลังคัดค้านครับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมให้ข้อเท็จจริงในครั้งนี้กรณีสภาพผืนป่าซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของชลประทานชาวจันทบุรีและใกล้เคียงครับมารวมตัวกันโอ้โหมากกว่าพันคนครับมีการชุมนุมเป็นมันมีการชุมนุมกันนะครับบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นไปด้วยความสงบมีเวทีปราศัยแล้วก็มีการจัดจำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้เป็นค่าจัดกิจกรรมตามเจตนารมณ์คัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดรวมถึงการจัดตั้งโรงทานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปักหลักฟังการปราศัยจากผู้คัดค้านที่มาจากหลายภาคส่วนทางด้านของคุณสมภพสิริสว่างเครือข่ายคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมก็ออกมาบอกว่าการรวบรวมรายชื่อของพี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดจะนำรวบรวมแล้วก็ไปเสนอนะครับยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้พิจารณาเพิกถอนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนดครับ
4: ครงการของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับกระบวนการต่อไปเนี่ยหลังจากที่มติครม.อนุมัติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการแห่งชาติต้องเพิกถอนพื้นที่เพื่อให้กรมชลประทานได้สร้างได้คราวนี้รายชื่อที่เราเก็บไปเนี่ยครับเราจะไปยื่นต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินะครับโดยบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นครับคือยิ่งเยอะมากเราก็จะทำให้คณะกรรมการอุทยานเนี่ยได้พิจารณาว่ามีประชาชนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะผมคิดว่ามันอินฟินิตี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นหลักเท่าไหร่หรอกแต่จริงๆเรายื่นเจตนารมณ์ว่าเราอ่ะไม่เห็นด้วยนะครับกับมติที่จะเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นอย่างที่บอกครับว่าเขา15ชั้นเนี่ยมันเป็นป่าระบบนิเวศที่มีคุณค่านะครับป่าราบต่ำที่มีเป็นบ้านของสัตว์ป่าจำนวนเยอะจำนวนมากโดยเฉพาะช้างที่มีจะกี่กว่าตัวครับไม่นะกลุ่มผมคัดค้านมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วครับเพียงแต่ว่าสังคมอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็ทำข้อมูลว่าอ่าววังตะโนดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราไม่ได้มาค้านวันนี้ครับเราทำข้อมูลมานานแล้วเพียงแต่วันนี้เนี่ยคนเห็นด้วยกับเราเยอะขึ้นนะครับข้อมูลเราถึงมวลชนดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยว่าที่เราจะเพิ่งมาเริ่ม
3: โดยในช่วงสายก็จะมีการขึ้นเวทีปราศัยของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็มีนายสนธิลิ้มทองกุลมีมาร์คพิทบูลและตัวแทนชาวบ้านอีกหลายคนครับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นและความจำเป็นของแหล่งน้ำต้นทุนในภาคเกษตรขณะที่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเองก็ไม่ต้องการให้นำเรื่องน้ำมาใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างอ่างเพราะเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหรือ EEC เป็นหลักในขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลนักจัดรายการชื่อดังและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับได้เดินทางมาให้กำลังใจกับพี่น้องชาวจันทบุรีและกล่าวถึงกรณีการผันน้ำไปช่วยภาคอุตสาหกรรมหรือ EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายจังหวัดบอกว่ามีกลุ่มนายทุนนะครับที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลักดันเพราะนั้นขอให้คนจันออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของบ้านตนเองรวมถึงฝากคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนกรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดถึงแม้จะเป็นเรื่องของกรมชลประทานก็ตาม
5: ส.ส. 500คนในสภาไม่มีใครแม่งสนใจสักคนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ผิดหวังคือส.ส.ที่พรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีก็ไม่ออกมาคัดค้านอะไรทั้งสิ้นหรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อันนี้ด้วยตัวเองได้ผลประโยชน์แล้วชาวบ้านเขาไม่เห็นหัวชาวบ้านหรอกสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ต้องการป้องกันตัวเองว่าตัวเองไม่เกี่ยวแต่ตัวเองลืมไปว่าตำแหน่งตัวเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะแล้วตัวเองเนี่ยถึงแม้ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและ

0: ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกรมชลประทานแต่ตัวเองในฐานะเป็นรัฐมนตรีดูแลเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต้องแสดงทีท่าให้ชัดเจนว่าตัวเองต้องการจะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยหรือเปล่าน
1: อกจากนี้ครับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาด้วยนะครับพร้อมกับข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จะได้นำเสนอในเรื่องของปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ตัวเลขจำนวนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆที่ได้สำรวจแล้วแล้วก็ได้ยื่นคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมองว่านายชัยวัฒน์ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนจันทบุรีโดยกำเนิดก็เลยไม่สามารถที่จะยื่นคัดค้านได้ส่วนในวันนี้เนี่ยตนเองดีใจมากครับที่ได้เห็นชาวจันทร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ก็เลยได้เดินทางมาแล้วก็ร่วมให้ข้อเท็จจริงซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ตรงกับของกรมชลประทานที่นำเสนอออกไปก่อนหน้านี้ครับ
2: ผมเองส่วนหนึ่งก็ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายมาตลอดแต่ว่าเสียงดังเท่ากับคนจันทร์ไม่ได้หนึ่งอ่ะผมเคยไปฟ้องศาลปกครองเพราะว่าตอนที่ไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองเห็นว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงว่าผมไม่ใช่คนจันทบุรีแล้วก็ไปร้อง ESA การสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้ขอเพิกถอนศาลก็เห็นว่าการมีส่วนได้ส่วนเสียควรจะเป็นคนจันมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้คนจันลุกขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วก็มีพลังมากกว่าแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดีใจที่คนจันเนี่ยลุกขึ้นมาและในส่วนที่ผมมีเนี่ยก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจแปลงวางแปลงสำรวจชนิดไม้ชนิดสัตว์ป่าจำนวนต้นไม้ปริมาตรไม้ซึ่งมีความแตกต่างกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ ESA ของกรมชลประทานเราบอกเลยว่าถ้าพูดแบบชัดๆของผมคือของเขาเนี่ยไม่มีข้อเท็จจริงซึ่งไม่ตรงกับแม้กระทั่งชนิดป่าเองเนี่ยยังไม่ตรงด้วยซ้ำจำนวนสัตว์ป่าก็ไม่ตรงแบบหน้ามือหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการจะเอา ESA มาเป็นอะไรอ่ะมาเป็นตัวประกันในการที่จะยื่นและประกอบในการอนุมัติโครงการเนี่ยมันไม่ชอบตั้งแต่แรก
3: ส่วนข่าวนี้นะคะทางการจีนก็ตรวจพบพิรุธนะคะจึงแจ้งมาทางการไทยโดยตำรวจก็ร่วมกับกรมการปกครองรวบชายชาวจีนนะคะวัย67ปีหนีคดีฆาตกรรมจากจีนนะคะก่อนที่จะถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยใช้ชีวิตในพัทยามาอย่างยาวนานกว่า30ปีพบว่าทำธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาทพร้อมทั้งทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดมูลค่าเกือบ100ล้านบาทค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะได้เปิดปฏิบัติการจับกุมชายชาวจีนวัย67ปีหลังจากที่ตรวจพบว่าหลบหนีคดีฆาตกรรมจากประเทศจีนเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยและใช้บัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจในเมืองพัทยามานานกว่า30ปีการจับกุมครั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้นำหมายจับศาลจังหวัดพัทยาเข้าจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือว่านายซูซานชาวจีนอายุ67ปีที่บ้านพักในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบว่าชายคนดังกล่าวนี้นะคะมีชื่อเดิมว่านายซูซานและก็มีประวัติถูกทางการจีนออกหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงตั้งแต่ปี2533หรือราวประมาณปี36ปีก่อนที่องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือว่าอินเตอร์โพลจะออกหมายแดงติดตามตัวในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ระบุค่ะว่าหลังจากที่พบว่าหลบหนีออกมาจากประเทศจีนนายซูซานเดินทางผ่านประเทศเมียนมาก่อนที่จะเข้ามายังไทยและในปี2544นะคะได้สวมสิทธิ์บุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากจนได้บัตรประชาชนไทยในชื่อว่านายสุชาติสุรชัยหลังได้บัตรประชาชนไทยค่ะผู้ต้องหาก็เข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองพัทยาที่ มีชื่อเกี่ยวข้องกันกับบริษัทอย่างน้อย5แห่งทั้งธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาทคดีนะคะเริ่มจากถูกตรวจสอบอย่างจริงจังหลังจากที่ผู้ต้องหานั้นเดินทางไปประเทศจีนและทางการจีนก็พบความผิดปกติด้านเอกสารก็เลยขอประสานมายังกระทรวงมหาดไทยของไทยก่อนที่ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองจะตรวจพบจะมีการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็พบข้อสงสัยเรื่องของการสวมสิทธิ์จนนำไปสู่การออกหมายจับระหว่างที่ตรวจค้นบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบห้องใต้ดินที่มีการดัดแปลงจากพื้นที่สระว่ายน้ำภายในก็จะเก็บวัตถุโบราณและพระเครื่องจำนวนมากนะคะจึงได้ยึดไว้ตรวจสอบพร้อมอายัดทรัพย์สินหลายรายการทั้งโฉนดที่ดิน11แปลงเนื้อที่รวมประมาณ10ไร่และรถยนต์อีกกว่า6คันรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 89.5 ล้านบาทนายณฤชานะคะระบุว่าจะขยายผลตรวจสอบขั้นตอนการออกบัตรประชาชนในพื้นที่ของอำเภอพบพระรวมถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลและการเนรเทศส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนะคะกล่าวว่าคดีฆาตกรรมในประเทศจีนยังไม่หมดอายุความโดยฝ่ายไทยจะดำเนินคดีในส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งตัวกลับไปให้กับทางการจีนดำเนินคดีพร้อมทั้งเดินหน้าตรวจสอบเครือข่ายนอมินีและชาวต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์คนไทยอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ทหารและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับรวมถึงฝ่ายปกครองสระแก้วได้สนที่กำลังสกัดการลักลอบข้ามแดนจับชาวต่างชาติได้21คนนะครับบริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาพอเข้าไปสอบสวนเนี่ยพบชาวบังกลาเทศ20คนนะครับอ้างว่าถูกหลอกไปทำงานในปอยเปตกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดได้ร่วมกับกองร้อยฐานพรานที่1301ชุดปฏิบัติการข่าวที่2กำลังบุรพาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วและยังมีฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนมาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติระหว่างจุดตรวจอ66ถึงอ67บ้านหนองปลือหมู่7ตำบลผ่านศึกก็ไปพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยครับที่กำลังเดินเท้าตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด21คนครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นชาวบังกลาเทศ20คนอายุก็อยู่ระหว่าง20ถึง46ปีมีชาวกัมพูชาอีก1คนครับอายุ34ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำทางโดยทั้งหมดครับไม่มีเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องส่วนชาวบังกลาเทศเนี่ยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าก่อนหน้านี้ถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานกับบริษัทที่มีชื่อว่าโซโดไทยคอมพานีซึ่งอยู่ในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่พอภายหลังต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศก็เลยให้ทางบริษัทเนี่ยติดต่อชาวกัมพูชาให้พาข้ามชายแดนมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยบริษัทเป็นผู้จัดการเรื่องการติดต่อทั้งหมดแต่ระหว่างที่กลุ่มดังกล่าวนะครับกำลังเดินเท้าข้ามเข้ามาในฝั่งไทยเจ้าที่ซึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่ก็ตรวจพบแล้วก็เข้าควบคุมตัวไว้ก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวชาวบังกลาเทศทั้ง20คนพร้อมกับชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่นำพาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบนำพาบุคคลข้ามแดนต่อครับ

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะเดินหน้าขยายผลคดีบัญชีม้าหลังจากที่จับผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินเว็บพนันออนไลน์สืบสวนต่อนะคะก็พบเบาะแสเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหาบัญชีให้กับเครือข่ายพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำโดยพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้นำพยานหลักฐานยื่นขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามแนวทางการสืบสวนผลการปฏิบัติการนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายวรายุทธ์ตากกระโทกอายุ30ปีพร้อมทั้งตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro Max 1เครื่องเป็นของกลางโดยในเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรณีเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือว่าไขข่าวเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นภายหลังการจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อไป

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วันนี้ครับช่วงไทยช่วยไทยจะพาไปกินขนมปังบัตเตที่ย่างเตาถ่านหอมๆเลยครับแหมเครื่องนี้แน่นเต็มแท่งครับแล้วก็ต้องกินคู่กับมะละกอดองสูตรลุงวุฒิพูดแค่นี้นะครับบอกเลยว่าคำเดียวนี้ไม่พอนะครับยิ่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยจากแท่งละ50บาทเหลือจ่ายแค่20บาทครับอร่อยจุกๆแบบนี้แต่ราคาน่ารักมาก
1: นี่ค่ะของดีเมืองอารัน
2: ถ้าพูดถึงของกินง่ายๆแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาในอารัญญประเทศหนึ่งในนั้นต้องมีขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยขนมปังแท่งยาวๆเครื่องแน่นๆทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็รสชาติแบบไทยๆในคำเดียวเริ่มจากขนมปังแท่งยาวเอาไปย่างบนเตาถ่านจนด้านนอกกรอบหอมแล้วก็ผ่าทาเนยตามด้วยซอสหมูแดงรสเข้มข้นก่อนอัดเครื่องเข้าไปแบบไม่หวงทั้งหมูแดงหมูยอพริกไทยดำหมูเส้นทอดแตงกวาผักชีต้นหอมแบบที่เรียกกันว่ากัดไปคำไหนก็เจอเครื่องกันจริงๆค่ะแต่ที่เด็ดอยู่ที่มะละกอดองสูตรลุงวุฒิที่เขาเตรียมเอาไว้เป็นเครื่องเคียงเพิ่มความกรุบเปรี้ยวหวานแล้วก็ความแซ่บนะคะช่วยตัดรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
1: ความแซ่บอยู่ตรงนี้ค่ะ
3: มีที่เด็ดคือลุงพยายามย่างให้ขนมปังให้มันกรอบนอกนุ่มในทุกคนกินแล้วจะไม่เหนียวขนมปังไม่เหนียวครับผมแล้วก็เรามีทีเด็ดคือมะละกอกินคู่กันมันก็ตัดเลี่ยนได้กินแล้วอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยร้านเราเน้นความสะอาดครับผม
4: ถ้าตื่นทันผมจะรีบมาซื้อบัตเต้ก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าหลังช่วงบ่าย2บ่าย3ไปบางทีเขาจะไม่อยู่นะครับผมขายหมดก่อนสุดยอดครับผมอร่อยมาก
2: แม้ขนมปังบัตเตจะมีที่มาจากฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าลุงวุฒิเขาเติมรสชาติเข้าไปแบบไทยๆจนเป็นเอกลักษณ์ราคาแท่งหนึ่งก็แค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะ
5: เงินเข้าแล้ว100บาท
3: ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าจากที่คนไม่มีตังค์ซื้อก็ได้ตัวนี้แหละช่วยครับช่วยได้เดือนหนึ่งก็หลักพันเหมือนกันครับ
4: สุดยอดเพราะช่วยในเรื่องของบางทีเรามีเงินไม่พออย่างนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยมาช่วยถ่วงดุลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าช่วยเซฟงบได้เยอะเลยครับ
2: 20บาทผ่านโครงการนะคะได้ทั้งขนมปังย่างเตาถ่านหอมๆเครื่องแน่นๆมะละกอดองสูตรเด็ดแถมยังสะอาดแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยสำหรับใครที่ผ่านอรัญญประเทศอย่าลืมนะคะลองมาแวะชิมขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยอรัญญประเทศค่ะ

0: ส่วนทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะได้มีการเปิดOne Platform for Skill Development รวมหลักสูตรออนไลน์กว่า967หลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็คนทำงานได้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมตั้งแต่ทักษะดิจิทัล AI ภาษาการขายการบริการไปจนถึงทักษะวิชาชีพเพิ่มโอกาสทำงานและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะโลกการทำงานวันนี้เปลี่ยนเร็วนะคะทั้งจากเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ส่งผลให้ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องมีการเปลี่ยนตามไปด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้เดินหน้าผลักดันโครงการ One Platform for Skill Development เปิดโอกาสให้แรงงานประชาชนและสถานประกอบกิจการได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งนำหลักสูตรไลน์ขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว967หลักสูตรครอบคลุมทั้งการขายการบริการทักษะดิจิทัล AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพหลากหลายสาขาผู้เรียนสามารถที่จะเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ตลาดกำลังต้องการอย่างเช่นเทคนิคการขายการบริการที่เป็นเลิศแนวคิด customer centric หรือว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ารวมถึงการใช้ generative AI ช่วยการวางกลยุทธ์การขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรัฐบาลนะคะต้องการที่จะลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ให้ทุกคนนั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานรองรับอาชีพใหม่และสร้างรายได้ในอนาคตนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนสถานประกอบกิจการนะคะนำหลักสูตรในระบบไปใช้พัฒนาทักษะพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประชาชนผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเลือกดูหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่ oneplatform.dsd.go.th ค่ะ
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7หลังจากที่ปรับปรุงแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและประชุมสัมมนานายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงให้มีความพร้อมสมบูรณ์เพื่อจัดกิจกรรมรองรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาขนาด150ที่นั่งครับโดยมีนายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงในช่วงเช้าประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดทุ่งสะพานตำบลชากไทยอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีโครงการนะครับได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง 3,760,000 บาทเป็นอาคารหอประชุมขนาด150ที่นั่งตั้งใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐานตามระบบสารสนเทศส่วนในช่วงบ่ายครับได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและสะท้อนปัญหาไปยังผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางสู่ภูมิภาคให้มีความคล่องตัวมากขึ้นจากนั้นก็มีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรโดยมีนางพัทธิลาฟูคณะพร้อมด้วยวิทยากรร่วมดำเนินกิจกรรมนันทนาการและละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
0: ส่วนทางด้านชาวตำบลวัดโบดที่อำเภอพนัสนิคมนะคะได้ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครกค่ะวิถีชุมชนเก่าแก่ที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะโดยปัจจุบันถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกพร้อมผลักดันให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ศาลาการประเรียนวัดโบดอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเปิดงานประเพณีตักบาตรขนมครกตำบลวัดโบดประจำปี2569ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชุมชนอย่างคึกคักประเพณีตักบาตรขนมครกนะคะสืบทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและจัดขึ้นในช่วงกลางพรรษาของทุกปีโดยชาวบ้านจะช่วยกันนำข้าวเจ้าแช่น้ำแล้วก็นำมาโม่ด้วยโม่หินก่อนที่จะผสมกับกะทิและน้ำตาลแล้วก็หยอดลงไปในเตาขนมครกดินเผาเมื่อสุกนะคะก็นำไปถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความสามัคคีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยปัจจุบันนะคะประเพณีตักบาตรขนมครกวัดโบสถ์ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของท้องถิ่นและเป็นแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้โดยจังหวัดชลบุรีค่ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจำปี2569ภายในงานก็ยังมีสีสันด้วยการแข่งขันขูดมะพร้าวโดยผู้ที่ชนะนะคะสามารถขูดมะพร้าวได้ถึง5ขีดท่ามกลางเสียงเชียร์และบรรยากาศสนุกสนานของคนในชุมชนค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Amazing ผ้าขาวม้าสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชีวิตนำภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนคาดหวังเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าครับแล้วก็สร้างรายได้กับผู้ประกอบการพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนางพัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรม Amazing ผ้าขาวม้าสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กิจกรรมได้มุ่งประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานครับมีการสาธิตตั้งแต่การปั่นฝ้ายกรอได้และทอผ้าด้วยกี่กระตุกจากป่าชุมชน4หมู่บ้านพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปก็คือทอผ้าและมัดย้อมครับมีแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าขาวขออภัยครับแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้านะครับแล้วมีตลาดจำหน่ายผ้าขาวม้าแล้วก็ของดีเมืองสระแก้วรวมถึงการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนมีการจัดงานบูรณาการร่วมกับมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วก็เพื่อที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก้าวสู่ระดับสากลครับ
0: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะได้เปิดงาน EEC Sustainability Expo 2026นะคะที่จังหวัดระยองพร้อมทั้งได้มีการมอบตรารับรอง EEC Select Best Service 2026ให้กับผู้ประกอบการคุณภาพ21รายค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเป็นประธานเปิดงาน EEC Sustainability Expo 2026พร้อมมอบตรารับรองมาตรฐาน EEC Select Best Service 2026ให้แก่สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน21รายการคัดเลือกนะคะพิจารณาจากมาตรฐานสำคัญ5ด้านค่ะครอบคลุมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการผลิตและการให้บริการการสร้างคุณค่าตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในงานนะคะยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะเชื่อมจากมาตรฐานไปสู่โอกาสทางการตลาดและทำให้สินค้าและบริการคุณภาพจากพื้นที่ EEC เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ดร.จุฬากล่าวนะคะว่าโครงการ EEC Select Best Service เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ EEC มุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถปรับตัวรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจสมัยใหม่ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ EEC Select Best Service นะคะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายรับรองคุณภาพแต่ว่ายังเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคใหม่สร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อให้การเติบโตของพื้นที่ EEC สามารถสร้างประโยชน์และรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: จังหวัดระยองครับเปิดสะพานข้ามแม่น้ำระยอง2แห่งด้วยกันครับเชื่อมพื้นที่เมืองเก่ายมจินดาพร้อมปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยวชูรูปแบบใช้ชื่อว่าสะพานเก๋งจีนครับสะพานนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนไทยเชื้อสายจีนครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสินค้าท้องถิ่นที่บริเวณถนนยมจินดาตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดสะพานข้ามแม่น้ำระยองจำนวน2แห่งครับตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำระยองบริเวณเมืองเก่าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้โครงการนี้นะครับดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานจังหวัดระยองและเทศบาลนครระยองใช้งบประมาณหลังการประมูล25,500,000 บาทจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร28,500,000 บาทนอกจากการก่อสร้างสะพานแล้วครับยังมีการปรับปรุงทางเดินเท้าพื้นที่สีเขียวระบบไฟส่องสว่างภูมิทัศน์ริมตลิ่งและติดตั้งป้ายสื่อความหมายเพื่อยกระดับพื้นที่เมืองเก่าให้สวยงามและรองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นจุดเด่นของสะพานทั้ง2แห่งครับก็คือการออกแบบในลักษณะสะพานเก๋งจีนโดยนำสถาปัตยกรรมจีนโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของชุมชนยมจินดาซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนและยังเชื่อมโยงกับศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับบอกว่าสะพานไม่ได้มีหน้าที่เพียงเชื่อมการเดินทางแต่ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาคารเก่าแก่ของเมืองระยองได้สะดวกขึ้นทั้งเรือนไม้อาคารสไตล์โคโลเนียลและอาคารที่ซ้อนฝีมือช่างไหหลำขณะเดียวกันครับยังช่วยกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสำหรับการพัฒนาระยะต่อไปครับจังหวัดก็มีแผนปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองและแม่น้ำระยองรวมถึงระบบไฟและองค์ประกอบต่างๆเพื่อที่ให้เมืองเก่ายมจินดาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน
2: ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องในชุมชนยมจินดาครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่โดยเป็นของชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตครับก็ได้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนเมืองระยองครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเดินทางมาสักการะบูชาศาลเจ้าแม่ทับทิมเนื่องจากบริเวณของเดิมนะครับแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นี่เราเลยตัดเส้นทางนี้เพื่อรถบัสจอดได้แล้วก็เจ้าเดินเยี่ยมชมตัวเมืองระยองในอดีตแล้วก็กราบไหว้สักการะบาทเจ้าทับทิมกราบไหว้ศาลหลักเมืองกับบริเวณนี้ก็หนึ่งจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในคลองแม่น้ำระยองให้เป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดครับแล้วก็ระบบไฟตอนนี้ก็จะมีการเป็นการก่อสร้างศาลหลักเมืองจำลองนะครับบริเวณเนื้อที่ก็ประมาณ2 ไร่วันนี้องค์การมหาส่วนจังหวัดระยองได้ตั้งงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้วครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมบางอย่างที่หลายคนคิดว่าแค่หยอกล้ออาจเข้าข่ายคุกคามทางเพศและมีผลทางกฎหมายได้นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ค่ะชวนเช็คให้ชัดนะคะแบบไหนควรหยุดแบบไหนเสี่ยงผิดกฎหมาย

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะสอบไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผนึกกำลังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกรมศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยตรวจตู้สินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์แหลมฉบังครับพอเข้าไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าผลงาน11เดือนนะครับจับกลุ่มมูลค่าได้กว่า234ล้านบาทนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยกระทำผิดตามอนุสัญญาบาเซลณสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาท่าเทียบเรือฮัชชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอล D1 จังหวัดชลบุรีโดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้ามาร่วมต้อนรับพร้อมด้วยนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมล

0: กรรมเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมรอบ11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ก็คือตุลาคม2568ครับถึงสิงหาคม2569กรมศุลกากรสามารถจับกุมสินค้ากระทำผิดได้รวม187คดีน้ำหนัก 9.67 ล้านกิโลกรัมครับมูลค่าของกลางเนี่ยกว่า234ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมและเศษพลาสติกอีกกว่า 300,000 กิโลกรัมทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเรื่องของการจัดการปัญหาขยะมลพิษในปัจจุบันนะครับว่าจำเป็นต้องใช้ยาแรงครับเนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าเป็นจำนวนมากกระทั่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามถ้าหากผลลัพธ์สร้างความเสียหายต่อประเทศโดยเฉพาะการนำกากสารพิษไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดครับนี่คือคำพูดความรู้สึกของนายสุชาติชมกลิ่นครับ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระราชรัตนวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะโปรยดอกไม้บริเวณโดยรอบจากนั้นขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมโดยตลอด2ข้างทางนะคะมีประชาชนมารอรับขบวนเป็นระยะเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ส่งมอบครั้งนี้ผ่านพิธีบวงสรวงและตัดเมื่อวันที่20สิงหาคม2569ก่อนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาดำเนินการแปรรูปได้ไม้ท่อนจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นรวมปริมาตร 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้ได้ประสานคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ก่อนนำไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตามแบบแผนที่กำหนดทั้งนี้ไม้จันหอมเป็นไม้เนื้อแข็งมีกลิ่นหอมและใช้ในพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีแนวทางอนุรักษ์ด้วยการปลูกทดแทน10ต้นต่อการนำไปใช้1ต้นเพื่อสืบสานรักษาพันธุ์ไม้จันหอมให้คงอยู่ต่อไป
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนามข่าวท้องถิ่นครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอ้ยแจ๊ดไปกินข้าวกัน
1: พี่ไปกันเถอะครับถึงผมไม่ด้วยก็ไม่สนุกหรอก
0: เฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานนะ
1: ไปกันเถอะครับ
2: เอางั้นนะ

ครับผมกินกินอะไรดีวันนี้คิมไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนทุกอย่างมันไร้ความหมาย

0: สวัสดีครับผมคิมฮีโร่สายแข่งประจำออฟฟิศดูเหมือนว่ามีคนต้องการกำลังใจนะหยุดก่อนเพื่อนนี่อาจจะไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดานะแต่มันคือร่างกายส่งสัญญาณเตือน
1: อีกแล้วเหรอครับ
0: งั้นเราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสันเกตรุ่งฤทธิ์นะครับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผม
3: สำหรับเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับเรื่องของความเครียดหรือก็อารมณ์เศร้านี่มันเรื่องปกติทั่วไปของคนเรานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของอารมณ์เศร้าต่างๆเหล่านั้นมันคงอยู่ต่อเนื่องยาวนานเกินกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดูอีกทีนึงว่าเอ๊ะเราเริ่มมีเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วหรือยังสำหรับสาเหตุของภาวะซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมีได้หลากหลายสาเหตุนะครับเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับทั้งจากชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่าเกิดว่ามีความเครียดอยู่เรื้อรังต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของความภาวะซึมเศร้าได้นะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการมีพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นะครับก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันนะครับสำหรับการป้องกันเนี่ยการลองพยายามมองหากิจกรรมหรืองานอดิเรกต่างๆเพื่อช่วยคลายเครียดเนี่ยครับก็จะช่วยให้เรื่องของอารมณ์ก็ดีขึ้นได้บ้างนอกจากนี้ก็อาจจะลองรู้เรื่องของความเครียดต่างๆเหล่านั้นว่ามีทางออกแก้ไขหรือสามารถที่จะดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะไม่มีทางออกจริงๆมีใครที่เป็นคนที่ช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้หรือเปล่าก็มองดูคนรอบๆตัวของเรานะครับนอกจากนี้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้อารมณ์และร่างกายจิตใจก็จะดีขึ้นตามมาด้วยนะครับสำหรับการรับมืออย่างฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกตัวว่าเรามีความเครียดจนมากเกินไปแล้วนะครับลองมองหาคนรอบๆตัวดูนะครับเขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้หรือไม่นอกจากนี้คนรอบข้างเองนะครับก็ควรที่จะเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาต่างๆของคนที่เขามาเข้ารับคำปรึกษาการแค่เพียงรับฟังนะครับไม่ตัดสินเขาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่มีเรื่องของภาวะซึมเศร้าก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจเขานะครับ
0: ภารกิจสำเร็จใครที่เครียดบ่อยนอนไม่หลับกินไม่ลงอาจเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้อาการคือเศร้าหมองแยกตัวหมดความสนใจจากสิ่งรอบตัวป้องกันโดยการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายออกกำลังกายหรือพักผ่อนให้เพียงพอขจัดความเครียดหรือปรึกษาผู้อื่นกินอาหารที่ดีและตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงถ้าอาการฉุกเฉินรีบปรึกษาจิตแพทย์หรือพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้เพราะโรคนี้รักษาได้ทั้งด้วยยาและจิตบำบัดถ้าอยากรู้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323อยากรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยง่ายๆรับมือกับอาการป่วยได้อย่างชาญฉลาดติดตามได้ที่ฮีโร่สายแข็งออฟฟิศสายป่วนที่รามาชาแนลนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ
4: โอ้โหไม่ได้แล้วนะคะ
5: อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี
4: ้ก็เราก็อยากจะหาพิธีกรนั่นแหละแต่ว่าเราคัดเลือกนะครับแล้วก็รายการเราอ่ะจะลดเวลาลงนะครับก็คือว่าเราทำทุกวันเลยนะ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ผมว่าเราต้องหารูปแบบใหม่แล้วก็หาความเปลี่ยนใหม่บ้างแปลกใหม่เราจะทำจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็ยังไปออนแอร์ช่องหมายถึงว่าพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็น Nation NBT อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังทำสัญญาเรื่องของพันธมิตรเรื่องของการออนแอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดติดตามเราก็คือว่าจันทร์พุธศุกร์นะฮะก็จะมีพิธีกร2คนไอ้โทษครับพิธีกร1คนแล้วก็คุณหมอ2คนมาตอบถามกันในรายการเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับน่าจะเป็นวันที่1ตุลาคมมั้ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปดูอีกทีนึงก่อนแล้วเราจะหากิจกรรมมีของแจกด้วย
5: อ๋อค่ะ
4: บริษัทที่มาทํารับรายการเราบอกว่าจะมีของแจกก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจกอะไรนะฮะถ้าเกิดแจกบ้านและที่ดินผมก็จะรอเลยนะแต่ว่าวันนี้เราแจกอันนี้ไปก่อนนะท่านผู้ชมนะเหมือนเดิมนะฮะกล่องยานะฮะอย่าลืมนะครับคำถามของท่านผู้ชมทุกคำถามยังมีประโยชน์กับเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะฮะคือเรื่องที่อยากจะรู้เกี่ยวกับสุขภาพอะผมว่ามันมีประโยชน์กับหลายคนอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมว่าส่งคำถามมาให้เราเลยนะคะอยู่ในนี้ปุ๊บส่งเข้ามาเราจะเก็บคำถามท่านผู้ชมมาถามในรายการนี้เนี่ยวันนี้มีตรง5คำถามนะครับถามคำถามเข้ามาแล้วก็ติดแฮชแท็กลัคคิวหมอรามาแล้วก็แฮชแท็กรามาชาแนลนะครับแล้วเราก็จะเก็บคำถามนั้นมาถามนะฮะแล้วก็สุ่มแจกกล่องยานะฮะ นะครับอืมแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาบอกเขาบอกจะมีของแจกเยอะนะฮะเยอะมากนะครับติดตามเราก็แล้วกันนะครับ
5: เผื่อแบบว่าถ้าผู้ชมแบบว่าได้รับของแจกเดิมๆไปแล้วต้องแบบใหม่ๆอัปเดตมาเริ่มเดือนใหม่ของใหม่ค่ะ
4: นะครับก็วันนี้เราก็จะมาจริงคุยกับอาจารย์โบเรื่องมะเร็งนะแต่ก่อนคุยนะผมขอเมาส์ก่อนอาจารย์
5: ค่ะค่ะ
1: ไหนดามีเรื่องอะไรเมาส์อยากรู้ด้วย
4: เมาส์คนไข้เมาส์คนไข้แต่เราไม่บอกชื่อนะเมาส์คนไข้นะคือเมื่อเช้าผมตรวจไข้
5: ค
4: นไข้อายุประมาณ80กว่าแหละ80กว่าเป็นคุณลุงผู้ชายคนหนึ่งนะฮ
5: ะ
4: ถ้าเป็นบางคนก็บอกคุณตานะผมชอบเรียกคุณลุงนะฮ
5: ะ
4: ก็80กว่าแหละเป็นเบาหวานก็มาหลายปีละเป็นเบาหวานหลายปีกินยาก็หลายตัวน้ำตาลสะสม9กว่าอาจารย
5: ์
4: 9.5
5: ค่ะ
4: แล้วก็ค่าไตก็เสื่
5: อม
4: แต่ค่าไตเขาเสื่อมมาแล้วนะ
5: ค่ะ
4: เสื่อมมาระยะหนึ่งละค่าไตเนี่ยของเขาก็อยู่ในเรื่องของระดับ3กว่าถ้าภาษาหมอเราว่า 3B มันจะเกือบ4แล้วนะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ให้ยาหลายตัวมากแล้วก็ให้ยาช่วยเรื่องไตละแล้วก็น้ำปกติอาจารย์น้ำตาล9กว่านี้ไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่จะต้องพิจารณาว่าจะต้องฉีดยาแล้วหรือเปล่าเนาะอาจารย์
4: ใช่ไหม
5: ค่ะคือยาหลายตัวละ
4: คือเขาก็มาแล้วผมก็ส่งเขาไปเจอกับหมออายุรกรรม
5: ค่ะ
4: อายุรกรรมโรคต่อมในท่อเขาก็ให้ยาฉีด
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ให้ยาฉีดไปแต่ว่าที่ผมกังวลอ่ะ
5: ค่ะ
4: คือคุณลุงอ่ะเขาก็มีลูกหลายคนเนาะ
5: ค่ะ
4: มีลูกหลายคนก็คนที่อยู่กับคุณลุงเนี่ยไม่ได้มาด้วย
5: ค่ะ
4: ฮะคนที่มาเป็นลูกอีกคนนึง
5: ไม่ได้อยู่กับคนลง
4: ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ผมเข้าใจนะคือเข้าใจแหละว่าเราต้องเปลี่ยนเวรกันไง
5: ค่ะ
4: คือคนที่ดูแลแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่สามารถจะพามาได้คนที่ว่างมาก็ต้องสลับเปลี่ยนเวรมาถามประวัติผมก็ถามว่าน้ำตาลน่ะสูงอ่ะเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะคุณหมอไม่รู้ก็ยากแล้วนะเพราะว่าคือให้ยาไป 5-6 ตัวละยาลดน้ำตาลนะท่านผู้ชมนะจริงๆยาลดน้ำตาลก็มีหลายกลุ่มนะมี 5-6 ตัวละแล้วก็ยาไขมันละไขมันอะไรก็คุมได้ความดันก็คุมได้แต่น้ำตาลยังคุมไม่ได้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับอาหารละ
5: ค่ะใช่
4: ซึ่งถามคุณลุงก็ไม่ก็ตอบเท่าไหร่ก็เลยถามคนดูแล
5: ค
4: นดูแลก็ตอบไม่ได้ขอยาเพิ่มแต่ว่าค่าไตเน
5: าะค่ะไตเริ่มไม่ดีใช่ไหมคะ
4: คือค่าไตคือแบบเวลาการทำงานของไตมันเสื่อมมากเราจะเพิ่มยาเพิ่มขนาดก็ลำบากถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: จะเพิ่มยาเข้าไปอีกตัวนึงก็ลำบาก
5: ค่ะ
4: คือเราก็กลัวผลข้างเคียงอีก
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โหมันพยายามมากเลย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้ว ไปเจอกับอายุรกรรมเขาก็จะให้ยาฉีด
5: ค่ะ
4: แล้วฉีดหลายครั้งอ่ะ
5: ค่ะ
4: ก็คนดูแลต่างหากโหเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริง
5: ใช่ค่ะรักษายากนะคะต้องดูแลกันอย่างดีเลยทั้งคนไข้ญาติเองด้วยอะไรเงี้ย
4: ว่าการดูแลผู้สูงอายุญาติจะมีส่วนสำคัญมากจริงเข้าใจแหละว่าผู้สูงอายุอายุ80กว่าเขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้เขายังกินยาได้แต่ว่ามันคงไม่ 100% หรอกต้องมีคนหมายถึงว่าต้องมีคนดูแลต้องมีคนจัดยาให้แต่คงอาจจะไม่ไปยุ่งไปจัดยาทุกมื้อแต่ว่าอาจจะดูเป็นระยะเนาะไม่งั้นก็จะกินไม่สม่ำเสมอหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องอาหารการกินก็สำคัญนะครับจัดยามเลยค่ะคุณหมอเอาเพิ่มโอ
5: ้แค่นี้ก็เยอะแล้วเนาะ
4: ใช่ไหมคือ ทุกวันนี้ก็ได้จากผมไปเนี่ยประมาณสัก 8-9 ตัวละมีหมอเจ้าอื่นนะ จริง
5: ๆหลายเจ้าม
4: ีต่อมลูกหมากอีกมีอุรกรรมต่อมไรท่ออีกโอ้โหแล้วมันจะสับสนมันต้องค่อยๆมาไล่เรียงกัน
5: ค
4: ือบางทีมันก็ยากนะจริงๆผมชอบมากนะถ้าเกิดว่าคนดูแลมาด้วยเนี่ยผมจะได้ถามไถ่ว่ากินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กินได้ไหมหรือกินอะไรทำไมน้ำตาถึงขึ้นหรือเป็นยังไงเราไม่ได้จะไปจับผิดแต่เราจะมาช่วยกันหาวิธีแบบให้น้ำตาลคุมได้อ่
5: ะ
4: ผมว่ายากเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าอาจารย์เจอไหมแต่ว่าอาจารย์เจอนี่สนใจ
5: ก็เจอบ้างเหมือนกัน แล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราสักแต่ปรับยาให้ยาอย่างเดียวเนาะ เราเองก็คงอยากรู้ว่าแบ็คกราวด์ที่บ้านเขาแบบมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องอาหารหรือการบริหารยาหรือเปล่ากินยาโอเคไหมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราได้ผู้ที่ดูแลโดยตรงที่บ้านมาคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะให้ข้อมูลได้ดีมากขึ้นหรืออย่างน้อยแล้วก็แน่ใจได้ว่าเรื่องยาเรื่องกินอะไรมันไม่ได้มีปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ใช่นะครับตรงนี้มีคนหนึ่งผู้สูงอายุนี่ที่ก่อนจริงๆอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าเรื่องมะเร็ง
5: คือ
4: เรื่องมีอายุแล้วเรื่องของมะเร็งก็หมายถึงว่าเซลล์มันก็จะเสื่อมก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วมีคนนึงอาจารย์อายุ94ละเป็นผู้หญิงอายุ94ยังเดินแข็งแรงน
5: ะ
4: แล้วก็มาหาผมมาทุกครั้งมาคนเดียวเลยนะ
5: โอ้โหเก่งมาก
4: แล้วก็น้ำหนักก็ลดลง
5: ค่ะ
4: คือพอคนสูงอายุเนี่ยอยู่มา90กว่าปีละตอนเนี้ยฟันก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยกินอะไรก็ไม่ค่อยเอนจอยไม่ค่อยอร่อยหรือกินก็ได้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องของอาหารทางการแพทย
5: ์
4: ที่เราต้องเสริมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือหลายคนหลายบ้านนะมาบอกผมเลยนะว่าจะหาอะไรให้คุณพ่อคุณแม่กินดีก็คือว่ากินได้น้อยลงเนื้อสัตว์ก็เคี้ยวลำบากเพราะฟันไม่ดีผักก็เคี้ยวลำบากก็คือต้องมีแต่กินได้แต่ขนมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันโปรตีนก็อาจจะไม่พอนะครับเรื่องของธาตุเหล็กก็อาจจะไม่พอเรื่องของไอ้เม็ดเลือดก็จางก็อาจจะต้องเสริมอาหารทางการแพทย์ตอนนี้อาหารทางการแพทย์ก็มีหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณหมอเขาจะแนะนำว่าให้เหมาะว่าเป็นผู้สูงอายุปกติหรือผู้สูงอายุเกี่ยวกับเบาหวานต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไหมอะไรเงี้ยนะก็ถ้าไม่งั้นก็โปรตีนที่เราแนะนำก็เป็นพวกไข่นะฮ
5: ะ
4: ไข่ขาวไข่แดงก็ได้หมดนะครับแต่ขอให้กินกินไข่บ่อยๆก็มีคนไข้มาบ่นอีกลูกสาวหมอบอกให้กินไข่ลูกสาวก็ต้มไข่ให้นะฮะคุณป้ามาเจอ3เดือนหมอไม่ไหวแล้วทุกวันนี้จะเป็นไข่ต้มอยู่แล้วน่าจะน่าเป็นไข่ต้มแล้วกินไข่ทุกวันเลยนะฮะก็มีเมาพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวก่อนถามอาจารย์เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการคัดกรองโรคมะเร็งหลายคนคงอยากได้แน่เลยนะคะถามอาจารย์ก่อนว่ามะเร็งเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกับผู้สูงอายุฮ
5: ะ
4: จำเป็นไหมมะเร็งอ่ะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นหรือว่าจริงๆคนอายุน้อยมันไม่ค่อยเกิดมะเร็งหรอกหรือเกิดได้หมดทุกอายุเลยฮะ
5: จริงๆเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งก็เจอที่อายุน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จริงอยู่ว่ามะเร็งเนี่ยมันเจอมากขึ้นในผู้สูงอายุแหละเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกพอเราใช้ชีวิตมานานๆพวกเซลล์ที่มันเสื่อมลงต้องมีการซ่อมแซมมันก็อาจจะมีการซ่อมผิดซ่อมพลาดมีการเสื่อมมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นพอเราอยู่มาได้นานขึ้นแล้วเซลล์มันเสื่อมหรือกลายพันธุ์มากขึ้นก็เลยมีโอกาสเจอมะเร็งได้มากขึ้นตามวัยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมะเร็งก็ไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุเท่านั้นจากที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะก็จะเห็นว่าก็มีไม่น้อยเนาะที่คนไข้ที่อายุยังน้อยๆอยู่เลยก็มาเจอมะเร็งได้หรือมะเร็งบางชนิดอะค่ะก็เป็นมะเร็งที่เจอเฉพาะในผู้ป่วยที่อายุน้อยๆเท่านั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งเจอในผู้สูงอายุก็จริงแต่ว่ามะเร็งไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าเรามีอาการหรือเปล่าหรือว่าแต่ละโรคเนี่ยก็มีวัยที่อาจจะเจอมะเร็งได้แล้วอาจจะต้องมาคัดกรองที่แตกต่างกันซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้ค่ะ
4: ครับอ่ะงั้นเราก็คุยว่าอาการคัดกรองมะเร็งเนี่ยผมอ่ะเป็นหมอที่ตรวจสุขภาพ
5: ค่ะ
4: คนไข้ก็ชอบมาหาผมขอตรวจคัดกรองมะเร็งได้ไหมฮะคุณหมอ
5: ค่ะ
4: อายุเนี่ยขอทำไงดีคุณหมอถึงจะรู้มะเร็งเพราะว่าที่ทำงานคนเป็นมะเร็งเริ่มกลัวละ
5: ค่ะ
4: ผมก็ถามว่าเดี๋ยวนะที่ทำงานหรือที่บ้านนะที่บ้านนี่เป็นญาติเราไหมไม่ใช่เพื่อนรู้จักกันที่ทำงานเพราะเดี๋ยวนะ
5: ไ
4: ม่เกี่ยวนะส่วนใหญ่มันจะบางคนก็จะเกี่ยว
5: เป็นวัยเดียวกัน
1: แบบคนที่ทำงานด้วยกันไลฟ์สไตล์มันใกล้ๆกันอะไรอย่างน
4: ี้อ๋อไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่เราเป็นหมอเราจะดูเรื่องพันธุกรรมใช่ไหมนี่อ๋อแต่ว่าคนทั่วๆไปจะเรื่องของกังวลเรื่องไลฟ์สไตล
1: ์ตื่นพร้อมๆกันนอนดึกใกล้ๆกันกินอะไรแบบชาวออฟฟิศเนี้ยเหมือนกัน
5: เป็นอย่างนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเขาก็จะบอกว่าอายุก็ไล่เลี่ยกันเนี่ยเป็นเพศเดียวกันหรือว่าใช้ชีวิตมาคล้ายๆกันเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรกันมาอย่างเงี้ยคนนึงก็กลายเป็นมะเร็งละเราก็เลยกลัวว่าเออเราก็เป็นแบบเขาเราจะเป็นอย่างเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามที่เจอได้เรื่อยๆ
4: เกี่ยวไหมอ่ะจัง
5: ค่ะ
4: ให้ท่านผู้ชมก่อนนะเกี่ยวไหมอ่ะ
5: จริงๆเหตุของมะเร็งที่อาจารย์บอก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันนึงก็คือเรื่องของพันธุกรรมแต่ถ้าไม่ได้เป็นญาติกันอะไรเงี้ยนะคะจริงๆปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะคะ จริงมะเร็งอ่ะคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งอ่ะเราก็ยัง

0: ไม่ได้รู้สาเหตุที่แน่ชัดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองเราก็เลยตัดที่อายุเป็นหลักแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่เรารู้ว่าทำให้เกิดมะเร็งมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าเพื่อนเป็นแล้วเราจะต้องมาเป็นเพียงแต่ว่าพอเพื่อนเป็นเขาก็เกิดตระหนักรู้หรือว่าเกิดกลัวขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะ
1: ตระหนักไม่ว่านะแต่อย่าผวานะบอกก่อนนะตระหนักแล้วเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายแล้วก็จะดูว่าอายุเท่าไหร่ควรต้องคัดกรองอะไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เราเริ่มต้นทีละอันดีกว่านะอาจารย์
0: นะได้เลยค่ะอาจารย
1: ์มะเร็งลำไส้อะใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วต้องคัดกรองเมื่อไหร่นะฮะแล้วเมื่อไหร่อาการแบบไหนหรือยังไงแล้วมีขั้นตอนยังไงในการคัดกรองบ้าง
0: ได้เลยค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าอันดับแรกเวลาเราพูดถึงการตรวจคัดกรองเนี่ยอาจจะต้องคุยให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าเราดูในคนไข้ที่ไม่มีอาการนะคะที่แข็งแรงดีเหมือนเรานี่แหละไม่มีอาการอะไรแล้วอยากที่จะมาตรวจก่อนที่จะมีอาการของโรคมะเร็งนะคะสาเหตุก็คือเราต้องการรู้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือบางคนก็รู้ตั้งแต่รอยโรคที่อาจจะกำลังจะกลายเป็นมะเร็งแต่ยังไม่เป็นสักทีเนาะเพื่อที่เราจะได้ให้การรักษาได้เร็วหรือแม้แต่ว่าป้องกันมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่เราพูดถึงนะตอนนี้เนาะถ้ามีอาการปุ๊บให้รีบไปตรวจเลยนะคะทีนี้ในคนที่ไม่มีอาการเราต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ปกติเราก็จะแบ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงปานกลางแล้วก็ความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งในประชากรทั่วไปเราพูดถึงคนที่เสี่ยงปานกลางก่อนละกันนะคะก็ได้แก่คนที่แข็งแรงดีเนาะไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้มีประวัติครอบครัวทั้งญาติสายตรงเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือว่าเป็นโรคพันธุกรรมที่เรารู้ว่าสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะในคนไข้กลุ่มนี้เราก็แนะนำให้ตรวจคัดกรองที่อายุ45ปีขึ้นไปนะคะส่วนวิธีตรวจคัดกรองเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีนะคะวิธีที่ง่ายหน่อยก็คือการตรวจอุจจาระนะคะปัจจุบันเราก็เลือกตรวจอุจจาระเพื่อหาว่ามันมีลักษณะที่มีเลือดออกในอุจจาระที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะคะเขาก็จะตรวจสารในเม็ดเลือดแดงนะคะเราเรียกว่าฮิโมโกลบินเนาะในเลือดเพื่อดูว่ามีเลือดออกแบบที่เรามองไม่เห็นไหมหรือบางทีก็อาจจะมีการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจพวกเขาเรียกว่า DNA หรือว่า RNA นะคะที่อาจจะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้เราก็เอาอุจจาระเนี่ยไปตรวจนะคะถ้าตรวจแล้วปกติเราก็จะตรวจซ้ำทุก 1-3 ปีขึ้นกับวิธีการตรวจนะคะอันนี้คือการตรวจอุจจาระวิธีที่2ที่ ทำกันบ่อยๆก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารนะคะเราก็จะส่องกล้องตลอดทางเดินลำไส้ใหญ่ซึ่งก็แนะนำว่าตรวจที่อายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็ถ้าผลปกติก็ตรวจซ้ำทุกๆ10ปีเท่านั้นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะทำได้ก็คือการทำ CT scan นะคะแต่ว่าเป็น CT เทคนิคพิเศษเนาะ เราก็เรียกกันว่า CT colonoscopy หรือว่า CT colonography เขาก็จะเป็นการทำ X-ray คอมพิวเตอร์แต่ว่าก็จะมีการเตรียมลำไส้ด้วยนะคะมีการเตรียมลำไส้เล็กน้อยแล้วก็เอาไว้ดูทางเดินลำไส้โดยเฉพาะว่ามีมะเร็งหรือว่ามีติ่งเนื้ออะไรที่ผิดปกติไหมซึ่งถ้าปกติเนี่ยเราก็แนะนำให้ตรวจซ้ำทุก5ปีนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจคัดกรองในประชากรทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าคำถามบอกว่ามีใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือถ้าเสี่ยงมากกว่าปกติก็อย่างเช่นคนที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าเป็นติ่งเนื้ออะไรที่เสี่ยงต่อลำไส้ใหญ่พวกนี้อาจจะต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะต้องมาซักประวัติแล้วก็ดูอีกทีว่าญาติคนไหนที่เป็นเขาเป็นตอนอายุเท่าไหร่แล้วเราก็แนะนำให้ตรวจคัดกรองกลุ่มนี้ด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารค่ะ
1: คือผมอ่ะจะเหมือนที่อาจารย์พูดอ่ะอายุ45นะฮะแต่จริงๆอ่ะก็คือมันก็แล้วแต่เน
0: า
1: ะบางที่ก็เอา
0: 45ถึง50
1: ใช่ก
0: ็
1: คือแต่ว่าเราอยากจะให้เอาอายุน้อยลงเพื่อจะคัดกรองได้ดีขึ้นนะฮะก็จะให้ตรวจอุจจาระคนไข้ชอบบอกว่าก็ไม่มีอาการหมอก็ขับถ่ายดีเดี๋ยวก่อนอันนี้เราคัดกรองเราต้องการให้คนไม่มีอาการอะไรมาคัดกรองเจอตั้งแต่ต้นๆถ้ามีผิวปกติมีเลือดออกแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเข้าไปมีตรงติ่งน้องติ่งเนื้อตัดออกมาพวกติ่งเนื้อพวกนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของเนื้อร้ายได
0: ้
1: น
0: ี่
1: นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปเจอมะเร็งระยะที่หนึ่งที่สองไม่ใช่
0: ค
1: ือหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการมีอาการมีอะไรบ้างนะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะมีถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดเงี้ยนะแล้วก็น้ำหนักตัวลดอันนั้นน่ะเราไม่ได้คัดกรองนะเราไปค้นหาแล้วก็เป็นโรคไหมรักษาไหมมันอาจจะไปไหนถึงไหนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องควรคัดกรองก่อนนะครับ
0: คัดกรองที่อาจารย์บอกเราทำในคนปกติแต่ถ้ามีอาการแล้วก็คือเราต้องตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคละเพราะอันเนี้ยเขาผิดปกติละอย่ารอให้ผิดปกติ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผมก็ตรวจอุจจาระนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผัวอายุถึงอ่ะผมจะไปส่องกล้องอันนี้ยังอายุไม่ถึง
2: อยากรู้เรื่องตัดติ่งเนื้อค่ะถ้าเกิดว่าเราส่องกล้องเข้าไปปุ๊บแล้วเราเจอติ่งเนื้ออย่างเง
0: ี้
2: ยคือคุณหมอสามารถแบบตัดได้ตอนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะคุณหมอที่ส่องกล้องเขาก็จะดูถ้ามีติ่งเนื้อที่ผิดปกติเขาจะตัดหนึ่งคือเพื่อไปตรวจดูชิ้นเนื้อว่าเป็นอะไร สองก็คือการตัดมันก็เป็นการรักษาเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันมีติ่งเนื้อบางชนิดที่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ5ปี10ปีมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตได
1: ้ค่ะเนี่ยเขาเจอปุ๊บเขาตัดให้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งกลุ่มคนที่ส่องไปแล้วแล้วไม่มีติ่งเนื้อเลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์กับคนที่เจอปุ๊บตัดออกแล้วเราต้องตรวจซ้ำความถี่แตกต่างกันนะคะอาจารย
0: ์ขึ้นกับว่าติ่งเนื้อนั้นอะชนิดมันเป็นอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกติ่งเนื้อมันมีหลายลักษณะมากเลยถ้าเป็นลักษณะที่ติ่งเนื้อที่เล็กๆแล้วก็ดูเป็นชนิดที่ไม่ได้มีความเสี่ยงของมะเร็งพวกนี้ไม่ซีเรียสอาจจะมีบางชนิดที่ติดตามทุก10ปีก็มีแต่ถ้ามันเริ่มใหญ่ขึ้นมาหรือว่าชิ้นเนื้อมันเป็นชนิดที่มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้อาจจะมีการติดตามที่ถี่ขึ้นขึ้นกับชนิดเลยมีทั้งตามที่อีก1ปีอีก3ปีอีก5ปีอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันพยากรณ์โรคแตกต่างกันซึ่งหมอที่ส่องกล้องเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าจะติดตามอีกกี่ปีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหมอเขาจะนัดเองปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเขาก็อาจจะไม่นัดค่อยมาอีกทีนะ10ปีน
0: ะ
1: แต่ถ้ามีติ่งเนื้อนะเดี๋ยว2ปี3ปีเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนัดถ้าอันนี้เขาสงสัยหน่อยเดี๋ยวปีหน้ามาส่องใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช่ไหมคะโอ้คนไข้ก็จะกังวลก็จะกลัวว่าส่องกล้องอะเจ็บไม่หมอไม่กล้าไปนะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาก็จะให้ยานอนหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วแถมไอ้ยานอนหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นอ่ะมันจะทำให้หมายถึงว่าจำไม่ได้ด้วยตอนนั้นนะฮะคือพาคุณอาไปส่งมาละ นะครับแล้วก็ไปส่งมาแล้วพอไปส่งตอน9โมงเช้าส่งเสร็จปุ๊บไปรับตอนเที่ยงเอาทำเสร็จแล้วเหรอ
0: จริงไปแล้ว
1: นะฮะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะหลายคนที่เคยส่องเมื่อ10ปีก่อนมันจะคนละแบบนะ
0: อัน
1: นั้นอาจจะเป็นความหลังฝังใจนะฮะบอกว่ายังรู้สึกตัวอยู่แต่สมัยปัจจุบันเนี้ยก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะก็จะไม่รู้สึกตัวแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของเตรียมตัวจะต้องทานยาระบายให้ถ่ายเป็นน้ำเพราะถ้าเกิดว่ายังมีอุจจาระอยู่ส่องไปเนี่ยมันจะไปบังก็คืออยากจะให้แบบใสกิ้งเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็ไม่เจ็บไหมครับไม่เจ็บนะก็ไปส่องกันได้อ่ะอันนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วนะต่อไปเป็นมะเร็งเต้านมครับต้องคำก้อนได้ก่อนไห
0: ม
1: ถึงจะมาเจอคุณหมอถึงจะต้องมาตรวจแมมโมแกรมถึงจะต้องมาอัลตราซาวนะฮ
0: ะ
1: แล้วเริ่มเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะฮะคนอายุเท่าไหร่ควรจะคัดกรองอายุน้อยเท่าไหร่หรือต้องเท่าไหร่เป็นต้นไปนะครับ
0: ค่ะก็คำตอบคล้ายๆกับมะเร็งลำไส้คือเราไม่รอจนกว่าจะคลำได้ก้อนนะคะคือผู้หญิงเราเนี่ยต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะทุกคนนะคะอายุเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าคลำเจอแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่การตรวจคัดกรองแล้วอันนี้คือต้องไปตรวจกับคุณหมอศัลยกรรมเต้านมเพื่อการวินิจฉัยแล้วว่าก้อนที่เราคลำได้เนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอนะคะทีนี้เราจะตรวจด้วยเทคนิคอะไรเราจะตรวจเมื่อไหร่นะคะก็ขึ้นกับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีประวัติครอบครัวมีโรคมะเร็งเต้านมมาก่อนหรือว่าไม่ได้มีโรคทางพันธุกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมปัจจุบันเราแนะนำให้ที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะแนะนำให้เริ่มตรวจคัดกรองด้วยการทำแมมโมแกรมนะคะ ซึ่งการทำแมมโมแกรมเนี่ย ก็เป็นการเอ็กซเรย์นะคะเหมือนใช้เอ็กซเรย์ปอดนี่แหละใช้รังสีเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเป็นรังสีขนาดต่ำแล้วก็ทำด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อโฟกัสไปที่เนื้อเยื่อเต้านมโดยเฉพาะนะคะเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปนะคะเต้านมของเราแล้วก็ดูว่ามีลักษณะที่ผิดปกติไหมการทำแมมโมแกรมเนี่ยมันก็จะเห็นรอยโรคตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเช่นเวลามีหินปูนที่ผิดปกติเนาะหรือว่าเนื้อเยื่อเต้านมมีลักษณะที่ผิดปกติไปเราก็จะได้เจอได้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะเป็นก้อนจนเราคำได้ขึ้นมานะคะส่วนการทำอัลตราซาวด์เนี่ยก็อาจจะทำประกอบกับแมมโมแกรมกรณีที่เราเจอความผิดปกติจากแมมโมแกรมหรือมีก้อนนะคะการทำอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะดูลักษณะของก้อนที่เราตรวจพบได้มากยิ่งขึ้นว่าหน้าตามันเหมือนมะเร็งหรือเปล่าเอาว่าง่ายๆนะคะก็เริ่มทำในอายุ40ปีขึ้นไปนะคะยกเว้นคนที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเช่นมีประวัติครอบครัวเราก็แนะนำว่าอาจจะให้ทำที่อายุน้อยลงมาอาจจะต้องดูประวัติด้วยว่าญาติที่เป็นเนี่ยเป็นใครแล้วก็เริ่มเป็นมะเร็งเต้านมที่อายุนะคะส่วนคนอายุน้อยถามว่าเราพบมะเร็งเต้านมไหมก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบมะเร็งเต้านมในคนที่อายุน้อยลงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าในคนที่ยังไม่ได้มีประวัติครอบครัวชัดเจนเนี่ยณตรงนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลในการตรวจคัดกรองที่ชัดเนื่องจากว่าการทำแมมโมแกรม ในคนอายุน้อยเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าเวลาเอ็กซเรย์ไปผู้หญิงที่อายุน้อยเนี่ยเนื้อเยื่อต้อนมเขาจะคือหนาแน่นมากๆเวลาถ่ายเอ็กซเรย์บางทีมันมองไม่เห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่อายุน้อยกว่า40เราก็อาจจะแนะนำว่าก็อาจจะตรวจร่างกายประจำปีเนาะอาจจะตรวจร่างกายเองได้นะคะเพื่อให้เราคุ้นชินกับเต้านมตัวเองหรือว่าเวลาเราไปตรวจคัดกรองอย่างอื่นเช่นไปตรวจสุขภาพไปตรวจคัดกรองอย่างอื่นเช่นการตรวจภายในอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีการคำพวกเต้านมประกอบกันไปด้วยค่ะ
1: ว่าคนไข้อ่ะของผมอ่ะมีกลุ่มนึงไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะไม่รู้ว่ามาจากโซเชียลมีเดียตรงส่วนไหนก็จะชอบมาบอกว่าไม่อยากทำเมมโมแกร
0: ม
1: เพราะกลัวว่าทำเมมโมแกรมเนี่ยจะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจานเคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยินบ่อยมากซึ่งไม่เป็นความจริงเลยนะคะต้องขอเรียกก่อนนะด้วยเกียรติของหมอมะเร็งนะคะการทำเมมโมแกรมไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามเลยการทำเมมโมแกรมเนี่ยทำให้เราเจอมะเร็งระยะเริ่มต้นหรือว่าเจอรอยโรคที่ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปทุกท่านนะคะได้โปรดทำเมมโมแกรมค่ะ
1: ผมมากุมขมับเลยก็ไม่อยากมาผมไม่เป็นหมอตรวจสุขภาพมาตรวจสุขภาพกับผมเนี่ยก็คือไม่ทำเมมโมแกรมขอทำซาวด์อย่างเดียวเดี๋ยวแมมโมแกรมเนี่ยมันจะเห็นว่าลักษณะไอ้ก้อนที่มันลักษณะเนื้อเยื่ออะไรหรือไอ้หินปูเนี่ยที่มันผิดปกติซาวเนี่ยเอามาประกอบว่าขนาดอะไรอย่างเงี้ยดูก้องดูก้อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทำแมมโมแกรมแล้วซาวประกอบกันเนี่ยหลายคนเลยไม่ยอมทำแมมโมแกรมขอซาวอย่างเดียวซึ่งมันแค่จะคัดกรองต้องแมมโมแกรมนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เกี่ยวนะงั้นมันก็ผิดทั้งโลกเลยนะมันไม่ได้ผิดเฉพาะประเทศไทยนะผิด
0: ค
1: ือทั่วโลกเขาใช้วิธีนี้ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ทำให้กระตุ้นเกิดเรื่องของมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นน
0: ะ
1: เราต้องคุยกันก่อนนะครับ
0: มีอาการนิดนึงเหมือนมีเจ็บมีลักษณะเหมือนคำได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรเป็นเนื้องอกธรรมดาก็เลยเคยได้มีโอกาสทำครั้งนึงนะคะแต่ว่า
1: อายุถึงแล้วเราวัยเดียวกันไม่เจ็บนะไม่เจ็บ
0: วัยเดียวกันได้ค่ะอาจารย์ใกล้ๆกัน
2: อาจารย์อยากรู้อีกอย่างนึงเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการตรวจแมมโมแกรมในคนอายุน้อยเน
0: ี่
2: ยเนื้อเยื่อเต้านมเขาจะมีความแน่นใช่ไหมคะ
0: อา
2: จารย์แล้วอย่างคนที่ทำศัลยกรรมหน้าอกมาอาจารย์ถ้าแบบอายุถึง40แล้วอย่างเงี้ยแบบมันเต้ามันก็คงจะทรงอยู่ประมาณเดิมเนี่ยเราสามารถทำได้
0: เหมือนกัน
1: เขาแยกออก
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นคนละวัสดุกัน
0: ค่ะ
2: ใช่แต่หมายถึงว่าเข้าเครื่องแล้วมันจะไม่ได้มีความเสี่ยงหรือแบบว่า
0: เราอาจจะต้องแจ้งเขาก่อนใช่ค่ะคือถ้าทราบเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการสามารถตรวจได้นะคะแม้แต่คนที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดมาแล้วมีการเสริมเพราะการผ่าตัดเรื่องของมะเร็งเต้านมอ่ะเขาก็สามารถตรวจอัลตราซาวด์แมมโมแกรมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว
1: คือคนที่ทำเต้านมหน้าอกมานะฮะแล้วก็มาตรวจแมมโมแกรมเนี่ยดีเลยนะฮะก็ที่ผมเจอนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าทำเมื่อมาสัก10กว่าปีก่อนหรือว่า20ปีก่อนบางทีมันจะมีแบบมันรั่ว
0: ค่ะ
1: แบบว่ารั่วแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนซึ่งเราต้องคุยกันนะไอ้รั่วพวกนั้นอ่ะแล้วมันทำให้เกิดการอักเสบแล้วมันก็จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีรั่วเนี่ยผมก็ส่งไปเจอหมอศัลยกรรมเต้านมละต้องไปคุยกันละว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับก็เราสามารถดูได้นะฮะแล้วคัดกรองได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวมีอยู่นิดนึงคุณน้าผม
0: ค่ะอาจารย์
1: เนี่ยเอาคุณน้ามาเล่าคุณดูคุณน้าดูอยู่หรือเปล่า คุณน้าบอกว่านมไม่ค่อยมีแล้วจำเป็นต้องทำไหมหมายถึงว่าแบบไม่ได้มีหน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เข้าใจค่ะอาจารย์พออายุเพิ่มมากขึ้นเนาะหรืออาจจะผอมๆอยู่แล้วด้วยคือจริงๆต้องบอกว่าเต้านมมันก็คือไขมันนะคะในคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นหรือผอมอะไรเงี้ยเนื้อเยื่อเต้านมบางทีแบบเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีข้อดีว่าถ้าเราเจอความผิดปกติมันอาจจะคำเจอได้ง่ายหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้รอให้เป็นก้อน
1: ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็เป็นได้อยู่ดีเพราะงั้นจริงๆก็ยังแนะนำ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับขนาด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เล็กจะใหญ่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม
0: แต่ในคนที่แบบสูงอายุมากๆแล้วสมมติว่าเขาตรวจคัดกรองมาตลอดเลยก่อนนั้นตรวจทุกปีเลยก็อาจจะมาคุยกันได้ค่ะว่าเออเราจะตรวจกันไปจนถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดมันปกติมาตลอดชีวิตแล้วสูงอายุและอายุ70 75เราจะพูดคุยกันได้ว่าเราจะหยุดที่อายุเท่าไหร
1: ่ค่
0: ะ
1: คือโดยส่วนตัวนะผมว่าแนะนำให้ผู้หญิงอายุ40ปีถ้าเกิดว่าสามารถเข้ามาตรวจได้ก็ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับถ้าเกิดปกติก็จะตรวจทุก 1-2 ปีได
0: ้
1: เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าโอ๊ยไม่มีอะไรเลยก็2ปีครั้งได้นะฮะ ที่อยากให้มาตรวจอ่ะเพราะว่าบางคนที่ที่ผมเจอเอาผมเจอแล้วกันคืออะไรที่มีความผิดปกติอ่ะมันจะถ้าเกิดว่าเรามาตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะมันจะเจอตั้งแต่ขนาดแบบครึ่งเซนหรือเซนนึงอ่
0: ะ
1: ซึ่งมันเป็นหินปูนด้วยมันไม่ได้เป็นก้อนอะไรแบบชัดเจนหรือถ้าเป็นก้อนก็ก้อนแบบ1เซนอะไร

0: เงี้ยผมประสบการณ์ผมเลยนะผมคำเต้านมผู้หญิงในการที่คัดกรองมะเร็งเต้านมอ่ะคนที่มันตรวจสุขภาพกับผมผมคำอ่ะคือก้อนหนึ่งเซนนี่มันคำได้ลำบากมากนะ
1: ค
0: ืออย่างน้อยมันต้องสักเซนครึ่งสองเซนอ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเนี่ยเรามาคัดกรองไอ้คุณเจอแต่แบบเนิ่นๆน่
1: ะ
0: นะฮะเราก็สามารถดูแลแล้วก็รักษาได
1: ้
0: หลายคนก็คือแบบอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเคยได้ยินไหมท่านผู้ชมบางคนจะใช้คำว่าอย่างนี้ระยะศูนย
1: ์
0: นะบางคนงงนะเฮ้ยเป็นมะเร็งเต้านมระยะศูนย์คือมันเริ่มยังไม่ออกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราตัดก่อนตั้งแต่ตอนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีที่ศูนย์ตรวจสุขภาพของเราเนี่ยก็มีหลายคนที่มาคัดกรองแล้วเราก็สามารถหมายถึงว่าวินิจฉัยตั้งแต่เบื้องต้นนะครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยพออายุ40เนี่ยโรงพยาบาลเราก็จะให้ทำตรวจเรื่องของแมมโมแกรมก็มีหลายคนที่เราพบแล้วก็สามารถวินิจฉัยก็ดูแลรักษากันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอยากจะให้มาทำนะครับแล้วก็ใครที่มีความเสี่ยงในครอบครัวอันนี้ก็ยิ่งต้องมาละอาย
1: ุ
0: 40หรือถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่ในครอบครัวเป็นตั้งแต่อายุน้อยอาจจะถอยอายุลงไปเด
1: ี๋
0: ยวเรามาปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะครับมะเร็งเต้านมอ่ะต่อไปเป็นมะเร็งปอดนี
1: ่ค่ะ
0: คนที่เป็นมะเร็งปอดทุกคนคือคนที่สูบบุหรี่ใช่ไหมหรือไม่สูบบุหรี่ก็เป็นได้หรือไม่เกี่ยวกันหรือต้องสูบบุหรี่เท่านั้นนะฮะ
1: ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้แต่ว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูบบุหรี่เนี่ยหยุดนะคะให้เลิกเพราะว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยอนาคตมะเร็งถามหาแน่นอนแต่ว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยถามว่ามีการเกิดมะเร็งปอดได้ไหมมีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าอาจจะให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดประชาชนประชากรส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าบางทีมันมีเช็คอัพแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดทุกปีอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็พบว่าการตรวจเอ็กซเรย์ปอดปีละครั้งเนี่ยอาจจะมีความไวในการตรวจพบมะเร็งปอดได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วเราก็มีข้อมูลว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตในมะเร็งปอดสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยเราก็อาจจะทำด้วยเทคนิคอื่นนะคะแต่ว่าเราจะทำในคนที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะซ
0: ึ่
1: งป
0: ั
1: จจุบันเนี่ย กลุ่มที่เราแนะนำให้ตรวจก็คือเป็นคนที่สูบบุหรี่นะคะอาจจะต้องสูบบุหรี่มาประมาณนึงหรือว่าหยุดสูบบุหรี่มาไม่นานนะคะไม่นานนี่คือน้อยกว่า15ปีนะคะเขาก็แนะนำว่าเราอาจจะเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้นะคะอาจจะเริ่มที่อายุประมาณ55ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถตรวจคัดกรองด้วยการทำCT scan เราเรียกว่า low dose CT หรือว่าการทำ X-ray คอมพิวเตอร์ด้วยการฉายรังสีขนาดต่ำแล้วก็ไม่ฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูลักษณะของเนื้อปอดว่ามีจุดอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะแต่ว่าถ้าเจอจุดผิดปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งเสมอไปนะคะจริงๆการเจอจุดที่ปอดโดยมากเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่มะเร็งซะด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็เลยทำในคนที่มีความเสี่ยงเท่านั้นก็คือคนที่สูบบุหรี่นะคะถ้าเจอความผิดปกติเราจะได้ให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วก็เราพบว่าการทำ CT scan ในคนที่เสี่ยงเนี่ยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งปอดได้ค่ะ
0: คือคัดกรองเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดอ่ะไม่ได้ช่วยคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอด
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาที่คัดกรองมะเร็งปอดเราจะใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดต่ำรังสีขนาดต่ำนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณมาคัดกรองปีเดียวแล้วจบเลยนะไม่ใช่น
1: ะ
0: ค
1: ั
0: ดกรองปีนี้ก็บอกว่าปีนี
1: ้ค
0: ัดมันต้องคัดกรองปีละครั้ง
1: ค่ะ
0: คือมันเวลาที่เราคัดกรองทุกอย่างนะเราจะบอกว่าปีนี้เราไม่ได้บอกว่าปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาคัดกรองทุกปีบางคนทำครั้งเดียวแล้วโอ้จบเลยไม่ใช
1: ่
0: แล้วเวลาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไอ้ขนาดต่ำอ่ะมันจะเจอก้อนนู้นก้อนนี้เยอะแยะไปหมดเลยน
1: ะฮะ
0: เขาก็จะมีลำดับให้ว่า1 2 3 4อะไรนะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวคุยกับคุณหมอที่ดูอยู
1: ่
0: บางคนก็พอทำไปตรวจเยอะๆแล้วก็ตกใจมีก้อนหินปูนมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมคือยุคแรกๆประมาณสัก 4-5 ปีก่อนที่เริ่มมาทำแบบไอ้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดต่ำอ่ะก็เจอพวกเนี้ยพอจะเจอปุ๊บเราก็เริ่มเรียนรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่บางทีถ้าเห็นแค่ชัดเจนคุณหมอเอ็กซเรย์เขาจะเป็นคนฟันธงเลยนะฮะว่าสงสัยนะครับแต่เอามาเล่ากันผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งอาจารย์ก็สูบบุหรี่หนักมากวันละสองนะจริงมารักษากับผมเนี่ยเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็พาหะไวรัสตับเสบบีนะครับแล้วก็ดูแลกันมาก็บอกว่าเลิกบุหรี่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีไม่เป็นไรคุณหมอผมก็พยายามอยู่ผมพร้อมชีวิตผมพอละไม่มีอะไรเนี่ยผมพร้อมผมมาพร้อมทุกอย่างละแต่จริงมันไม่จริงนะท่านผู้ชมพอเกษียณมาปุ๊บเนาะก็ได้สบายนะเกษียณละเราสบายละเราทำงานมาหนักละเราเกษียณสบายละมีตังละโอ้โหมีตังละกำลังจะใช้ตังนะฮะเพราะว่านี่ ปรากฏว่าพอเกษียณประมาณสัก 4-5 ปีก็บอกว่าให้หยุดบุหรี่นะก็ไม่นะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วพอมาเอ็กซเรย์แล้วมันเจอ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้คําเมื่อก่อนนะคนเราไม่ถึงกับตัวมันจะไม่คิดนะเราก็จะไม่กลัวตายเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอมาถึงกับตัวปุ๊บมันเริ่มละแล้วว่าอีกอย่างนึงอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของจะอยู่หรือจะไม่อยู่นะมันเป็นเรื่องของกระบวนการทีนี้มันยุ่งตรงที่อ่ะมาเจอผมปกติเรานัดกันทุก6เดือนใช่ไหมอ่ะทีนี้ผมส่งไปเจอทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปเจอหมออายุรกรรมโรคปอดทีนี้เที่ยวมาโรงพยาบาลทุก2วันเลยแล้วอยู่ต่างจังหวัดด้วยหมอโรคปอดก็ให้มาทำตรวจนู่นตรวจนี่มาบ่อยแล้วมาฉายแสงโอ้โหมันเป็นกระบวนการมันเป็นความเหนื่อยยากตรงนี้แหละแล้วคุณต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วโอ้โหมาแบบเที่ยวมาเนี่ยนะฮะคือคนไม่คือมันไม่เจอกับตัวเองอ่ะก็จะแบบก็จะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เป็นแล้วก็คือเป็นมันก็จะตามมาด้วยคุณภาพชีวิตอย่างที่อาจารย์บอกเนาะตามมาด้วยการรักษาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเจอแต่เนิ่นๆมันก็รักษาง่ายกว่าหรือถ้าเราลดความเสี่ยงนั้นไปเลยเราไม่เป็นได้มันก็จะดีที่สุดค่ะ
0: แล้วคนไข้มาตรวจสุขภาพนะถ้ามีคนบอกถามผมนะคุณหมอปอดผมดีไหมผมถามเลยสูบบุหรี่เปล่าใช่ครับถ้าจะบอกปอดไม่ดีจะเลิกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้สูบบุหรี่เนาะเอางี้เลิกไม่ได้ก็ลดขนาดก่อนลดปริมาณก่อนลดปริมาณก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เลิกเถอะนะจริงๆผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอ่ะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดละของผู้ชายบ้างของผู้ชายบ้างมะเร็งต่อมลูกหมากครับตอนนี้กำลังแบบเป็นฮิตกันเลยนะฮะเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากการตรวจเรื่องของค่า PSA อย่างเงี้ยจำเป็นไหมหรือต้องตรวจตอนที่อายุเท่าไหร่บ้างคร
1: ับ ค่ะจริงๆการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือการตรวจที่อาจารย์บอกเนาะการเจาะเลือดเพื่อดูค่า PSA ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงนะคะต้องบอกว่าเพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี้ยอาจจะแตกต่างจากมะเร็งชนิดที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้คือพวกนั้นเนี่ยเจอช้ารักษาไม่ได้นะคะหรือถ้าไม่รักษาก็เสียชีวิตได้ว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งนะคะต่อให้เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอาการแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโรคที่บางทีอาจจะไม่ได้ดุร้ายอะไรนะคะเราอาจจะไปบังเอิญเจอแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีอาการจากตัวโรคตรงนี้นะคะบางทีเขาก็อยู่นิ่งๆของเขาไม่ได้กระจายหรือโตช้าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปรักษาก็อาจจะไม่ได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยบางรายก็ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากถ้าจะคัดกรองเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าเราจะช่วยคนไข้ได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่สองคือการตรวจ PSA นะคะค่าเนี้ยมันก็เป็นค่าที่ขึ้นได้นะคะมันก็ออกมาจากบริเวณต่อมลูกหมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลบวกลวงหรือว่าลบลวงจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นบางทีมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะติดเชื้อต่อมลูกหมากค่านี้ก็ขึ้นสูงได้มีการไปใส่สายสวนปัสสาวะมีการทำหัตถการต่างๆค่านี้ก็ขึ้นได้โดยที่อาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ได้นะคะในทางตรงกันข้ามคนไข้กินยาบางอย่างเช่นยารักษาต่อมลูกหมากตัวนี้แหละบางตัวก็อาจจะทำให้ค่า PSA เนี่ยไม่ขึ้นก็ได้การเจาะเราไม่ขึ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะพลาดการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเจาะเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยกับคนไข้ให้ดีซะก่อนว่าประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงของการตรวจอันนี้คืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าพูดคุยกันแล้วคนไข้รับทราบแล้วเข้าใจดีเราอาจจะมีการตรวจค่า PSA เนี่ยในผู้ชายได้ทีนี้อาจารย์ถามว่าตัดที่อายุเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าแต่ละการศึกษาแต่ละไกด์ไลน์เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็แนะนำที่ตัวเลขที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะโดยทั่วไปเขาก็อาจจะแนะนำที่ตัวเลขราวๆอายุสัก45ปีนะคะเรนจ์ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก40ถึง50ปีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าพิจารณาถึงประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาส่งตรวจค่า PSA อันนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสูงหรือผิดปกติเนี่ยคนไข้บางรายเมื่อก่อนก็อาจจะต้องไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันก็เลยอาจจะมีว่าถ้าเราตรวจ PSA แล้วมันเกิดมีความผิดปกติก็อาจจะมีการทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กที่ตัวต่อมลูกหมากโดยเฉพาะเพื่อดูว่าลักษณะมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไหมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ
0: จริงผมส่งคนไข้หมายถึงว่าเจาะค่าเลือด PSA คือคนไข้มาปรึกษาผมอ่ะก็อาจารย์ใช้45ใช่ไหมบางทีผมก็ใช้อายุ50
1: ค่ะอาจารย์
0: เนี่ยผมก็เจาะแล้วก็ก็ดูว่ามันสูงไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่เป็น PSA เนี่ยเป็นอันนึงที่ผมอ่ะผมไม่อยากเจาะของตัวเองเลย
1: ค่ะ
0: ผมคิดมันสูง
1: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าสูงก็จะเป็นอย่างที่เราคุยกันว่าสูงแล้วยังไงต่อเนี่ยสูงแล้วมันอาจจะเกิดจากอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าเราก็จะต้องไปทำหัตถการอะไรที่บางทีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นขึ้นมาเช่นต้องไปทำ MRI หรือแม้กระทั่งต้องมีการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะต้องพูดคุยกันก่อนที่จะไปเจาะ
0: คือซึ่งถ้ามันสูงถ้ามันโปรดิวเซอร์งงนะทำไมผมถึงกลัวสูงน
1: ะ
0: เป็นถ้ามันสูงเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะขึ้นเป็นร้อยขึ้นใกล้พันเนี่ยโอ้มันเล็งชัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าค่าปกติไม่เกิน4ไงแต่ถ้ามันขึ้นมานิดๆอ่ะ5กว่าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ
1: อันนี้ก็กังวลละ
0: ใช่มั้ย
1: ค่ะอาจารย์
0: คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะกังวลไงจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้จะทำไปก็นะเมื่อก่อนอ่ะต้องไปเจาะกันหลายจุดเลยแล้วก็ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวดูเจาะใหม่อีกถ้ามันยังขึ้นอีกน
1: ะ
0: โอ้งั้นเนี่ยตอนนี้โชคดีหน่อยที่มีการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI อย่างเงี้ยก็ดูขนาดต่อมลูกหมากไอ้ลักษณะก่อนก็จะมีแบ่งเป็นสกอร์ให้ถ้าสงสัยก็เดี๋ยวก็ค่อยมาเจาะค่อยว่ากันก็ยังดีแต่ว่าเวลาเนี่ยไอ้ค่าติดตามมะเร็งอะนะแต่ว่าบางทีอ่ะก็ไปใช้ว่าเป็นค่าคัดกรองเนี่ยจริงมันไม่ได้ใช้คัดกรองมันค่าเดียวกันแหละมันอยู่ที่คำแปรเลยนะฮะก็คือ PSA CEA CA 199 CA 125 CA 15 153มั้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือค่าติดตามมะเร็งแต่บางทีก็เอามาใช้ว่าเป็นค่าคัดกรองแต่ว่ามันไม่ได้ใช้คัดกรองจริงนะฮะเวลาที่มันขึ้นมานิดนึงอ่ะโอ้โหแบบนะ
1: ค่ะมันทำให้เกิดความวิตกกังวลเนาะ
0: ใช่ไหม
1: โดยที่บางทีก็ไม่ได้จำเป็นนะคะส่วนตัวก็ไม่ได้เจาะผู้ป่วยผู้ชายเป็นรูทีนเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจะเจาะจริงๆเราก็ต้องคุยเรื่องประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงกันดีๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าต่อให้มันเจอความผิดปกติจริงๆอ่ะคือคนไข้ส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องพูดคุยกันดีๆก่อนที่คิดจะเจาะค่ะ
2: อาจารย์และอย่างคนที่สูงอายุผู้ชายสูงอายุที่เป็นต่อมลูกหมากโตเน
1: ี่
2: ยค่ะมันก็จะมีความกังวลว่าถ้าต่อมลูกหมากโตไปเรื่อยๆแล้วรักษาไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ไหมคะอาจารย์
1: ค่ะจริงภาวะต่อมลูกหมากโตไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะเพียงแต่ว่าพอเป็นแล้วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องมีการรักษาแล้วก็มีการติดตามซึ่งจริงๆอ่ะหมอศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะเขาก็จะมีการติดตามให้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ครับมะเร็งต่อมลูกหมากนะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะฮะ
1: ค่ะ
0: มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันป้องกันเป็นเรื่องของเกิดจากการติดเชื้อ HPV ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราป้องกันเชื้อ HPV เราก็สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้แต่เราจะมาถามกันว่าแล้วการคัดกรองเราคัดกรองยังไงบ้างแล้ววัคซีน HPV หรือว่าจะต้องตรวจ HPV ไหมมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามะเร็งปากมดลูกสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือมีการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า HPV แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนไข้ที่หรือเราเวลาติดเชื้อ HPV ทุกคนจะต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่มันจะมีแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นนะคะที่เป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงสูงที่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อเรื้อรังติดเชื้อซ้ำๆแล้วทำให้เซลล์เนื้อเยื่อปากมดลูกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปช้าๆอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจคัดกรองนะคะเรามีการตรวจ2วิธีนะคะอย่างแรกคือเราตรวจเขาเรียกว่าแปปเทสหรือแปปสเมียอาจจะเคยได้ยินกันเนาะอย่างที่สองก็คือการตรวจตัว HPV โดยตรงแตกต่างกันยังไงอันแรกคือตรวจแป๊บก่อนนะคะการแป๊บเนี่ยคือเป็นการดูเซลล์ว่าเซลล์เนื้อเยื่อปากมดลูกเราเนี่ยมันมีหน้าตาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปไหมมีเซลล์ที่จากหน้าตาปกติเนี่ยกลายเป็นหน้าตาที่ดูผิดปกติดูจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะแต่ว่าการตรวจ HPV ก็คือเราตรวจเชื้อโดยตรงว่ามีเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ไหมนะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยทางนรีเวศเนี่ยบางทีเขาก็จะตรวจควบคู่กันไปนะคะคือตรวจภายในทีเดียวนะคะเอาตรวจร่างกายแล้วก็เอาพวกสารคัดหลั่งหรือว่าสเมียไปตรวจแล้วก็อาจจะตรวจทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเราก็แนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนเนาะที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจริงๆเมื่อเข้าสู่ไปเจริญพันธุ์นะคะจริงๆ20ปีขึ้นไปก็มีข้อมูลว่าสามารถเริ่มตรวจคัดกรองได้แล้วแต่ว่าที่เราแนะนำที่ recommend ให้ตรวจเลยก็คือตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปให้แนะนำตรวจไม่ว่าจะเป็นแป๊บหรือว่า HPV CBV test นะคะถ้าเกิดว่าผลปกติดีเนี่ยก็สามารถตรวจติดตามได้ทุก3ปีอะไรเงี้ยได้ค่ะ
0: ครับก็คืออ่ะถ้าเราตรวจแป๊บเสมียนะเอาเซลล์มาดูเราก็ตรวจ3ปีครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราตรวจแบบเชื้อ HPV ด้วยเอาเซลล์ด้วยดู HPV ด้วยไม่ติดเชื้อ HPV แสดงว่ามันไม่มีไอตัวที่มันจะทำให้เซลล์มันเปลี่ยนก็5ปีครั้งได้นะครับแต่หมอนริเวศบอกว่าอ่ะนะมาเจอกันทุกปีเถอะ
1: อ
0: ย่างน้อยจะได้คำดูว่ารังไข่มีปัญหาไหมหรือสองข้างมีก้นไหมลูกเป็นยังไงอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องคัดกรองเมื่อก่อนอัตราหมายถึงว่าการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกของประเทศไทยเราสูงน
1: ะ
0: ตอนนี้มีการคัดกรองที่ดีขึ้นนะฮะอัตราการเสียชีวิตเราลดลงมาเยอะมากเลยเร
1: ื่อง
0: ของมะเร็งปากมดลูกแล้วผมว่าในอนาคตจะลดกว่านี้เพราะมีเรื่องของการฉีดวัคซีน HPV ที่มากขึ้นนะครับด้วยช่วยเรื่องของการป้องกันตอนนี้รัฐบาลพยายามจะให้เป็นวัคซีนที่ฉีดฟรีนะครับก็พยายามอยู่ว่าเป็นเท่าไหร่กี่สายพันธุ์ก็ค่อยๆว่ากันไปแล้วก็มีรับการฉีดฟรีนะครับก็จะได้ลดตรงนี้ลงนะครับถ้าเกิดว่าใครผู้ปกครองใครอยากจะฉีดวัคซีนให้กับลูกก็ฉีดได
1: ้
0: ตอนนี้มันมี4สายพันธุ์9สายพันธุ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าแนะนำก็9สายพันธ
1: ุ์
0: ราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆวัคซีน HPV นี่ฉีดได้ทั่วอายุเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะอาจารย์เพราะนั้นนำให้ฉีดเนาะ
0: ก็คือว่าไม่ต้องตรวจก่อนนะว่าคุณติดไม่ติดนะไม่ต้องไปตรวจว่าคุณติดไม่ติดคุณไปขอฉีดแล้วฉีดได้เลยนะครับเรามีงานวิจัยว่าก็คือก็ฉีดได้แหละถึงอายุ45ปีหรือถ้าเกิด45ปีคุณมีความเสี่ยงคือยังไงเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอได้ก็สามารถฉีดได้เลยนะครับก็ฉีดถ้าเกิดว่าอายุเกิน15ปีก็ฉีด3เข็มอายุน้อยกว่า15ปีก็ฉีด2เข็มใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคุณพ่อนะผมให้ลูกผมฉีดก่อน15ปีว
1: ่
0: ามันประหยัดเยอะเลยฉ
1: ี
0: ด2เข็มกับฉีด3เข็มนี่ประหยัดคนละเรื่องเลยน
1: ะ
0: แล้วผมฉีดให้ทั้งลูกชายกับลูกสาวด้วย
1: คือ
0: ลูกสาวเนี่ยก็ต้องป้องกันอยู่แล้วลูกชายไม่อยากจะให้เป็นพาหะที่ตัวนำเชื้อ
1: ค่ะ
0: ผมประหยัดได้2เข็มโอ้สบายเลยนะฮะ
2: อาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเราติด HPV ขึ้นมาจริงๆอะค่ะมันการันตีเป็นมะเร็งเลยไหมคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันมีทั้งแบบสายพันธุ์ที่ดูสายพันธุ์ที่ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลยค่ะก็ไม่ใช่ HPV ทุกสายพันธุ์ที่จะก่อมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือถึงแม้ว่าเราตรวจเจอมีการติดเชื้อ HPV ที่ความเสี่ยงสูงเงี้ยบางทีก็ไม่ได้จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกทุกคนเพียงแต่ว่าก็ต้องติดตามที่อาจารย์บอกหมอนริเวศเขาก็จะมีการนัดมาตรวจร่างกายตรวจภายในนะคะแล้วก็นัดมามีการตรวจคัดกรองเป็นระยะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วมีนิดนึงคือผู้หญิงอายุน้อย
1: ค่ะ
0: ครับก็จริงผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยอายุน้อยกว่า30ปีเนา
1: ะ
0: ใช่
1: ไ
0: หมฮะยังไม่ต้องตรวจเชื้อ HPV นะ
1: ค่ะ
0: พอตรวจแล้วโอกาสเจอสูง ไม่ เข
2: า
0: ไ
2: ม่ติดง่าย
1: ทั้งติด
0: ไม่ใช่ก็เขามีเพศสัมพันธ์อยู่ไงคือปกติผู้หญิงอายุน้อยนะถ้าเกิดเขามีเพศสัมพันธ์แล้วเขาติดเชื้ออย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่หายได้เองไงแต่เรายังบอกว่าคุณอย่าไปติดนะคุณต้องป้องกันนะมีเพศสัมพันธ์คุณต้องใช้ถุงยางนะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยหน้าตามดีจริงแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่เป็นโรคนะก็คือว่าดูสุขภาพดีดูแข็งแรงไม่ได้บอกว่าเขาไม่เป็นโรคนะเพราะฉะนั้นน่ะใช้ถุงยางป้องกันเลยป้องกันเรื่องของเชื้อ HPV ป้องกันเรื่องของ HIV ป้องกันเรื่องของไวรัสตับอักเสบอะไรเงี้ยป
1: ้
0: องกันให้หมดเลยนะฮะก็คือว่าจะมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็มันมีที่ก็คือว่าอยู่สถาบันนึงแล้วกันเอาน้องๆอายุน้อยๆไปตรวจ HPV แล้วก็เขาติดอยู่แล้วเพราะเขาติดแล้วก็ไปทำนี่มันโดยใช่เหตุนะครับปกติเขาแนะนำเลยว่าถ้าเกิดอายุน้อยถ้าติดเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายหมายถึงว่าน้องๆหมายถึงว่าเด็กๆอ่ะเขาจะหายได้เองในธรรมชาติก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: คนที่ยังหลงเหลืออยู่ต่างหากที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำว่า HPV น่าจะตรวจตั้งแต่หมายถึงว่า30ใช่ไหมนะอาจารย์นะถ
1: ้
0: าผมจำไม่ผิดค
1: ือ
0: มันเป็นหลักการอย่างนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ครับอ่ะโอ้หลายมะเร็งละหลายมะเร็งละเริ่มเหนื่อยเดี๋ยวต้องถามคำถามทางบ้านนะฮะอ่ะระหว่างนี้ดูคำถามทางบ้านนะอ่ะมีอีกนิดนึงฮะมะเร็งตับมะเร
1: ็
0: งตับนี่ประเทศเราเจอเป็นอันดับต้นๆเลยนะผมจำไม่ได้อ่ะอยู่1
1: เลยค่ะ
0: ใช่มั้ย1อันดับ1เลยนะฮะ
1: อันดับ1แต่ว่าโรคตับเราส่วนนึงก็จะเป็นมะเร็งทางเดินน้ำดีด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอีกส่วนนึงก็จะเป็นมะเร็งตับที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ย
0: ค่ะมะเร็งตับเนี่ยเราต้องคัดกรองยังไงนะครับ
1: เราแนะนำให้ตรวจคัดกรองในคนที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นตับแข็งนะคะหรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะคะก็แนะนำให้เริ่มตรวจคัดกรองด้วยการทำอัลตราซาวด์นะคะจริงๆเราก็ดูตับนี่แหละอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนทุก6เดือนนะคะอาจจะบางทีอาจจะมีการเจาะเลือดตรวจควบคู่กันไปด้วยอาจจะเจาะหรือไม่เจาะก็ได้นะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ตรวจไปทุก6เดือนเมื่อเป็นตับแข็งหรือในคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตับแข็งก็แนะนำให้ตรวจถ้าเกิดว่าผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปผู้หญิงอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับก็แนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วยค่ะแต่คนที่ไม่ใช่ตับแข็งไม่ได้มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก็ยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ให้ตรวจค่ะ
0: ก็คือคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะครับที่เป็นคือเราใช้เมื่อก่อนเราใช้คำว่าพาหะเนา
1: ะ
0: แต่จริงๆตอนนี้เขาใช้ว่าเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะครับก็คือว่าถ้าตรวจแล้วไวรัสตับอักเสบบีอยู่กับร่างกายเนี่ยเราก็จะแนะนำมาคัดกรองนะฮ
1: ะ
0: ก็คือตรวจเรื่องของตรวจเลือดทุก6เดือนดูค่าติดตามเรื่องของมะเร็งตับนะครับแล้วก็อัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ก็แล้วแต่สถานที่ที่ทำได้ว่าทุก6เดือนถึง1ปีก็แล้วแต่งั้นเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วถ้าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็อย่ากินของดิบๆใช
1: ่ไ
0: หมอาจารย์น
1: ะ
0: ปลาดิบปลาน้ำจืดเนี่ยนะฮะมันมีพยาธิใบไม้นะตับเนี่ยมันจะทำให้ท่อน้ำดีคุณอักเสบเรื้อรังแล้วจะทำให้เป็นเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะครับแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับมีคอมเมนต์จากทางบ้านผมหมดกำลังใจเลยนะฮะอาจารย์หมอบัวนะบิวริซี่คนสวยพี่หมอธเนศคุณลุงหมอโอ้ผู้ตายแล้วนะฮะ
2: ไม
0: ่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก่อนคุณยงนะคุณน้ำมนนะฮะบอกว่าค่าตับ35กับ42อันจริงค่าตับเราปกติเราว่าตรวจ2อันนะเนาะค่า AHC กับ ALT 35 42ก็น่าจะปกตินะอาจจะปิ่มๆนิดอะไรนะฮะกินน้ำมันปลาตับปลาได้ไหมคะกินทำไมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้เดี๋ยวเสียงในหัวขอโทษทีครับ
1: ใช่
0: กินได้ไหมครับ
1: ไม่ได้มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าเรากินเพื่อช่วยในแง่ไหนค่ะนั่นเองค่ะ
0: นะปกติงานวิจัยเรื่องของน้ำมันตับปลานะก็ยังไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนนะฮ
1: ะ
0: แล้วต้องถามก่อนว่ากินทำไมกินเพราะอะไรอยากให้ช่วยประโยชน์ด้านไหนอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ถามว่าน้ำมันตับปลาคือเรื่องของฟิชออยล์เนี่ยจะมีในการเรื่องของลดไขมันไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าไม่ใช่ฟิชออยล์ที่ขายตามท้องตลาดต้องเข้าใจก่อนนะมันต้องเป็นฟิชออยล์ทางการแพทย์ก็คือมันจะมี DHA กับ EPA อย่างเงี้ยมีสัดส่วนที่มันสูงขึ้นไปซื้อตามท้องตลาดนะไม่ได้แต่ว่าจะกินบางคนนะคนไข้ผมมาบอกนะกินน้ำมันตับปลาช่วยให้เลือดเหนื่อยโอ้ยมันไม่เกี่ยวกันนะ
1: ค่ะ
0: คือจะช่วยนู่นช่วยนี่เอาแล้วแต่ได้แต่ว่าต้องดูเรื่องของหลักฐานทางวิชาการด้วยนะฮะเราไม่ได้ห้ามกันแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณจารุวรรณนี่ก็แฟนพันธุ์แท้นะฮะคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานนะพอเล่นถามว่าอายุ62ปีทำแมมโมแกรมเมื่อเดือนมีนา2569อ่อนที่ผ่านมานี่เองเจอถุงน้ำทั้งสองข้างนะครับที่ต้องนมทั้งสองข้างคุณหมอนัดอีก6เดือนให้ติดตามถุงน้ำนะฮะไม่ทราบว่าโดยปกติถุงน้ำนี้ทำให้เกิดมะเร็งได้หรือเปล่าคะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปถุงน้ำไม่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขานัดติดตามเพื่อ6เดือนเพื่อจะติดตามอีกทีนึงค่ะว่าถุงน้ำเนี้ยเมื่อติดตามไปมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ถ้ามันเป็นลักษณะเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูอีก6เดือนอีกทีเนาะว่าถุงน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงค่ะคุณ
2: อาจารย์ซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีถุงน้ำในเต้านม
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วมันจะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้พัฒนาไปเป็นมะเร็งหรืออะไรอะไรเงี้ยคือเราก็ปล่อยมันไว้เฉยๆ
1: ได
2: ้เลย
1: แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรยกเว้นถ้ามันมีหน้าตาที่มันไม่ปกติไม่ได้เป็นถุงเรียบๆเนาะมีความขรุขระมีเนื้อมีอะไรที่หน้าตาชวนสงสัยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะหมอเอ็กซเรย์เขาก็จะแนะนำเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะ
0: คืออ่ะผมให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะว่าแบบเมื่อประมาณสัก15ปีก่อนเนาะตอนที่เราตรวจสุขภาพในการคัดกรองมะเร็งเต้านมเราก็จะให้คนไข้ทำแมมโมแกรมนะ
1: คร
0: ับคือผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ทำมาเนี่ยก็คือตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีถุงน้ำ มีก้อนมีหินปูนมีหมดเลย
1: มันต้องเจอค่ะ

0: 3เนี่ยเอ๊ะมันอาจจะมีก้อนมีถุงน้ำใหม่นะอันเนี้ย3เนี่ยเราจะติดตาม6เดือน
1: ค่ะ
0: อ่ะคุณวิบูลนะสวัสดีค่ะอย่างผมจะมีผลต่อความเป็นโอเค
1: ค่ะ
0: อุ๊ยสบายมากสบายมากนะครับอายุ78แล้วค่าไตเหลือ60โอเคเลยนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะครับไม่เป็นไรถ้าสมมติมีความดันโลหิตสูงอ่ะก็ต้องควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำตาลสูงก็คุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไขมันสูงก็คุมไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวโดยเฉพาะยาแก้ปวดนะครับอย่างนี้บอกว่าโอเคละสบายนะครับ78ค่าไตการกอง60นี่โอเคเลยนะครับคุณประมวลสวัสดีครับคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานดิฉันติดตามชอบตลอดชอบค่ะแบบเก่ามีพิธีกรนี่เห็นไหมโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะฮะเราจะได้ไปปรับนะครับวันนี้มีเรื่องด่วนเลยดิฉันไปถอนฟันที่รามาเป็นคนให้ของรามาตั้งแต่อายุ50จนถึง80นี่แฟนพันธุ์แท้นะเป็นคนไข้เรามา30ปีละไปถอนฟันเรียบร้อยตั้งแต่10โมงครึ่งละปฏิบัติตามคุณหมอบอกกัดผ้าก๊อซไม่บ้วนน้ำลาย2ชั่วโมงผ่านไป3ชั่วโมงเปลี่ยนผ้าก๊อซแต่เลือดยังไม่ยอมหยุดค่ะขอคำแนะนำต้องดูก่อนนะมันซึมไหมหรือมันไหลโจก
1: ๆ
0: อันนี้มันต่างกันนะต้องถามว่าคุณประมวลกินยาต้านเกล็ดเลือดไหมเพราะว่าหมายถึงว่าไอยาที่บอกว่าไอลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดนี้มันก็ทำให้เลือดหยุดช้าได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่บอกว่ามันไหลไม่หยุดอ่ะมันไหลมาโจกๆไหมถ้ามันซึมอยู่ในหน่อยยังรอดูได้แต่ถ้ายังไหลอยู่เรื่อยๆเลยแบบโอ้โหแบบไม่หยุดเลยแล้วก็ผ้าก๊อซชุ่มเปียกตลอดเลยนะฮะอันนี้กลับมาที่โรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินได้ก่อนเลยแต่ถ้าก๊อซอันเดียวแล้วเปลี่ยนมา2ชั่วโมง3ชั่วโมงละมันไม่ได้ชุ่มเลยมันมีติดนิดๆเปลี่ยนก๊อซใหม่ก็ติดนิดๆอันนี้รอดูได้แต่ถ้ามันแบบก๊อซเนี่ยมันชุ่มในเลือดตลอดเลยต้องเปลี่ยนทุกแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันชุ่มอีกละอันเนี้ยอาจจะต้องกลับมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับอันนี้คุณกัลยากรสวัสดีค่ะรับโอ้ดูจากอังกฤษเลยนะฮะเคยผ่านการรักษามะเร็งเต้านมที่ไทยตัดไป1ข้างให้เคมีฉายแสงแล้วตอนอายุ54ปีปัจจุบันอายุ62ละผ่านมาประมาณสัก6 8ปีละนะฮะทุกๆ2ปีได้กลับไปไทยตรวจสุขภาพมีคำแนะนำไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะหลังจากที่เรารักษามะเร็งเต้านมหายแล้วก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามอยู่นะคะถ้าผ่าตัดทางเต้าเนี่ยโอกาสที่เดิมมันจะกลับมาเป็นซ้ำมันก็น้อยแหละแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะตรวจคัดกรองอีกข้างนึงที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะซึ่งจริงเราแนะนำให้ตรวจอัลตราซาวด์แมมโมแกรมเนี่ยทุกปีนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้กลับทุกๆ2ปีก็ต้องให้แน่ใจว่าทุก2ปีที่กลับมาเนี่ยเราได้ตรวจครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะการทำอัลตราซาวด์แมมโมแกรมค่ะ
0: นะครับจริงๆเราก็แนะนำให้ตรวจแมมโมแกรมทุกปีนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้า2ปีครั้งก็คุยกับคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับหรือจริงๆอ่ะอยู่อังกฤษแล้วเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพของอังกฤษได้ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ที่อังกฤษแล้วก็ตรวจขอบอกเขาว่าเราเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมต้องติดตามก็ขอเขาได้นะครับนี่คำถามคุณจารุวรรณถามว่าอายุ62ปีแม่คุณแม่และพี่ชายเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดด้วยวัย55 64เราควรจะต้องคัดกรองไห
1: ม
0: ว่ามีเชื้อมะเร็งหรือเปล่าทั้งมีทั้งแม่ทั้งพี่ชายเลยฮะ
1: ค่ะค่ะก็จะต้องดูว่าเขาเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดเนี้ยเป็นจากสูบบุหรี่ด้วยไหมรวมถึงคุณจารุวรรณมีความเสี่ยงหรือเปล่าเช่นสูบบุหรี่หรือสัมผัสบุหรี่มือสองหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าตัวคือต้องบอกก่อนว่ามะเร็งปอดเนี่ยโอกาสที่มันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมน้อยเป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเรารับบุหรี่มือสองหรือว่ามีประวัติเคยสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆก็สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างที่บอกไปได้แต่สมมติถ้าคุณจารุวรรณไม่เคยสูบบุหรี่เลยแล้วก็ไม่ได้มีประวัติสัมผัสตัวบุหรี่มือสองจริงๆปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้มีคำแนะนำให้ตรวจคัดกรองในประชากรอย่างคุณจารุวรรณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ผมบอกแล้วว่าคำถามเยอะจริงๆถามไม่เยอะหรอกผมเมาเยอะ
2: ผมเลยละท
0: ั้
2: งคนไข้ท
0: ั้
2: งค
0: ุ
2: ณล้านมาหมด
0: เราส่งท้ายไงเพราะว่าไอเดือนหน้าเราเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ไงเราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสพบกับท่านผู้ชมไงแล้วส่งท้ายขอคุยเยอะๆไปเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัวมากนะครับที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแล้วขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับที่ส่งคำถามร่วมพูดคุยกับเรานะครับอันนั้นน่ะอย่าลืมนะรายการเรามีประโยชน์ก็ชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวมาดูรายการด้วยกันนะครับหรือส่งลิงก์เขาดูก็ได้

0: แล้วมาเจอเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับทาง Facebook YouTube ของ Lama Channel นะครับและก็ Tuition 42แต่ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปตุลาคมปีนี้นะเดือนหน้านะฮะเราจะปรับรูปแบบรายการก็ยังเจอกัน5โมงถึง6โมงแหละแต่ว่าเจอกันจันทร์พุธศุกร์นะฮะแล้วก็อยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube เหมือนเดิมเลยแล้วก็ Tuition 42แล้วก็ในช่องที่เป็นพันธมิตรกับเราไม่ว่าจะเป็น Nation หรือว่า NBT นะฮะติดตามพวกเราได้นะครับวันนี้ลาคิวหมอลามาเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2HD
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะพบกับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นการลักลอบมาในรูปแบบเศษอลูมิเนียมนะคะวันนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปเปิดตู้สินค้าต้องสงสัยที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบการซุกซ่อนขยะอันตรายดังกล่าวจริงนะคะมีอยู่ถึง6ตู้จากที่เปิดตรวจสอบทั้งหมด9ตู้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เตรียมขยายผลเอาผิดขบวนการค้าขยะข้ามชาติอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษทั้งยึดทรัพย์และที่สำคัญคือขยะเหล่านี้จะต้องส่งกลับประเทศต้นทางค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลและพบตู้สินค้าเข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น50ตู้จากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่6ตู้นะคะที่เป็นสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและก็มาจากบริษัทเดียวกันมีการสำแดงรายการสินค้าเป็นเศษอลู

0: อลูมิเนียมแต่กลับพบการปนเปื้อนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแผงวงจรสีเขียวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้ซึ่งมาจากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์พบว่ามีการสำแดงสินค้าอย่างถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนของขยะอันตรายค่ะ
1: สำหรับความคืบหน้าของการจัดการตู้สินค้าต้องสงสัยทั้ง50ตู้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานให้กับกรมศุลกากรอายัดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีการตรวจสอบไปแล้ว19ตู้และมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดขณะที่ตู้สินค้าที่เหลือก็พบว่า14ตู้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในการนำเข้าจึงต้องรอให้บริษัทแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนอีก17ตู้ค่ะที่มีข้อมูลการนำเข้าก็อยู่ระหว่างการอายัดบางส่วนก็นำมาเปิดตรวจสอบในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะข้ามชาติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นปลายทางของการทิ้งของเสียโดยเตรียมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษจากเดิมเนี่ยที่จะเน้นเพียงการจับกุมและปรับให้ครอบคลุมถึงมาตรการยึดทรัพย์โดยจะประสานกับทางสำนักงานปปง.เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกัน
2: ซึ่งท่านเห็นว่าที่เปิดตู้ทั้งหมด9ตู้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับบางตู้นั้นเข้ามาอย่างแบบสวยงามเลยคือเป็นสแครปอลูมิเนียมที่หล่อมาแล้วบางตู้เป็นเศษสแครปที่นำเข้ามาซึ่งจะมีแผงวงจรสีเขียวปนมาบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นข้อห่วงใยของรัฐบาลคือนำเข้ามาแล้วไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้เอาไปทำลายแบบไหนถูกวิธีหรือไม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความต้องการให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างว่าไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้ที่นำเข้ามาปะปนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
0: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569มีการสุ่มตรวจสินค้านำเข้ารวม187คดีน้ำหนักของกลางกว่า9ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า234ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมแล้วก็ยังมีเศษพลาสติกประมาณ 300,000 กิโลกรัมโดยกำหนดมาตรการผลักดันตู้สินค้าที่ตรวจพบขยะผิดกฎหมายกลับไปยังประเทศต้นทางและให้บริษัทเรือที่นำสินค้าเข้ามาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็สอดคล้องกับแนวทางของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ที่ได้ย้ำถึงการเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจำกัดการนำเข้าลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มบทลงโทษให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้าแบบนี้มาซ้ำอีกค่ะ
1: ส่วนอีกคดีนะคะเป็นกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทางตำรวจแล้วก็กรมการปกครองนะคะจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะหนีคดีฆาตกรรมแล้วก็มาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยทำธุรกิจทัวร์ครบวงจรค่ะในพื้นที่ของพัทยามานานกว่า25ปีแล้วจนฐานะเนี่ยร่ำรวยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเนรเทศออกจากประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังเข้าจับกุมนายสุชาติหรือว่านายซูอายุ67ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสืบสวนข้อมูลในเชิงลึกก็พบว่านายซูชาวจีนเนี่ยมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อเหตุที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงก่อนที่จะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อวันที่9มกราคมปี2533ต่อมาในนายซูนะคะได้หลบหนีออกจากจีน มายังเมียนมาแล้วก็หลบหนีเข้าประเทศไทยค่ะจนกระทั่งปี2544มีการสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อนจะได้บัตรประชาชน

0: เป็นคนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีการจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนไทยชื่อว่านายสุชาติสุรชัยและเมื่อได้บัตรประชาชนนะคะก็เริ่มมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยาประกอบธุรกิจทัวร์แบบครบวงจรและก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในระหว่างที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนั้นนายซูค่ะได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวยุนฮัวเหลินและมีลูกแฝดเป็นชายหญิงนะคะโดยลูกทั้งสองเนี่ยก็ได้สัญชาติไทยทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปต่อสู้ของเขาเองเพราะว่าของประเทศจีนผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอายุความจริงๆเนี่ย63แล้วก็เอกใจ33โทษที33หนังสือหมายจับส่งให้เราใน63ถามเรื่องอายุความเขาบอกเขาไม่ได้มีอายุความเพราะนั้นก็เห็นเมื่อปี33นะครับพอ33เสร็จแล้วนะเขาก็หนีมาทางยูนานเข้า12ปันนาแล้วก็อ้อมมาเป็นบุคคลพื้นที่สูงของไทยที่พบพระเหมือนที่ท่านทิพย์ดีบอกนะครับแล้วก็มาได้บัตรเมื่อปี44พอบัตรปี44เนี่ยเป็นนายสอเนี่ยจริงๆเขาก็ชื่อสุชาตินะพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันอยู่แล้วสุชาตินะครับพอหลัง44แล้วเนี่ยพอมา63เนี่ยหมายแดงของจีนเนี่ยออกนี่หมายแดงของจีนออกเนี่ยชื่อมันยังเป็นชื่อจีนอยู่นะครับก็จะไม่ตรงเราก็จะติดตามตัวคนจีนไปตามที่เขาร้องขอนะครับแต่พอตัวสุชาติเองเนี่ยเขาเดินทางไปจีนทางการจีนก็มีหนังสือเน้นย้ำว่าหมายจับที่เขาต้องการตัวเนี่ยมาเป็นสัญชาติไทยคือสุชาติ
0: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนายซูนะคะทำวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศจีนแต่ว่าทางการจีนเนี่ยไปพบเอกสารผิดปกติค่ะเนื่องจากว่านายซูเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของจีนมาก่อนแต่ว่ากลับได้สัญชาติไทยยังมีนัยยะสำคัญทางการจีนค่ะจึงสืบสวนจนพบว่านายสุชาติหรือว่านายซูนั้นมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนจึงประสานมาทางกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนทางกรมการปกครองนะคะจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงเดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บางละมุงจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายซูในฐานความผิดแจ้งข้อความหรือว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรและแจ้งหรือแสดงหลักฐานเท็จในการขอมีบัตรและเข้าจับกุมนายซูได้ที่บ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็นำกำลังตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหามีเนื้อที่เนี่ยประมาณ90ตารางวานะคะก็สามารถไปยึดวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากมีโฉนดที่ดิน11แปลงรวม10ไร่แล้วก็รถยนต์อีก6คันรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ90ล้านบาทค่ะทางนี้กรมการปกครองเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศปี2569เพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย
2: ในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติทั้งในตัวของในซูหรือในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คนเพราะฉะนั้น3รายนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องถอนสัญชาติไทยอย่างแน่นอนเมื่อเรามีกฎหมายใหม่วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพระราชบัญญัตินิรเทศใช่ไหมครับ2499เดี๋ยววันนี้เรามีระเบียบสำนักนายกว่าดูเรื่องทำให้เรื่องการผลักดันคนออกนอกประเทศหรือการนิรเทศในครั้งนี้แล้วก็ในรายนี้ด้วยเนี่ยเป็นด้วยความชัดเจนสะดวกรวดเร็วแล้วก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
3: มาดูปฏิบัติการสำคัญของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตำรวจสืบนครบาลร่วมกับทางอย.บุกเข้าไปทลายโรงงานแล้วก็โกดังลอบผลิตและบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะไปตรวจที่ย่านเขตประเวศนะคะแล้วก็ยึดของกลางรวมกว่า72ตันค่ะเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้าไปทลายเครือข่ายทุนจีนลักลอบผลิตแล้วก็แบ่งบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่นี่นะคะทำเป็นขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในโรงงานและโกดังที่เขตประเวศโดยเข้าจับกุมผู้ดูแลชาวจีนได้2คนพร้อมแรงงานชาวเมียนมาได้10คนค่ะแล้วจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาแถลงผลการจับกุมการตรวจค้นพบแก๊สที่บรรจุพร้อมจำหน่ายรวม1652ถังและมีถังเปล่าอีก

0: 4,200 ถังรวมถึงเครื่องบรรจุเครื่องเพิ่มแรงดันและรถขนส่งนอกจากนี้ยังพบรถพ่วง2คันบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์น้ำหนักรวม 72,000 กิโลกรัม
1: ถือว่าได้ของกลางจำนวนมากและเป็นโรงงานขนาดใหญ่ผมว่าน่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแก๊สหัวล้อเนี่ยใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศแก๊สหัวล้อเนี่ยมีผลต่อร่างกายคือพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการมึนเมานะครับเหมือนกับพอตเคเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ไอพอตเคบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วนะครับที่เขาเลยเลี่ยงที่โดยใช้เขาใช้คำพูดที่สื่อถือว่าเป็นแก๊สหัวล้อ
0: ทางตำรวจยังบอกอีกนะคะว่าได้สืบสวนขบวนการนี้มานาน 2-3 ปีแล้วพบมีนายทุนชาวจีนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง3คนโดยอีก1คนยังหลบหนีอยู่แล้วก็สั่งการผลิตผ่านกล้องวงจรปิดและทางไลน์ก่อนส่งขายลูกค้าทั่วประเทศผ่านไรเดอร์ตามพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตที่หาดใหญ่รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเน้นสถานบันเทิงมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาท
2: ก็เอาเข้ามาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาแบ่งบรรจุขายโดยอาจจะต้องอัดก๊าซเข้าไปเพื่อให้มันเกิดมีความดันเพราะมันต้องสูบโดยทำให้ลูกโป่งมันพองแต่การนำเข้ามาเนี่ยมันนำเข้ามาเป็นของเหลวนะเพราะว่าถ้านำเข้ามาเป็นก๊าซเนี่ยมันการบรรจุพันมันใหญ่โตมากก็นำเข้ามาเป็นของเหลวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะลดความดันลดความดันปุ๊บเนี่ยไอ้ของเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซทันทีเลยมันก็เลยเป็นก๊าซแล้วก็มาบรรจุใส่แคปซูลแบบนี้เล็กๆซึ่งท่านผู้การบอกก็มีเล็กกลางและใหญ่
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่อย.ก็ย้ำเตือนนะคะว่าการสูดดมแก๊สหัวเราะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะตามกันต่อนะคะกรณีที่มีน้ำมันรั่วภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดหน้าดินเพื่อที่จะตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดทางผู้ว่ากทมเองมีการเปิดเผยผลตรวจเรื่องของท่อน้ำมันสายหลักนะปรากฏว่าไม่พบรอยรั่วค่ะแล้วก็เตรียมนำตัวอย่างของคราบน้ำมันที่รั่วซึมส่งไปตรวจพิสูจน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สูบน้ำมันผสมน้ำออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ลิตรค่ะจำนวนนี้ประเมินว่าเป็นน้ำมันจริงประมาณ 4,000 ลิตรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีท่อส่งขนส่งน้ำมันแรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อเป็นท่อส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สนามบินพาดผ่านใกล้เคียงกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบค่ะจะร่วมกันขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะหลังเกิดฝนตกก็ไปพบคราบน้ำมันซึมค่ะขึ้นมาที่บริเวณผิวดินเพิ่มอีกเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่มีการสะสมอยู่ตามโพรงใต้ดินแล้วก็ถูกน้ำฝนเนี่ยดันขึ้นมากทม.จึงเตรียมเร่งนำตัวอย่างน้ำมันไปตรวจพิสูจน์นะคะเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับในท่อหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วพร้อมกับมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากไอน้ำมันอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ประชาชนไปพบกลิ่นน้ำมันในหมู่บ้านย่านบางกะปิในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางผู้ว่ากทม.ค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเทน้ำมันหรือว่าการล้างถังน้ำมันโดยไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกต้องค่ะทางนี้นายชาชาติเองก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมนั้นไม่มี Data Center ตั้งอยู่แต่อย่างใด
3: ที่ผ่านมามันถึงเมื่อคืนเนี้ยเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อนะแต่ยังมีน้ำมันยังค่าน้ำมันยังซึมออกมาก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี้ยตอนที่สี่ก็มีค่าน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าว่าฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาฉันบอกว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมัน

0: ตั้งเมื่อคืนเนี่ยถึง4ทุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ย4:30หลังจากฝนตกตอน4:00ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วก็เข้าสู่ระบบท่อเราวันนี้ที่จะทำต่อคือเช้านี้คงมีการประชุมกันเดี๋ยวผมเข้าประชุมด้วยว่าสรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เอาน้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยไปตรวจสอบหรือว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือเปล่า
1: ไปดูแผนบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เมืองค่ะขณะที่แขวงทางหลวงตากที่2อำเภอแม่สอดเร่งเข้าไปเคลียร์ทางเพื่อเปิดผิวถนนในจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่31ช่วงเลยภารกาค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและบริการและบริหารจัดการร่วมกันซึ่งทางคณะได้ร่วมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเตรียมลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องขณะที่หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันนะคะทำให้ก่อนเที่ยงของวันนี้ค่ะเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ปิดทางหลวงสายตากแม่สอดช่วงเลยภารกาประมาณกิโลเมตรที่31ฝั่งขาไปตัวเมืองตากทำให้รถติดสะสมเล็กน้อยเนื่องจากถนนสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงได้นำเครื่องจักรกลหนักไปช่วยตักดินออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังคงมีดินสไลด์ลงมาเป็นระยะทางตำรวจสภ.พะวอก็ต้องคอยจัดการการจราจรให้รถ2ฝั่งวิ่งสลับกันเพื่อไม่ให้รถติดสะสมยาวพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
2: และแม้ว่าในช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะคะจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมค่ะแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญทีเดียวเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจจะส่งผลให้ไทยนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดนะคะภาคการเกษตรและประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: ย่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนิโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้านะคะวันนี้หลายคนรอฟังคำพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับคดีทุจริตการเลือกส.ว.วันนี้กกต.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: มาติดตามประเด็นการเมืองนะคะแน่นอนวันนี้เรื่องร้อนเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอความชัดเจนนะคะก็คือความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.ค่ะล่าสุดวันนี้กกต.ก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะซึ่งใน77คนนี้นะคะก็จะมีสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่26คนค่ะนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.คดีนี้มีผู้ร้อง67คนสำหรับผู้ร้องคือ67คนนะคะส่วนผู้ถูกร้อง427คนค่ะวันนี้ในช่วงแถลงเนี่ยกกต.บอกเลยนะคะว่าผู้ถูกร้องคือ427คนไม่ใช่229คนส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมีมากถึง 75,722 หน้าค่ะสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ก็มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1เรื่องกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1ในข้อหาที่1นี้มีมติไม่ส่งสารนะคะส่วนข้อหาที่2เป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2ข้อหานี้ก็มีมติไม่ส่งสารเช่นกันค่ะ
1: ส่วนข้อหาที่3ค่ะผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดก็คือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว.2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้ค่ะกกต.มีมติส่งสว.26คนฟ้องศาลผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนและบุคคลอื่นอีก9คนค่ะต่อมาข้อหาที่4นั้นมีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่5นะคะมีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่6ค่ะมีการเรียกหรือว่ารับทรัพย์ในสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาข้อ4ถึงข้อ7นะคะมีมติส่งสาร77คนประกอบไปด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่นอีก15คนค่ะทางนี้ทางประธานกกต.ก็ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่าง
2: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นน่ะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่าน

0: นะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
1: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วทางสวที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงนะคะทางประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่หากกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปค่ะมาดูแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ทีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะอย่างล่าสุดนะทางรัฐบาลเองก็เร่งที่จะเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบของดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยบอกว่ามีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็วัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นนะคะก็มีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะณขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัดหรือว่าประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม
3: ฐานข้อมูลพระปัจจุบันนะครับทำด้วยมือนะครับยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปนะครับทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้แต่เนื่องจากว่ายังเป็นฐานข้อมูลที่ทำมืออยู่ปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณท่านครับปี70นะครับทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่องพุทธพาณิชย์ผมขออนุญาตกล่าวไปเสียเลยทีเดียวว่าจริงๆเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเหมือนกันแต่แยกออกจากเงินบริจาคมีการใช้ช่องทางพุทธพาณิชย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับ อันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มือพิธกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
1: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมมีการกำชับให้ทุกวัดค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานทางปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรีค่ะยังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของทางศาสนาพร้อมฝากข้อคิดค่ะกรณีการแพร่กระจายข่าวสารหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนา
3: พฤติกรรมของพระบางรูปกับพระพุทธศาสนาต้องแยกจากกันแล้วผมอยากจะขอเรียกร้องให้ทางมีการรณรงค์อยู่นิดหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือมหาเถรสมาคมในการดำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราพูดในเรื่องนี้กันน้อยมากเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นข่าวสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นดราม่าซึ่งคนไทยชอบมากและมักจะแชร์แต่ว่าลึกๆแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกใจเราก็จริงแต่ควรแชร์ต่อหรือควรขยายหรือควรใช้วาจาที่มีประเด็นสร้างประเด็นปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาที่เรานับถือจริงหรือเปล่านะครับก็จะขอความอนุเคราะห์ทางด้านท่านสมาชิกวุฒิสภาครับช่วยกันช่วยผมอีกแรงหนึ่งช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งช่วยมหาเถรสมาคมอีกแรงหนึ่งเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ต้องกระพือมากก็ได้ครับส่วนเส้นทางเงินที่จับได้นะครับเดี๋ยวจะมีการสืบต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและสำนักงานปปท.ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องคดีด้วยกราบขอบพระคุณครับ
4: มาดูการแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะวันนี้ก็มีการเริ่มประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์นะคะฝ่ายไทยเราเองก็ยังคงย้ำจุดยืนในการร่วมมือตามกลไกสากลและทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันคลอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนที่สิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการจะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีทางนี้ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมอย่างชัดเจน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเป้าหมายของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในช่วงของข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูทิศทางพลังงานไทยที่นายกรัฐมนตรีประกาศในงานแก๊สเทค2026นะครับพร้อมเป้าหมายที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในวันที่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกทำให้ราคาพลังงานผันผวนไทยใช้เวทีแก๊สเทคนี่ครับที่มีรัฐมนตรีพลังงานมีผู้บริหารระดับสูงในแวดวงพลังงานของโลกเข้าร่วมโดยการประกาศสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนพร้อมทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานในอาเซียนครับแม้ว่าเราจะยังใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งไทยก็เริ่มลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งเดียวแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บเพื่อรองรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นแนวทางที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับประชาชนและชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือโครงการอุดหนุนการติดโซลาร์เซลล์หลังละ 50,000 บาทนำร่อง1ล้านหลังซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เลยแนวทางที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนนะครับผ่านการแก้กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมากสุดท้ายครับไทยคาดหวังว่างานแก๊สเทคนี้จะทำให้โลกเห็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดกว่า5ทศวรรษแก๊สเทคเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงประชาคมพลังงานจากทั่วโลกและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงเข้าถึงได้สะอาดและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP ย้ำโอกาสของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทคนะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับภาคธุรกิจระดับโลกซึ่ง TCEP เองก็พร้อมทำหน้าที่ National Bidder ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยครับคุณสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP กล่าวถึงการจัดงานแก๊สเทค2026จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ SME ไปจนถึงโครงข่ายธุรกิจพลังงานได้สร้างเครือข่ายระดับโลกส่งเสริมการลงทุนและการค้าในอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 15,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากกว่า

0: 150ประเทศทั่วโลกขณะที่ทีเซฟจะทำหน้าที่เป็น National Bidder นะครับในการประมูลสิทธิ์และดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นแพลตฟอร์มสำคัญเชื่อมโยงนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกครับ
1: บทบาทหน้าที่เราโดยตรงเลยก็คือเป็น National Bidder เป็นหน่วยงานที่ Bidding ประมูลสิทธิ์งาน Global งานสำคัญระดับโลกนะคะทั้งกลุ่มงานประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็ Mega Event ให้เข้ามาที่ประเทศไทยไม่ใช่เพื่อมาจัดงานอย่างเดียวแต่ว่าให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่สำนักที่สำลักสามารถที่จะ Connect นะคะเอเชียให้กับผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนะคะกลุ่มที่เป็น Investorกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการกลุ่มนวัตกรหรือนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนไทยเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราดึงงานมาเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมมือด้วยกันได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ดึงเข้ามาค่ะ
0: ส่วนภายในงานนะครับก็มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงานเช่นปิโตรเลียมเนชั่นแนลเบอร์ฮัตหรือปิโตนัสบริษัทพลังงานและน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียนำเสนอโครงสร้างการผลิตและนำส่งพลังงานในทะเลมาเลเซียและทั่วโลกรวมถึงแผนขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงของก๊าซธรรมชาติและโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ยังมี Samsung Heavy Industry นะครับหนึ่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้นำเสนอเทคโนโลยี FLNG หรือสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำซึ่งซัมซุงเป็นผู้นำโลกด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 64% และนวัตกรรมถังขนส่งก๊าซและเรือบรรทุกแอมโมเนียทางซัมซุงยังนำโมเดลเรือของทางบริษัทมาจัดแสดงภายในงานด้วยนะครับขณะที่กลุ่มปตท.ครับร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด Flow หรือการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศและโลกไปข้างหน้าชูจุดเด่นทั้งความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าสากลและการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานรูปแบบใหม่และการต่อยอดพลังงานสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันครับเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไปพร้อมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหม่ความท้าทายสำคัญจึงไม่ใช่แค่การหาแหล่งพลังงานใหม่นะครับแต่ว่ายังต้องมั่นคงและก็ตอบโจทย์เทรนด์แห่งอนาคตด้วยกฟผ.ใช้เวที Gas Tech 2026ครับถ่ายทอดบทบาทสะพานเชื่อมพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาได้เปิดพื้นที่จัดแสดงภายใต้แนวคิดBridging the Next Energy Era สะท้อนบทบาทของกฟผ.ในการเป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตเชื่อมโยงทั้งความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนภายในบูธกฟผ.นำเสนอแนวทางสำคัญ3ด้านที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเริ่มจาก Bridging Energy Security การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานกฟผ.นำเสนอการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่หรือ Grid Modernization ไปจนถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านอาเซียน Power Grid เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในภูมิภาคต่อด้วย Bridging Energy Transitionที่มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและไบโอแมสเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับระบบพลังงานในอนาคตและ Bridging Sustainable Future การเชื่อมต่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกฟผ.นำเสนอการศึกษาโครงการ SMR ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้าน

0: ที่ Fast Track เนี่ยเป็นเวทีการสื่อสารในระหว่างผู้เล่นนะครับ Fast Tracking ในการเลิร์นนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเราแรกของการเสร็จก็คือ Electrification Theater ที่ผ่านมาไม่เคยมีงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าในบทบาทอนาคตเนี่ย Electrification จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนอกจาก Fossil นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทั้งในแง่ของระบบผลิตระบบส่งและก็ระบบจำหน่าย
1: ทั้งหมดนี้ทำให้ Gas Tech 2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีพลังงานแต่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อองค์ความรู้นวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลกโดยกฟผ.มุ่งใช้เวทีนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานไทยที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งความมั่นคงความสะอาดและความยั่งยืนเพื่อรองรับพลังงานแห่งอนาคตและเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะครับก่อนจะมีมติยกระดับการยืนยันตัวตนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connected Dot ซึ่งมีมติ3เรื่องนะครับก็คือ1ยกระดับการยืนยันตัวตนหรือ KYC เพื่อให้การติดตามข้อมูลทางการเงินมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล2คือขับเคลื่อน4ระบบหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านความยินยอมของประชาชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระบบศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมิจฉาชีพระบบบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติและระบบระงับอายัดเส้นทางทางการเงินส่วนมติที่3นะครับกระทรวงการคลังจะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อออกแบบระบบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับ
3: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆ2เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ด้านคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการอายัดบัญชีผ่านศูนย์ AOC ได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าระบบใหม่นั้นจะช่วยให้การขอและการส่งข้อมูลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอการแจ้งเหตุจากผู้เสียหายและหากพบว่าเป็นเงินเทาหรือเงินดำก็จะถูกอายัดทันทีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณปัทมาพรครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้มาดูพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งมอบให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: วัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีโดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมรวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรนายสุชาติได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสวิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
1: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
2: ความรู้สึกของเราในวันน
1: ี้
2: เราอยากจะต
1: ั้
2: งใจ
1: มาตั้งใจความอะไรก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
2: ใช้เวลานาน
1: ใช้เวลา8 วันครับก็เป็นความปลื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
3: แม้ว่ากำแพงเรือนจำจะปิดกั้นอิสรภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะทางทัณฑสถานหญิงกลางได้มีการน้อมนำแนวพระดำริโครงการกำลังใจมาดูแลสุขภาวะแม่และเด็กพร้อมกับเสริมทักษะอาชีพที่มีการต่อยอดได้จริงเพื่อเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: ภาพความอบอุ่นภายในห้องแม่และเด็กอันเนื่องมาจากพระดำริทัณฑสถานหญิงกลางคือมิติสำคัญที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาวะและจิตใจของผู้ต้องขังหญิงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกที่ติดผู้ต้องขังให้ได้รับพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพอันเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังสู่มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดกรุงเทพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2553และยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายทั้งการดูไพ่ยิปซีสร้างอาชีพรวมถึงงานหัตถกรรมประณีตอย่างผ้าสม็อกที่นำมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าคุณภาพวางจำหน่ายในร้านของฝากทัณฑสถานและช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้และฝึกสมาธิแก่ผู้ต้องขัง
1: การดูแลในสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยก็ให้ได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งแม่ที่ตั้งครรภ์เด็กที่ต้องดูแลกับแม่ที่อยู่ในคุกเนี่ยนะคะก็ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการตามวัยพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับน้องๆผู้ต้องขังทุกคนเลยนะคะพระองค์ท่านจะมองเห็นถึงความสำคัญของการเยียวยาจิตใจของน้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยค่ะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกกักขังนะคะแต่ว่าอยากให้ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองจากที่พระองค์ท่านได้เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกวิชาชีพด้วยนะคะในโครงการกำลังใจเนี่ยก็จะฝึกในหลายๆมิติด้วยกันนะคะอย่างเช่นมิติของการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของศิลปหัตถกรรมก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระเป๋าเสื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็งานฝีมือก็สามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆเขามีเทคนิคในการที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ
0: การเตรียมความพร้อมก่อนคืนคนดีสู่สังคมยังได้ขยายผลผ่านการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเพื่อจัดฝึกอบรมทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเข้าทำงานตลอดจนสนับสนุนทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษขณะเดียวกันได้นำศักยภาพและความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังออกไปเผยแพร่ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเพื่อสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: เวลาที่น้องเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนอาชีพแล้วก็มีการผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่าออกไปแล้วเนี่ยการส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ในอันดับแรกก่อนให้สังคมได้รับทราบถึงว่าน้องๆเขามีพัฒนาการแบบไหนเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรแล้วอันนี้ค่ะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าศักยภาพของน้องๆได้อย่างดีที่สุดที่สังคมสามารถมองเห็นประจักษ์ด้วยสายตาเลยนะคะส่วนในเรื่องของการให้โอกาสมันมีส่วนสำคัญมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆเขาถูกกักขังอิสระภาพกำแพงเรือนจำเนี่ยกักขังได้แค่อิสระภาพของเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะคือกำแพงอคติในจิตใจของสังคมเนี่ยแหละค่ะที่จะกักขังน้องๆชั่วชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเรามาร่วมกันทำลายกำแพงอคติในทุกคนในสังคมค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเขาที่ก้าวพลาดไปแล้วเนี่ยตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นคนดีคนที่มีคุณภาพและคนที่พร้อมจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมค่ะ
0: เพราะบทลงโทษทางกฎหมายอาจกักขังได้เพียงอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งหากแต่กำลังใจและโอกาสจากคนในสังคมคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยทลายกำแพงอคติพยุงให้ผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ
2: สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัณฑ์ 1,000 พระคาถาเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาพร้อมระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาโดยมีพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทธโสสศรียวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนารองศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้เพื่อสืบสานประเพณีการฟังเทศมหาชาติอันเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อกันว่าการฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยและรับใช้สังคมต่อไปขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานและร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเลขที่บัญชี026458827สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: ปกติการจัดเทศมหาชาติเนี่ยเราจะจัดเพียงวันเดียวนะคะเทศทั้งหมด13กันแต่อย่างไรก็ตามท่านที่ไม่สามารถทำบุญหรือว่าเข้าร่วมฟังเทศมหาชาติในวันนี้ได้แต่อยากจะร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือพยาบาลก็สามารถร่วมได้นะคะโดยเข้ากับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะ
4: การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.นะคะได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารงานหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกนะคะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าการสื่อสารเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิติพงษ์หอนาคในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินางสุรทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมในวันนี้นะคะจะสร้างความร่วมมือและขยายผลนโยบายของรัฐให้กับประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันวิกฤตเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทำให้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์คงไม่สามารถรับมือได้ในท่าทีเดิมๆแต่คณะกรรมการชุดนี้ต้องเข้ามาคิดและก็ช่วยกันร่วมมือในการสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดัน
2: ท
4: ทางด้านของนางสาวสุภมาศบอกนะคะว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งล่าสุดเนี่ย2ปีมาแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้เพราะว่าจากหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะได้เห็นความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมนอกรอบตลอดเวลาวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันกำหนดทิศทางการสื่อสารให้กับประชาชน
5: การประชุมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้นะเนื่องจากหลายๆปัจจัยก็เรื่องของการปัจจัยเดียวที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมากนะคะไม่การประชุมก็ต้องรอมากนะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ได้ถูกพยายามขัดกันนะคะความที่โยงระหว่างเดือนหนึ่งทางกับสัญญาต่างๆที่ผ่านมาไม่ได้มีการประชุมในรอบเกิดเวลาในวงการละครงานสำคัญควรมองเห็นได้ดีนะคะวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่เราได้ผู้ชมที่ติดทุกคนให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วที่เห็นชื่อทุกคนก็ชื่นชมนะคะมาช่วยเป็นองค์ประกอบแล้วก็คิดว่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยการสื่อสารประชาชนได้ในหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มให้มากขึ้นนะแล้วก็ขอขอบคุณท่านค่ะ
2: วันนี้สถานีโทรทัศน์ NBT ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านสื่อนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐค่ะนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายน2569โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเยี่ยมชมงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของทั้งสองสถานีนางทัศนียพรกล่าวว่า NBT ในฐานะสื่อของรัฐมีบทบาทนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์สำคัญหรือภาวะวิกฤตที่ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ขณะเดียวกัน NBT ยังปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ด้วยการเพิ่มการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตสื่อคณะสำนักข่าวซินหัวยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอาทิพระบรมมหาราชวังและสนามมวยราชดำเนินก่อนเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมวัดตลาดน้ำและเรียนรู้เรื่องโขนการเยือนครั้งนี้จึงไม่เพียงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อแต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

ประเทศไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันบุรุษฉัตร14กันยายนเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟไทยผู้ส่งวางรากฐานสำคัญให้กับระบบรถไฟไทยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะณพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้วันบุรุษฉัตรตรงกับวันที่14กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการรถไฟไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลทั้งการนำเทคโนโลยีรถจักรดีเซลมาใช้ในไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและการขนส่งรวมถึงการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้และกำหนดมาตรฐานรางขนาด1เมตรหรือเมตรเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวโดยรากฐานที่ทรงวางไว้นอกจากช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภูมิภาคแล้วยังมีส่วนสำคัญต่อการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งของไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากยืนยันผลตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยไม่พบรอยรั่วหรือความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันโดยค่าตรวจวัดทั้งในพื้นที่และห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะนี้ได้นำผลการตรวจสอบเสนอกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาก่อนอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการค้นหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลผลกระทบบริษัทจัดทีมดูแลประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งเตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะช่วงปลายสัปดาห์18-20กันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

นยังไม่จบนะคะและตำแหน่งของฝนจะมีการขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมค่ะ14-17กันยายนนะคะช่วงแรกพบว่าตัวร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะก็มาเสริมทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจากนั้นค่ะช่วงวันที่18-20กันยายนค่ะพิกัดฝนตกหนักนะคะจะขยับลงใต้ค่ะจะเห็นว่าในโซนภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นนะคะต้องระวังกันให้ดีในช่วงวันที่17-18-19กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาอีกระลอกแล้วก็ดันตัวร่องฝนมาพาดผ่านอยู่ในโซนตอนกลางของประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นและที่สำคัญอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่อ่าวไทยและเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ได้ต้องตามกันต่อทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝน

ฝนหนาแน่นในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนนี้ค่ะไปต่อกันที่24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิศทางฝนสัปดาห์นี้จำง่ายๆค่ะ 14-17 กันยายนฝนยังเน้นตอนบนและตอนกลางของประเทศก่อนที่ช่วงวันที่18-20 กันยายนแนวฝนจะขยับลงไปเน้นภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ค่ะเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนกู้คิดให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ท่าทีของผู้นำสหรัฐนะคะหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้ค่ะการถกเถียงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก AI ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังจากที่นักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ขณะที่นายดาริโออโมเดอีประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic และนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ต่างเห็นพ้องชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายอโมเดอีบอกว่าการแข่งขันระหว่างบริษัท AI สหรัฐกับจีนเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดต่อการกำหนดเพดานความเร็วของการพัฒนา AI เช่นเดียวกับนายเจคอบด็อกซอนนักวิจัย Anthropic นะคะกังวลว่าการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกำลังผลักดันโลกเข้าใกล้จุดที่ไม่อาจหวนกลับแล้วก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขั้นหายนะได้ภายในสิ้นปี2570ขณะเดียวกันค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท XAI ได้กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ว่าเขาได้เตือนเรื่องนี้นะคะมาตั้งแต่12ปีก่อนแล้วเคยโพสต์เมื่อปี2557ว่า AI อาจเป็นภัยที่อันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์
1: ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและหวังว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดทรัมป์ยังอ้างด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาก็ย้ำว่าจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้นนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวส่วนเรื่องที่อิหร่านกับกลุ่มประเทศอาหรับมีแผนจะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซที่โอมานในวันนี้นั้นทรัมป์บอกว่าเขาไม่สนใจ
0: ผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่า BRICS นะคะออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในระยะยาวซึ่งก็อาจจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวรายงานยังระบุได้ว่าเนื้อหาในแถลงการนะคะได้รับการสรุปผ่านการประสานงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกโดยในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลโดยตรงนะคะขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศสมาชิกอื่นๆก็มีความเห็นต่างกันในบางประเด็น
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งในวันนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990และนำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปี
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะก็เร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าวานนี้ขณะที่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว6คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกและมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดคาริมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนแล้วก็ลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือบอกว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศก็พบนะคะว่าเรือเนี่ยพลิกคว่ำแต่ว่ายังไม่จมหลังจากที่ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกราบขวาด่านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรค่ะเพื่อให้เข้าถึงเรือเฟอร์รี่ซึ่ง
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปเขียวค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณพิชิตมิตรวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank ตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กำลังอยากทำธุรกิจเลยค่ะ
3: ครับ
1: มีแนะนำให้ทำอะไรดีคะ
3: ตอนนี้ก็น่าจะยกระดับการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากที่สุดครับ
1: ค่ะตอนนี้ธุรกิจเวลเนสใช่ไหมคะกำลังมาแรง
3: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะไปทำค่ะอาจารย์คะจะได้ดูแบบไม่แก่สุขภาพแข็งแรง
4: แต่ว่าเวลาจะกู้ได้เนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ
1: พอมีไหมคะ
3: ยินดีครับยินดี
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: ควรบริโภคตามคำแนะนำของแพทย์

0: ไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้นะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ถือว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีความสำคัญนะครับแต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิตินะครับของค่าครองชีพที่แพงขึ้นเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของพลังงานที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเรื่องของกติกาโลกนะครับที่มีการกำหนดนะครับให้ผู้ประกอบการนั้นนะครับจะต้องมีการรักต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของ SME D Bank นะครับซึ่งถือว่าเป็นธนาคารในกำกับของรัฐนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแนวทางนะครับในการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME สำหรับแนวทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SME D Bank นะครับคุณพิชิตมิตรวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ดีครับ
4: ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิต
5: ครับผม
4: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ครับ
4: ก่อนจะถามถึงนโยบาย SME Bank เนี่ยคุณวัศกรทราบป่ะ
3: ยังไง
4: ท่าน MD คุณพิชิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้ง SME Bank แต่ก่อนเรียก SME Bank ตอนนี้เป็น SME D Bank แล้วถ
5: ู
4: กต้องไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
3: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
5: ใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจริงๆตั้งแต่เราก่อนยกฐานะเป็นแบงค์เมื่อก่อนเราเป็นบอย
4: ครับ
5: ครับเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
3: ครับ
5: ครับแล้วก็ยกระดับเมื่อปี2145เป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนแรกเราชื่อ SME Bank นะครับแต่ในชื่อภาษาอังกฤษเรามีคำว่า development เราก็เลยคิดว่าบทบาทสำคัญของธนาคารเราอะนอกจากการให้สินเชื่อแล้วก็คือด้านการพัฒนา
3: ครับ
5: เราก็เลยใช้หยิบตัวคำว่า development มาเป็นตัวย่อเป็น SME D Bank ครับ
4: ครับ
5: ครับผม
4: แต่ก่อนผมเคยทำงานร่วมกับ SME Bank อยู่เนี่ยกระทรวงการคลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม2กระทรวงเนี่ยเขาจะช่วยกันบริหารผัดกันบริหารช่วยกันบริหารยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไหมครับ
5: จะเป็นเหมือนเดิมครับผมยังเป็นเหมือนเดิมครับ
4: แต่ว่าตอนนี้ใครเป็นประธานกรรมการนะครับจากที่ไหนนะคร
5: ับ ท่านเตชาจตุธนานันท์นะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
4: ก็แล้วประธานใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประธานบริหารก็เป็นกระทรวงการคลัง
5: ครับผมก็จะเป็นกระทรวงการคลัง
4: อะไรประมาณนี
5: ้ครับผมครับ
4: ดนตรีอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันท่านวรวุฒิศิลปอาชามอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษสำหรับ SME D Bank ครับ
5: เรื่องสำคัญมากๆเลยครับท่านวรวุฒิศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านมีนโยบายสำคัญนะครับที่ท่านก็จะต้องการที่จะให้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกัน
4: ครับ
5: เราเรียกว่าวันไม้
4: ใจเดียวกัน
5: ใจเดียวกันหัวใจเดียวกันครับต้องเป็นหนึ่งเดียวนะ
4: ครับ
5: อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน

0: คือการดูแลประชาชนนะครับการระบบราชการทันใจนะครับการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อหรือการให้บริการที่เป็นถ้าเป็นภาครัฐก็เป็นการบริการนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินอย่าง SME D Bank ก็การอำนวยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการต้องรวดเร็วนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นนโยบายสำคัญของท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของท่านมนตรีวราวุธก็คือท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อ
1: ม
0: ท่านก็จะพยายามเน้นให้องค์กรต่างๆอยู่ใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างมีนัยสำคัญ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีครับ
2: ทีนี้มันจะไปยังไงคุณวัชกรเราทราบอยู่ว่าการที่จะทำธุรกิจแล้วต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: SME ปกติก็แย่อยู่แล้วบริหารก็ยากอยู่แล้วแต่ให้เขาดูแลต้นทุนด้วยSME ดีแบงค์ช่วยยังไงได
0: ้คือต้องปรับก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเราเห็น SME เนี่ยได้รับผลกระทบมาหลายเรื่องมากนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่ปี62มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับแล้วก็เรื่องสินค้าต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำให้ SME เราเนี่ยนะครับสู้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมามีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับแล้วก็เลยทำให้มีผลกระทบสืบเนื่องมาแล้วก็ผลมันก็จะมาออกในช่วงท้ายๆนี่แหละครับ แล้วก็ในปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีผลต่อเนื่องเหมือนกัน
1: ครับ
0: นั้นเมื่อเรามีรู้ทิศทางอย่างนี้ครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็พอมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากนะครับบางท่านก็ปรับตัวไปแล้วแต่การปรับตัวแบบนี้ครับบางทีมันก็มีต้นทุนนะครับมันเป็นเรื่องต้นทุนเราต้องพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการครับว่าเราอย่าไปเรียกต้นทุนเราอย่าไปเรียกเป็นภาระแต่เราต้องมองว่ามันเป็นโอกาสในการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งการที่จะอยู่ต่อเพื่ออนาคตด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องของธุรกิจสีเขียวพอฟังดูหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวเป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วก็มีการพูดถึงกติกาโลกกติกาสากลอันนี้ SME ก็ถือว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาสากลตรงนี้ด้วยถูกต้องไหม
0: แน่นอนครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วในสถาบันการเงินนะครับเราก็ได้ทราบข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เป็นเราเรียกว่าธนาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับหรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยก็ปรับตัวนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็มีโครงการสำคัญที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้ากับเรื่องของกรีนนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันมีกติกานะครับแล้วก็อย่างธนาคาร SME D Bank เนี่ยช่วยเหลือ SME ครับแต่ว่า SME มีจำนวนมากค้าขายในประเทศแต่ก็จะมี SME จำนวนที่ขายต่างประเทศแล้วก็จะมี SME จำนวนนึงที่เป็นซัพพลายเชนให้บริษัทขนาดใหญ
1: ่
0: ส่งออกต่างประเทศด้วยกฎกติกาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆที่ไม่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันก็จะติดกติกาน
1: ะ
0: ซึ่งเป็นกติกาที่ไม่ใช่เป็นกติกาทางด้านภาษีแต่เป็นกติกาทางด้านเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะขยายตลาดหรือขายสินค้าให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นซัพพลายเชนตรงนี้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยตัดสินใจที่จะปรับตัวครับ
2: คุณพิชิตกำลังจะบอกว่าถึงแม้ SME บางรายที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไอ้โลกสีเขียวยั่งยืนเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉัน
1: ครับ
2: แต่ถ้าท่านเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนคือขายให้บริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ไปส่งออกต่อเนี่ยถ้าวันนึงเข้าไล่มาถึงบริษัทท่านว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจสีเขียวหรือเปล่าใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าปล่อยคาร์บอนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายบริษัทใหญ่ก็จะไม่ซื้อของท่านนั่นถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องอันนี
1: ้เ
0: ร
1: ื่
0: อง
1: โอกาสเลยนะ
0: เรื่องแน่นอนและกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่ขยายผล SME เองอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงแบบ 100% แต่ผมเชื่อว่ามีบาง SME ที่ได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็มีหลาย SME ที่ปรับตัวนะครับเพื่อจะให้มันล้อกับกติกาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
2: ครับ
0: ครับ
2: สมมติฟังดูแล้วสนใจอยากจะปรับตัว
1: ครับ
2: SME D Bank มีปล่อยกู้เขาเพื่อไปปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับ
0: อ๋อครับผมจริงๆแล้วใน

0: ส่วนของ SME Bank เนี่ยเรามีโครงการสำคัญนะครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ SME ด้านเรื่องสภาพคล่องนะครับหรือในเรื่องของการยกระดับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการยกระดับที่จะช่วยในเรื่องรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีสินเชื่อ SME Green Productivity
1: ครับ Green Productivity
0: ใช่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสนใจเรื่องสีเขียวนะครับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องการที่จะช่วย SME ในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับก็จากการเป็นพลังงานฟอสซิลก็คือพูดง่ายๆครับก็คือจากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย
2: ์
0: พลังงานลมหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะไปช่วยผู้ประกอบการในการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านในเรื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างครับลูกค้าต้องการติดโซล่ารูฟนะครับซึ่งตอนนี้
1: กำลัง
0: มีนโยบายสำคัญใช่ครับกำลังพูดถึง อันนี้เป็นภาค SME หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเรามีสินเชื่อประเภทนี้ไว้สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นซอฟท์โลนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็เป็นดอกเบี้ยคงที่นะครับ 3% คงที่3ปี
1: 3% คงที่3ปี
0: ใช่ครับ3ปีแรก
1: รายละเท่าไหร่ครับ
0: 30ล้านบาทต่อราย
1: สูงสุด30ล้านบาทต่อรายสูงสุดนี่สำหรับไปติดพวกโซล่ารูฟท็อปสำหรับอุตสาหกรรม SME
0: ใช่ครับหรือเป็นรายเล็กก็เราก็ยินดีทุกราย
1: ครับ
0: นี่คือกลุ่มแรกในโครงการนี้กลุ่มที่2ครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะโซล่ารูฟ
1: ครับ
0: แต่เราเน้นเรื่องการสร้าง productivity ครับอาจารย์คือการมีเครื่องจักรหรือการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสภาพมันใช้มาพอสมควรเนี่ยมันกินไฟแล้วก็มันทำงานอาจจะไม่เต็มที
1: ่
0: มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็สนับสนุนในการให้ SME เนี่ย
1: เปลี่ยน
0: เครื่องจักรนะครับโดยใช้โครงการของเราเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือกลุ่มที่2
1: เปลี่ยนเครื่องจักรแต่เครื่องจักรที่ว่าต้องประหยัดพลังงานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ถูกต้องครับให้มีประสิทธิภาพเลือกเพิ่ม productivity เขามากขึ้นสิ่งเหล่านี้พอผลิตได้มากขึ้นต้นทุนก็จะลดลงเขาก็จะมีเงินส่วนต่างที่จะมาดูแลในการหมุนเวียนของเขาได
1: ้
0: กับอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกโลจิสติกครับ
1: โลจิสติก
0: เพราะว่า SME เนี่ยมีโลจิสติกเป็นของตัวเองบ้างเช่นรถ6ล้อขนส่งสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าเป็นฟลีทรถเล็กนะครับในการส่งสินค้าเราก็อยากจะส่งเสริม SME ในการเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถ EV นี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับที่คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากสำหรับ SME เพราะว่าเป็นซอฟท์โลนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นมติครม.ที่มอบให้ SME Bank เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้
1: ทั้ง3เรื่องนี้รวมกันในวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าแยกกันร่วมกัน
0: นะครับจะซื้อรถจะ
1: พลังงานสะอาดก็ได้โลจิสติกก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือได
0: ้ขอรวมกันได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
1: แล้วก็ดอกเบี้ย 3%
0: คงที่3ป
1: ีคงที่3ปีหลังจากนั้นล่ะครับ
0: หลังจากนั้นก็อัตราความเสี่ยงครับซึ่งไม่ได้สูงครับ SME Bank ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเป็น2หลัก3หลักอะไร2หลักเออ2หลักต้นๆปลายๆไม่มีหลักเดียวครับแล้วก็ไม่ถึง 10% ด้วยฮะ
1: ซอฟท์โลนตรงนี้มันคือ 200,000 ล้านบาทหลังที่รัฐบาลจะออกพรบ.เงินกู้ไหมครับเรื่องเดียวกันไหมครับ
0: คนละเรื่องกันเพราะว่าเรื่องนี้เราทำมาก่อนนะครับก่อนที่ทางรัฐบาลจะมีขยายผลอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้เรารับมาทำมาได้ประมาณสักเกือบปีกว่าๆแล้วครับปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออยู
1: ่
0: นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วไป
1: สกอนอยากกระซิบถามแน่เลยว่าเหลือเยอะเท่าไหร
0: ่เหลือเยอะแน่นอนครับเหลือเยอะอยู่นะยังเหลืออยู่ครับยังเหลือเพราะว่าผมคิดว่าในการให้บริการในช่วงนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเรายังมีพอให้กับ SME เพราะเชื่อว่า SME ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาของอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตื่นตัวมากขึ้นก็จะพยายามมองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่า SME อยากจะลงทุนแต่อยากให้มันคุ้มค่าก็อาจจะรอดูสักนิดนึงแต่พอตัดสินใจได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้อย่างรวดเร็ว
2: ครับฟังดูเราอาจจะต้องเตรียมตัวครับอาจารย์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ทางด้านของการรักโลกนะมาแน่แต่ทีเนี้ยการเข้าถึงแหล่งลงทุนตอนนี้ถ้าใครคิดแล้วนะครับยังไม่มีแหล่งลงทุนเนี่ยต้องมาแต่ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ที่ท่านพิชิตเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะครับเคยให้นโยบายแนวคิดที่ว่าร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบซึ่งคำนี้เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย
0: ์ครับ
2: ไม่หุบยังไงครับร่มที่มันกลางแล้วเนี่ย
0: คือ
2: แนวคิดนี้เป็นยังไง
0: เราก็จะได้ยินบางสถานการณ์นะครับที่เราไปช่วยกันปล่อยลูกค้าสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่พอเจอบางสถานการณ์เนี่ยหน่วยงานของรัฐหรือว่าแบงค์นะครับก็พยายามที่จะดูแลเฉพาะลูกค้าที่แข็งแรงล
2: ู
0: กค้าที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่มากแต่ในส่วนของ SME D Bank ครับเมื่อเป็นลูกค้าของ SME D Bank แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะสู้ต่อเรายินดีช่วยนะครับก็คือไม่หุบร่มในวันที่เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของธนาคารมาพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เรามายกระดับมากขึ้นในสมัยของท่านวราวุธนี้เองนะครับว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกค้าแล้วช่วยให้สุดนะครับผมยกตัวอย่างครับการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเรามีหลายมิติมากๆนะครับแต่มิติหนึ่งที่อยากจะเห็นให้เห็นก็คือเวลาลูกหนี้นะครับเจอภาวะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้รายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดกันไว้ก็อาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนชำระตรงนี้เราจะดูแลอย่างยืดหยุ่นที่สุดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับยังทำธุรกิจอยู่ไม่ได้ล้มหายตายจากเราต้องรีบเข้าไปช่วยในการที่จะเพิ่มช่องทางการขายหรือยกระดับให้เขาแข็งแรงมากขึ้นเพราะธนาคารเนี่ยมีสายงานนึงครับเรียกว่าสายงานพัฒนาผู้ประกอบการเรามีสายงานนี้เป็นสายงานที่โดดเด่นของธนาคารไม่แพ้กับสายงานที่ปล่อยสินเชื่อ
2: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นพอเรามีลูกค้าเราเห็นนะครับสถานะของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าได้จึงทำให้NPL ของธนาคารเนี่ยเราบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ไหลลงแบบเทน้ำเทท่านะครับในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะดูแลลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องใจจะสู้เราสู้ด้วยก็ตามสโลแกนของเราครับคือร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
2: คุณนัทพลสุดเลยครับอาจ
1: จะไม่ทันคำนี
2: ้ยังฮะ
1: ร่มที่กลางแล้วไม่หุบเนี่ยผมเดาใจรัฐมนตรีท็อปเนี่ยต้องไปแก้เพนพอยต์ของลูกหนี้ธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยโดนล้อมาตลอดคุณพิชิตอยู่แบงก์พาณิชย์มาก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาธนาคารเขามีเงินเหลือเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเอาร่มมาให้เราเหมือนเอาร่มมาให้เรานะแต่พอแดดแรงพอฝนมาขอร่มคืนก็คือผลประกอบการไม่ดีแทนที่จะสู้กับเรากลับไม่เอาละไม่ปล่อยละเลิกละเลิกเงินคืนละ
2: ปล่อยให้ยืนตากแดดตากฝนอยู
1: ่ใช่นี่ไงเขาถึงล้อธนาคารว่าเวลาดีๆอากาศดีๆให้ร่มเรามานะแต่เวลาแดดออกฝนจะตกเราต้องใช้ร่มขอร่มคืนเพราะฉะนั้นแต่ว่า SME D Bank จะเป็นร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
0: ใช่ครับ
1: โอเคมันมีอีก3มิติที่รัฐมนตรีท็อปให้นโยบายว่าต้องช่วย SME มีอะไรบ้างครับ3มิติ
0: ครับผมก่อนที่จะไป3มิติผมขอเล่าถึงอีกโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับ คือท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การความยั่งยืนตามหลัก ESG นะครับเราก็เลยไปร่วมกับคนที่เก่งๆมากๆก็คือ CBIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราทำโครงการร่วมกันครับเราเรียกว่าโครงการ Thailand SD SME Award 2026
1: Thailand ครับ
0: SD ก็คือ Sustainability นะครับ Development
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ SME Award นะครับในโครงการนี้เราทำเรื่องอะไรบ้างคือเราจะคัดเลือกลูกค้าเราจะรับสมัครลูกค้าประมาณสัก300กิจการ
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาสู่การพัฒนานะครับพัฒนามีการช่วยเหลือให้ความรู้มีเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาให้ทางผู้ประกอบการได้เรียนรู้ว่าวิธีทำวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท
1: ์
0: ทำยังไงบ้างทำรักสิ่งแวดล้อมต้องทำอะไรบ้างมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งมีการอบรมนะครับยกระดับด้วยนะครับเราจะคัดจาก300เนี่ยเหลืออยู่16กิจการใน16กิจการก็จะคัดอีกแบ่งเป็น4หมวด
1: ครับ
0: 4หมวดคือ4รางวัล
1: นะหมวดอะไรบ้าง
0: แบบประเภทเรามีประเภทแรกครับเรียกว่า efficiency leader
1: efficiency leader
0: ก็คือSME ที่ทำเรื่องประสิทธิภาพนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่า กรีนไพโอเนียนะครับอันนี้ก็จะใช่
1: คร
0: ับ กลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะครับในเรื่องนี้อีกกลุ่มนึงอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาเก่งนะครับแก้ปัญหาเก่งเจอสภาพต่างๆนี่ก็แก้ปัญหาได้เก่งก็จะนะครับ แล้วก็รางวัลสุดท้าย

0: เนี่ยเราจะเรียกว่า impact maker ก็คือดูแลชุมชนสังคมต่างๆก็จะเห็นได้ว่ารางวัลทั้ง4ประเภทเนี่ยมันครอบคลุม ESG ครอบคลุม environment ครอบคลุม social ครอบคลุม governance นะครับแล้วก็จะทำให้ใน16บริษัทเนี่ยก็จะเลือกมา4ประเภทละ4อย่างละ4แล้วใน4เนี่ยคัดเป็นเหลือ1
1: คร
0: ับผมก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะเชิดชูเกียรติให้กับ SME ด้วยนะครับว่า SME ที่เป็นหัวขบวนในการปรับปรุงกิจการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเป็นคู่ค้าคู่ขายกับซัพพลายเออร์ขนาดซัพพลายเชนขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ SME ด้วยนะครับนี่คืออีกรางวัลนึงที่เราพยายามทำในช่วงนี
1: ้อันนี้เสนอตัวประกวดเมื่อไหร่ครับ
0: เราเริ่มรับสมัครตั้งคิกออฟตั้งแต่21การสิงหาที่ผ่านมาแล้วจะปิดรับสมัคร
1: วันที่
0: 21กันยา
2: ไม่กี่วันแล้ว
1: นะครับอีก7วันอีก7วันที่ว่าแล้ว
0: ก็เชิญชวน
1: สมัครเข้ามาได
0: ้ครับผมแล้วก็เราจะมีการประกวดรางวัลสักประมาณตัดสินนะครับประมาณสักต้นปี
1: ครับ
0: นะครับต้นปี2070
1: ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ไหนดีครับ
0: ที่1357ได้ครับหรือว่าเว็บไซต์ของ SME D Bank นะครับ smebank.co.th
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้กลับมาที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นะครับ3มิติของเราเนี่ยเราก็จะมีอยู่ใน3เรื่องครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยมันคือมิติการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งทุนนะครับแหล่งทุนของธนาคารที่เราอยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรามีสินเชื่อที่เป็นเรียกว่าซอฟท์โลนเนี่ยอย
1: ู่
0: 3โครงการครับอาจารย
1: ์ครับ
0: โครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการสำหรับไมโคร SME
1: ไมโครนี่คือเล็กมาก
0: รายเล็กๆครับรายเล็กๆก็คือวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME
1: สินเชื่อปลุกพลังครับ
0: ครับอันนี้ก็วงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อราย
1: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
0: ทั้ง3โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยดอกเบี้ยคง 3% คงที่3ปี
1: okay.
0: เหมือนกันทั้ง3โครงการ, นะครับแต่จะต่างกันตรงที่วงเงินและก็กลุ่มเป้าหมายนะครับคืออย่างที่ผมเรียนครับกลุ่มแรกสินเชื่อปลุกพลัง SME เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายเล็กนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่ต้องมีหลักประกัน
0: ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับมาที่ SME Bank นะครับแล้วก็อำนวยสินเชื่อได้นะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มกรีนนะครับ SME Green Productivity ที่ผมได้เรียนไปว่ามี3กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เป็นโซล่า
1: พล
0: ังงานสะอาดนะครับ
1: แล้วก็
0: เครื่องมือเครื่องจักร
1: แล้วก็อันนี้30ล้าน
0: 3% 30ล้านครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME
1: สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME เป็นไงครับอันนี
0: ้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับที่ SME ที่ต้องการจะเสริมสภาพคล่องเพราะว่าเราทำงานวิจัยครับว่าถ้าในยุคนี้เวลานี้SME เน้นเรื่องอะไรเราเห็นว่าจริงๆเราก็อยากส่งเสริมการลงทุนเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ว่าก็เฉพาะรายที่จำเป็นแต่ถ้ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากจะมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเราก็มีสินเชื่อแบบนี้มาเติมสภาพคล่องให้กับ SME เช่นเงินหมุนเวียนต่างๆนะครับเพื่อจะให้ SME เนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีขึ้นอันนี้กลุ่มที่1ก็คือมิติด้านแหล่งทุนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางของธนาคารเนี่ยหมายถึงกลุ่มที่เคยมีรายได้ที่ปกตินะครับแต่ว่าวันนี้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าตกลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นไม่ถึงกับมีปัญหานะครับแต่ว่าก็อาจจะติดขัดเรื่องความสามารถในการชำระหนี
1: ้
0: นะครับเราก็ใช้มาตรการ3ลดนะครับที่จะไปช่วยเหลือลดเงินต้น
1: ลดต้น
0: ลดดอกเบี้ย
1: ลดดอก
0: และลดค่างวด
1: ลดค่างวด
0: ตามแต่ความจำเป็นหรือความรุนแรงของแต่ละกิจการ
1: 3ลดนี่ดีเหมือนเติมออกซิเจนเติมเลือดให
0: ้
1: เลยให้น้ำเกลือ
0: คำว่าลดเงินต้นเนี่ยยกสมมติว่าลูกค้าเนี่ยกิจการที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีแดงอะครับถ้าสีแดงนี่เราต้องลดภาระหนี้ให้เร็วแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะครับเราอาจจะลดดอกเบี้ย
1: ครับ
0: หรือสีส้มสีเหลืองเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยก็อาจจะลดค่างวดแล้วเราจะเห็นสีเหล่านี้ได้ยังไงธนาคารเรามีเครื่องมือครับเราเรียกว่า EWS
1: EWS ย่อมาจากอะไรครับ
0: Early Warning System
1: okay.
0: มันเป็นระบบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับเพื่อดูสถานะของลูกค้าในการเคลื่อนของลูกค้าว่าลูกค้ากำลังจะเดือดร้อนระดับไหนระดับปานกลางระดับ

0: ก็ต้องไปศึกษาด้านอื่นเพิ่
1: ม
0: เพื่อจะให้มีความหลากหลายในการประกอบการ
1: ครับ
0: คือเราเห็นปัญหาหลักครับอาจารย์ก็คือเวลาลูกค้ามาอบรมเนี่ยบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ไปทุกที่ทุกทางเต็มที่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรียนออนไลน์ในพันธมิตรเราเนี่ยมีหน่วยงานที่เป็นแบบเชี่ยวชาญระดับเทพเลยนะครับอาจารย์จำนวนไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะมาให้ความรู้ตรง
1: ๆ
0: แล้วก็มีโค้ชตัวเป็นๆคอยให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เรามีสมาชิกที่เข้ามาใน DX แพลตฟอร์มของเราตอนนี้ประมาณสัก 50,000 รายไม่น้อยทีเดียวครับไม่น้อยทีเดียวครับเข้ามาเนี่ยต้องมาทำ business health check ด้วยจะได้รู้ว่าเราอยากจะเติมความรู้ด้านไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ความรู้จากโค้ชนอกจากนั้นเรายังมีออนไซต์ด้วยนะครับ
1: เราก็จะ
0: มีออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์เราจัดทุกเดือนนะครับจัดทุกเดือนแล้วก็เราก็จัดตามในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับเวียนไปเรื่อยนะครับก็พยายามที่จะเอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ในเรื่องของวิชาการต่างๆเราธนาคารไม่สอนเองนะครับเพราะเราสู้
1: คนเชี่ยวชาญ
0: คนเชี่ยวชาญไม่ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็ต้องเชิญมาช่วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นอกจากนั้นเรายังช่วยในเรื่องช่องทางการขายต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราก็ร่วมกับอีคอมเมิร์ซหลายเจ้าเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ก็จะมี TikTok เราก็ร่วมกับทาง TikTok TikTok ก็จะส่งคนที่เก่งๆของเขาเน
1: ี่ย
0: มาเทรนการขายแล้วเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์จาก TikTok ในการช่วยเหลือ SME ว่าถ้าคุณยังไม่เคยมีผู้ติดตามคุณมาอบรมโครงการนี้เดี๋ยวเราจะอัพผู้ติดตามให้นิดนึงแล้วคุณจะสามารถที่จะมาอบรมแล้วก็ขายของได้ได้อะไรทำนองนี
1: ้
0: ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคที่ผู้ประกอบการเอาไปใช้งานได้เลยไม่ใช่มาอบรมแล้วได้ความรู้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าการเพิ่มช่องทางการขายเนี่ยผู้ประกอบการได้ประโยชน์ตรง
1: ๆ
0: อันนี้คือช่องทางการขายและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ AI มาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีการค้าการหาลูกค้าทำอย่างไรให้คนเห็นแพลตฟอร์มของตัวเองหรือเห็นร้านค้าของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างผมยังไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ต้องหาคนที่เก่งๆมาสอนอันนี้คือด้านที่เราเอามาช่วย SME
1: ได้ครับ
0: ด้านมิติที่3
1: ครับเสียดายเวลาน้อยคุณนนท์ก่อน
2: ครับ
1: ผมเคยทำงาน SME Bank เคยร่วมงานกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะคราวหน้าคงต้องตามไปเวลาออกสัญจรต่างจังหวัดขอไปดูหน่อยว่าทำอะไรแล้วคน SME ต่างจังหวัดได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า
2: ครับผู้ประกอบการ SME นะครับวันนี้คงจะได้อุ่นใจนะครับหลังจากที่ SME D Bank ต้องบอกว่าได้บอกแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ SME นั้นนะครับได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีที่พึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิชิตมิตรวงศ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงาน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูด่าถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับ ดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้าง และเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poonpiriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Narubet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television.Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience.They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing, producers need partners, and every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2020

0: 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากตะคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจาก
2: รัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7โมงรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างจิตใจและปัญญาโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระทรวงมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาน
3: ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาลเพียงอย่างการให้เลือด1ครั้งอาจเป็นการก่อนอื่นเลยอยากให้คุณหมออัปเดตสถานะ
4: หรือว่ามีสถานการณ์ไม่ปกติเราจะได้ห้อง ER นะคะห้องฉุกเฉินเนี่ยจะมีเลือดสำรองที่เป็นกรุ๊ปโอไว้ตลอด
5: เนี่ยมากแค่ไหนก็ต้องเติมกลับเข้ามาให้อยู่ใน
4: ส่วนของหมู่เลือดนะคะที่เรารู้จักกันพบอีกว่ามันมีจะไปส่งตรวจIS still ทุกเคสไม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
3: ผู้ป่วย
5: ใช่
3: ไม่ใช่เราจะมีแผนสำรอง
5: เราไม่สามารถ
4: พันหนึ่งมีสัตว
3: ์ค่ะไม่ใช่อยู่ดีวันนี้ฉันเดินไปฉันอยากบริจาค
5: ให้ได้ส่วนประกอบโลหิตที่เป็นมาตรฐานประมาณนี้เลย
3: ค่ะก็คือเดินเข้าไปเนี่ยก็คือมาบริจาคโลหิต
5: ครับ
4: บางพาร์ทมาเองก็ไปปั่นแยกเป็น
5: ขายระหว่างที่เราเก็บรักษาด้วยครับ
3: มากันสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับบริจาคเลือด
5: 16แต่ว่าในอนาคตก็คือเริ่ม1ตุลานี้เราจะใช้เกณฑ์เดียวเคร่งครัดในเรื่องของการนอนพักผ่อนเพราะปกติแล้วไม
3: ่
5: ก็สามารถเปิดจากได้คำถามเหล่านี้สามารถสอบถามนะครับ
3: ก็คือแต่ถ้าหากว่าเดินไป
5: เหม็นคาวบ้างกืนแล้วกลัวแทงเขาไม่ได้กลัวจอกเก็บเขาไม่ส
3: ำถุง
5: เอาเห็ด
4: เกิน25,000ค่ะ
3: ค่ะ
4: อย่างปีที่มีอะไรในแต่ละหน่วย

0: ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แผนคือการรักษา
2: ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการนับถอยหลัง
3: และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมด้วย
4: จะเล่นจะร้องรำไปทั้งเป็นเมืองที่อ้าแข็งแฟน
5: ๆปวดซึ่งวงโยธวาทิตของเราเนี่ยครับเริ่มผมในการประกวดวงโยธวาทิตโดยจะมีลมเริ่มจากศูนย์จริงๆจนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอยู่มา6ปีแล้วตั้งแต่ม.1 ถึงม.6งานจังหวัดงานแห่หลวงพ่ออดทนแล้วก็ฝ่าฟันพบดวนถ้าจะพูดถึงว่าทำยังไงให้ที่สุดซ้อมอย่างถูกวิธีขัดตรงไหนก็จะมีคุณครูในการนะครับผมเหนื่อยวงโยธวาทิตนี้ผมเชื่อว่าสิ่งตรงนี้ครับวง
6: ทุกคนนะครับคือเล่นดนตรีให้มันให้เรานะครับก็ส่วนของการแข่งขัน
7: การที่ดีมากจริงๆค่ะ
8: เมืองไทยดีดี
9: ก็จะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับอาชีพการงานที
10: ่ดีหรือว่าด้านอื่นๆคือเราสนับสนุนลงทุนกับกิจกรรมเขาไม่ได้มองว่าเด็กนักเรียนเนี่ย
11: ให้เด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองเทศบาลต่างๆในส่วนของจังหวัด

พอโทรศัพท์สตารถนะเรานำมาเรียบเรียงใหม่ส่งพระเครื่องเนี่ยรักษากิริยาอาจาระให้เหมาะเพราะอาหารสุขภาพของพระเนนเด็ดขาดไม่ได้ตัวตรายุมันต้องออกเสียงดังพระเป็นเครื่องเขาบอกว่าให้ใส่บาตรเป็นสั่งสอนทั่วประเทศส่วนใหญ่ไม่ไปไม่รู้ถวายรูปประพันธ์แล้วก็มันเริ่มหน้าหนาวแล้วเรื่องบางสำนักเขาไม่ให้ใช้สื่อโซเชียลต่อแต่ว่าไม่ใช่เราไปนั่งอย่าให้ผิดถ้ายากเป็นความละเอียดเป็นความถี่ถ้วนแต่ถ้าเป็นพระศีรษะล้านก็บอกนี่ตัวนี้มันจีวรผมง่ายไหมไม่ได้ง่ายเลยนะผมดองเนี่ยไม่ได้ง่ายภาพใช่ไหมท่านต้องจีบแล้วต้องมารีดสมัยก่อนต้องมีเครื่องอัดท่านอัดจีวรถ้าไม่มีเครื่องอัดก็ต้องใช้วิธีการตบนะวิธีการตบจีวรเขาจะมีวิธีการตบเขาเรียกสะบัดจีวรอย่างเงี้ยนะสังขังนะการตั้งนะทีมะสังอังคุสังเดี๋ยวอุตตุอัตคาถาปิดทางนั้นไหมท่านสั้นอึดเกวพันธยักษ์เกวพันธยักษ์ร่างกายกระดุมก็ใช้ได้คาถาเนี้ยใช้ได้ขับแมวมานะฮะเราเปิดประตูไว้แมวไม่มีอะไรก็นะฮะเราออกมันก็ไม่อะไรมันไม่เหมือนเสร็จผมเคยใส่แปดเนี่ยแปดพันกว่าบาท

0: โยมสุชาดาอาตมาฉันเย็นนี้เสร็จแล้วนะหายไปเลยโจมมันจะไปดำมาได้เหรอท่านมันไม่ใช่ภาพพื้นเดียวถ้าบ้านยายมีใครถ่ายรูปบ้างไหมเห็นไหมโยมศรีกาโยมอุปถาท่านครูรอง
1: มี9ประการด้วยกันคือเตือนใจตัว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดนายนิริศด่านสุขนรงค์ในเดือนกันยายนของทุกปีด้วยค่ะรักฟาร์มเป็นการทำเกษตรประณีตแบบ
3: ท้ายที่สุดจริงๆแนวความคิดมันเป็นของคนญี่ปุ่นอาจารย์ผมจบจากญี่ปุ่นทำไรก่อนคุณถึงจะไปทำเยอะ
4: เคมีเพราะว่าเรามองถึงเรื่องสุขอย่างผู้ป่วยที่เขาต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีแบบคือเรามีวิทยากรเขาก็ให้ความรู้ด้านนี้
2: ตามได้จากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะ
5: ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างค่ะวันนี้ให้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนคร
6: ใช่แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางจัดงานเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะความอนุเคราะห์นะครับให้จัดได้แล้วก็การนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมก็คิดว่าการเดินทาง
5: มีน้อยลงเศรษฐกิจหัวหินไม่ค่อยดีสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินที่เป็นหลักๆ
6: ฐานหัวหินนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
5: ในส่วนของความร่วมมือต่างๆค่ะเพราะเรามีการจัดอีเวนต์ต่างๆตลอดเวลาเนาะทาง
6: เช่นบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งส่วนของกล้องวงจรปิด CCTV นะครับตอนนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับในร่วมกันนะครับต้องขอบคุณที่นะครับโดยผ่านทางประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า20ปีข้างหน้าอย่างแน่ของเราเนี่ยค่อนข้างเพียงพออย่างยิ่งนี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องบินครับการบินที่สามารถบินตรงได้เนี่ยจากทุกที่ทั่วทั้งยืนแล้วก็มีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยช่วงโลซีซั่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤต
5: ใครช่วยใครโครงการของรัฐบาลเนี่ย
6: เขาก็พิงตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษมีเรื่องของการประดับสถานที่ให้เป็นไฟถือว่าก็สวยงามนะแน่นอนวิดันดานะครับที่ตะเกียบอยู่บนนี้โดยเฉพาะก็คือผัดไทยเทศ
5: บาลบ้างไหม
6: ครับแน่นอนครับก็ปีนี้ก็คาดว่าต้องดีกว่าปีที่ผ่านมื้ออื่นที่ไม่ใช่มื้อเย็นก็คิดว่าจะได้กันหมดเลยครับ
5: ค่ะในส่วนของต้องมาที่นี่เลย
6: ทะเลภูเขาใช่ไหมแล้วก็หัวหินนั้นได้ชื่อว่าเป็นนะครับรับรางวัลที่ประเทศสเปน
5: นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอหัวหิน
6: ที่ประจำก็คือกลุ่มสแกนนะครับหัวหินก็จะดีตลอด
5: อยากให้ท่านนายกกิน
6: เรื่องของค่าที่เรื่องของนั่งถ้าหยิบของถูกมันก็มีของถูกให้ดูนะครับถ้ามีหยิบของสีเสียงการแสดงบนเวทีเห็นแล้วก็เห็นน้ำพุเนี่ยเต้นตามจังหวะเลยครับ
5: ค่ะสุดท้าย
6: ครับขั้นตั้นเลยครับ
5: มาดูความคุ้มค่าของอำเภอหัวหินกันค่ะ
7: อยากทราบว่าหนังใหญ
8: ่นำหนังใหญ่ออกมาแสดงตามใหญ่ให้กับหลวงปู่เรืองท่านก็ได้ถ่ายทอดปู่เรืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดง
7: แล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่า
8: ได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่เรื่องเนี้ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่า
7: ประวัติความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
8: ในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังที่เก่าแก่มากนะครับหาชมได้ยาก
7: ค่ะหนังใหญ่ที่จัดแสดงจะเป็นลักษณะของการแกะสลักรูปลักษณ์ของตัวละครอะไรบ้างคะ
8: ครับที่ทำส่วนใหญ่นะครับรูปลักษณ์ในหนังใหญ่ในตัวหนังเนี่ยคือตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทั้งหมดเลยแล้วเรารับมาเนี่ยสามารถแสดงได้เป็นตอนๆ อย่างที่เรารับบทหรือรับวิธีการต่างๆมาเป็นตอน
7: ค่ะ
8: ครับผม
7: อาจารย์เล่าว่าสมัยที่รัชกาลที่5หนังใหญ่เข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นชาวบ้าน

0: เองก็ยังไม่ได้เล่นกันจริงจัง
1: ยังไม่ได้จริงจัง
0: ค่ะ
1: ก็คือพอหนังใหญ่เข้ามาปั๊บครูเปียเนี่ยท่านมาแสดงหนังมาแค่ว่ามาแสดงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับชมกันเนา
0: ะ
1: ค่ะใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยคืออะไรประเภทอะไรพอดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แล้วท่านก็มอบให้หลวงปู่ไว้แล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกให้กำนันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เลยเกิดความรักความชอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเราควรจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทหรือบทการแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อย
0: ๆค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันทำ
1: ใช่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้าง
0: ค่ะ
1: เราการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปะกรรมหรือหัตถศิลป์แหล่งไว้ด้วยกัน
0: ค่ะถือว่าที่นี
1: ่ชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าก่อนโน้นอ่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีเยาวชนเพราะว่าเราก็ใช้เยาวชนในพื้นที่ก่อน
0: มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะมีการตั้ง
1: ในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ชมครับผม
0: ค่ะภาย
1: ในนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่านะครับซึ่งบางตัวก็เข้ามาด้วยครับทั้งสองประเภทนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็รวมแล้วสามการแบบชาวบ้านเนี่ยเขามีการล้มวัวล้มควายกันเป็นตัวเลยเนาะแล้วครับนี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านต้องไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะสองตัวหรือสามตัว
0: อ
1: ันนี้จะต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่า
0: ก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
1: ผมขอเรียนอย่างนี้ครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: อย่างนี้เขาเรียกหนังเดี่ยว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับ
0: ค่ะ
1: ประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได
0: ้เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
1: การเชิดครับ
0: การเชิดหนัง
1: การเชิดหนัง
0: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
1: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่หรือศึกเจ้าลบเจ้า
0: ค
1: ำว่าเจ้าลบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปลบด้วยตัวของท่านเอง
0: ค
1: ือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้าลบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ
0: ่อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำแล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกหนึ่งคือเรียกศึกพระมงกุฎบุตรลบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมงกุฎบุตรลบเนี่ยพระมงกุฎบุตรลบก็คือเป็นลูกของพระราม กับนางสีดานะครับท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
0: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างคะ
1: ครับผมอยากชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรามีสื่อทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับ
0: ม
1: ี LINE มีเพจแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรามีลงพร้อมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทำ Facebook ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆได
0: ้ขอเข้ามาชมการแสดงหนังใหญ
1: ่ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ที่นี่ก็เปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน
0: สามารถเดินเข้ามาชมได้เลย
1: มาชมได้เลย
0: ตั้งแต่เช้าถึง
1: โอ้ครับยินดีครับคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะครับ
0: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมชนในท้องถิ่นเนี่ย
0: การตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหาก
1: ิจกรรมฝาผนังเนาะรุ่นเดิมมีมนดบ

0: ชมพิพิธภัณฑ์แล้วยังแวะไหว้พระได้อีก
1: 3แบบน
0: ะ
1: จากพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งในห้องจัดการแสดงเนี่ย
0: ไปแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังยาง
1: ที่เราได้สืบทอดมาทั้ง
0: ความร่วมมือร่วมกันของทั้ง3แห่งเลย
1: ทั้ง3แห่งเลยครับ
0: ค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนี้เราก็จะภูมิใจมาก
1: ภูมิใจมากภูมิใจมากดีใจ
0: อยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนรวมถึงเยาวชนค่ะร่วมส่งเสริมหนังใหญ่ค่ะให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

0: หนังใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากให้พวกเราช่วยกัน
1: ประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับ
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลุยสกัดขยะพิษข้ามแดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกหลายหน่วยงานบุกตรวจตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์แหลมฉบังเผย11เดือนจับกลุ่มมูลค่ากว่า234ล้านบาทรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7หลังปรับปรุงโฉมใหม่เต็มรูปแบบพร้อมรองรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและกิจกรรมสำคัญอย่างครบวงจร
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนกำลัง

0: จับตาไปที่ผลแถลงของกกต.คดีหัวสว.นะคะซึ่งณเวลานี้เพิ่งจะได้เริ่มแถลงซ
1: ึ่
0: งก็รอดูผลจะออกมายังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ผลที่จะออกมา3ประเด็นด้วยกันคือ 1. เนี่ยก็คือยกฟ้องทั้งหมดทั้ง229รายชื่อ 2. ก็คือสั่งฟ้องทั้งหมดทั้ง229รายชื่อและประเด็นที่3ก็คืออาจจะมีฟ้องบางรายยกฟ้องบางรายแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวต้องรอผลจากการแถลงของกกต.ซึ่งหลายคนก็จับตาดูอยู่ว่าจากนี้ไปผลพวงทางการเมืองจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปยังไงบ้างแต่ว่าณเวลานี้เราคงต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันมากหน่อยนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนประชาชนในหลายพื้นที่นะคะว่าให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ประชาชนควรระวังฝนที่ตกต่อเนื่องและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากสาเหตุก็เกิดมาจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเวียดนามตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้เร่งแก้ปัญหาดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วหลังจากที่พบอาคารหลายจุดนะคะได้รับความเสียหายจากพื้นดินทรุดตัวโดยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยพบว่าอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนะคะมีรอยแตกร้าวและพื้นทรุดตัวโดยวิศวกรก็ประเมินค่ะว่าอาคารบางส่วนอาจจะไม่มั่นคงทางจังหวัดจึงได้มีการสั่งการให้ปิดพื้นที่เสี่ยงห้ามนักเรียนเข้าใกล้โดยเด็ดขาดพร้อมเตรียมล้อมเขตอันตรายป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นนะคะพบว่าสาเหตุสำคัญก็มาจากน้ำฝนแล้วก็น้ำจากหมู่บ้านไหลมารวมกันในพื้นที่เดียวทำให้ดินอุ้มน้ำมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสไลด์ทางจังหวัดจึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมถึงพิจารณาเบี่ยงทางน้ำและชะลอความเร็วของน้ำในขณะเดียวกันนะคะทางปภ.จังหวัดน่านก็จะร่วมกับโรงเรียนซักซ้อมแผนอพยพและกำหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยหากเกิดฝนตกหนักหรือว่าพบการเคลื่อนตัวของดินเพิ่มขึ้นส่วนในระยะยาวนะคะแผนทางจังหวัดกำลังพิจารณาย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่บริเวณท้ายหมู่บ้านเนื่องจากว่าพื้นที่เดิมอยู่ในเขตเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงโดยย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ
1: อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับระดมกำลังเจ้าที่พร้อมรถน้ำและรถดับเพลิงเร่งควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณบ้านปรังล่าสุดครับสามารถจำกัดพื้นที่เพลิงได้บางส่วนพร้อมกับมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเกรงว่าไฟอาจจะลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนได้เจ้าหน้าที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้ระดมกำลังควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณหมู่ที่2บ้านปรังตำบลท่ากำชำหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ครับก็มีการเร่งสกัดแนวไฟแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับทางด้านของคุณนุรดีอับดุลราฮิมนายอำเภอหนองจิกรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหนองจิกได้มีการมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกองค์ขออภัยครับสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำผู้นำท้องที่และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งควบคุมสถานการณ์และมีการ

0: ประสานรถบรรทุกน้ำรวมถึงรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ครับแล้วยังมีกำลังทหารจากกองพันทหารช่างที่15ที่มาสนับสนุนการดับไฟในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทีนี้ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ยังคงต้องตรึงกำลังแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกับเตรียมรถน้ำรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีถ้าหากว่าไฟเนี่ยกลับมาปะทุหรือลุกลามอีกครั้ง
1: สภาพอากาศทั่วไทยนะคะก็ยังคงแปรปรวนเหนือเนี่ยต้องระวังเรื่องของน้ำฝนที่ตกนะคะภาคใต้ตอนนี้ทำไมมีไฟเกิดขึ้นนะคะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่อยุธยานะคะไปติดตามเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักโดยเพิ่มความปลอดภัยการเดินเรือลดต้นทุนขนส่งพร้อมทั้งดันเศรษฐกิจริมน้ำค่ะนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักโดยมีนายเดชาธรชาวะเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับจุดแรกค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าเยี่ยมท่าเรือศาลาลอยที่อำเภอท่าเรือก่อนที่จะลงพื้นที่ไปดูสภาพตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกอำเภอนครหลวงรวมถึงติดตามงานเขื่อนป่าสักระยะที่2บริเวณวัดทองทรงธรรมและวัดเกาะแก้วเกษมมดาเกษมดารามนะคะโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันตลิ่งพังควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการเดินเรือส่งเสริมการขนส่งทางน้ำเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและช่วยลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนด้วยส่วนทางด้านแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักนะคะรวม52กิโลเมตรโดยงานระยะที่2ตอนที่1และตอนที่3ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะส่วนตอนที่2อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี2570ขณะที่ตอนที่4ถึงตอนที่8อยู่ในแผนงบประมาณและเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะก็จะช่วยให้การเดินเรือมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นป้องกันที่ดินและทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมยกระดับภูมิทัศน์ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวริมน้ำของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาม
0: าดูบรรยากาศการรวมพลังคัดค้านครับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมให้ข้อเท็จจริงในครั้งนี้กรณีสภาพผืนป่าซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของชลประทานชาวจันทบุรีและใกล้เคียงครับมารวมตัวกันโอ้โหมากกว่าพันคนครับมีการชุมนุมเป็นมันมีการชุมนุมกันนะครับบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นไปด้วยความสงบมีเวทีปราศัยแล้วก็มีการจัดจำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้เป็นค่าจัดกิจกรรมตามเจตนารมณ์คัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดรวมถึงการจัดตั้งโรงทานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปักหลักฟังการปราศัยจากผู้คัดค้านที่มาจากหลายภาคส่วนทางด้านของคุณสมภพสิริสว่างเครือข่ายคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมก็ออกมาบอกว่าการรวบรวมรายชื่อของพี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดจะนำรวบรวมแล้วก็ไปเสนอนะครับยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้พิจารณาเพิกถอนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนดครับ
2: โครงการของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับกระบวนการต่อไปเนี่ยหลังจากที่มติครม.อนุมัติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการแห่งชาติต้องเพิกถอนพื้นที่เพื่อให้กรมชลประทานได้สร้างได้คราวนี้รายชื่อที่เราเก็บไปเนี่ยครับเราจะไปยื่นต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินะครับโดยบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นครับคือยิ่งเยอะมากเราก็จะทําให้คณะกรรมการอุทยานเนี่ยได้พิจารณาว่ามีประชาชนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะผมคิดว่ามันอินฟินิตี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นหลักเท่าไหร่หรอกแต่จริงๆเรายื่นเจตนารมณ์ว่าเราอ่ะไม่เห็นด้วยนะครับกับมติที่จะเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นอย่างที่บอกครับว่าเขา15ชั้นเนี่ยมันเป็นป่าระบบนิเวศที่มีคุณค่านะครับป่าราบต่ำที่มีเป็นบ้านของสัตว์ป่าจำนวนเยอะจำนวนมากโดยเฉพาะช้างที่มีจะกี่กว่าตัวครับไม่นะกลุ่มผมคัดค้านมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วครับ เพียงแต่ว่าสังคมอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็ทำข้อมูลว่าอ่าววังตะโนดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราไม่ได้มาค้านวันนี้ครับเราทำข้อมูลมานานแล้วเพียงแต่วันนี้เนี่ยคนเห็นด้วยกับเราเยอะขึ้นนะครับข้อมูลเราถึงมวลชนดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยว่าที่เราจะเพิ่งมาเริ่ม
0: โดยในช่วงสายก็จะมีการขึ้นเวทีปราศัยของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็มีนายสนธิลิ้มทองกุลมีมาร์คพิทบูลและตัวแทนชาวบ้านอีกหลายคนครับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นและความจำเป็นของแหล่งน้ำต้นทุนในภาคเกษตรขณะที่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเองก็ไม่ต้องการให้นำเรื่องน้ำมาใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างอ่างเพราะเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหรือ EEC เป็นหลักในขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลนักจัดรายการชื่อดังและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับได้เดินทางมาให้กำลังใจกับพี่น้องชาวจันทบุรีและกล่าวถึงกรณีการผันน้ำไปช่วยภาคอุตสาหกรรมหรือ EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายจังหวัดบอกว่ามีกลุ่มนายทุนนะครับที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลักดันเพราะนั้นขอให้คนจันออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของบ้านตนเองรวมถึงฝากคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนกรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดถึงแม้จะเป็นเรื่องของกรมชลประทานก็ตาม
3: สส500คนในสภาไม่มีใครแม่งสนใจสักคนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ผิดหวังคือสสที่พรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีก็ไม่ออกมาคัดค้านอะไรทั้งสิ้นหรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อันนี้ด้วยตัวเองได้ผลประโยชน์แล้วชาวบ้านเขาไม่เห็นหัวชาวบ้านหรอกสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ต้องการป้องกันตัวเองว่าตัวเองไม่เกี่ยวแต่ตัวเองลืมไปว่าตำแหน่งตัวเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยถึงแม้ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกรมชลประทานแต่ตัวเองในฐานะรัฐมนตรีดูแลเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต้องแสดงทีท่าให้ชัดเจนว่าตัวเองต้องการจะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยหรือเปล่าน
0: อกจากนี้ครับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาด้วยนะครับพร้อมกับข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จะได้นำเสนอในเรื่องของปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ตัวเลขจำนวนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆที่ได้สำรวจแล้วแล้วก็ได้ยื่นคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมองว่านายชัยวัฒน์ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนจันทบุรีโดยกำเนิดก็เลยไม่สามารถที่จะยื่นคัดค้านได้ส่วนในวันนี้เนี่ยตนเองดีใจมากครับที่ได้เห็นชาวจันเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ก็เลยได้เดินทางมาแล้วก็ร่วมให้ข้อเท็จจริงซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ตรงกับของกรมชลประทานที่นำเสนอออกไปก่อนหน้านี้ครับ
4: ผมเองส่วนหนึ่งก็ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายมาตลอดแต่ว่าเสียงดังเท่ากับคนจันไม่ได้หนึ่งผมเคยไปฟ้องศาลปกครองเพราะว่าตอนที่ไปฟ้องสัมปทานเนี่ยสัมปทานเห็นว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงว่าผมไม่ใช่คนจันทบุรีแล้วก็ไปร้อง ESA การสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้ขอเพิกถอนศาลก็เห็นว่าการมีส่วนได้ส่วนเสียควรจะเป็นคนจันมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้คนจันลุกขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วก็มีพลังมากกว่าแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดีใจที่คนจันเนี่ยลุกขึ้นมาและในส่วนที่ผมมีเนี่ยก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจแปลงวางแปลงสำรวจชนิดไม้ชนิดสัตว์ป่าจำนวนต้นไม้ปริมาณไม้ซึ่งมีความแตกต่างกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ ESA ของกรมชลประทานเราบอกเลยว่าถ้าพูดแบบชัดๆของผมคือของเขาเนี่ยไม่มีข้อเท็จจริงซึ่งไม่ตรงกับแม้กระทั่งชนิดป่าเองเนี่ยยังไม่ตรงด้วยซ้ำจำนวนสัตว์ป่าก็ไม่ตรงแบบหน้ามือหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการจะเอา ESA มาเป็นอะไรอ่ะมาเป็นตัวประกันในการที่จะยื่นและประกอบในการอนุมัติโครงการเนี่ยมันไม่ชอบตั้งแต่แรก
1: ส่วนข่าวนี้นะคะทางการจีนก็ตรวจพบพิรุธนะคะจึงแจ้งมาทางการไทยโดยตำรวจก็ร่วมกับกรมการปกครองรวบชายชาวจีนนะคะวัย67ปีหนีคดีฆาตกรรมจากจีนนะคะก่อนที่จะถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยใช้ชีวิตในพัทยามาอย่างยาวนานกว่า30ปีพบว่าทำธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาทพร้อมทั้งทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดมูลค่าเกือบ100ล้านบาทค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะได้เปิดปฏิบัติการจับกุมชายชาวจีนวัย67ปีหลังจากที่ตรวจพบว่าหลบหนีคดีฆาตกรรมจากประเทศจีนเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยและใช้บัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจในเมืองพัทยามานานกว่า30ปีการจับกุมครั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้นำหมายจับศาลจังหวัดพัทยาเข้าจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือว่านายซูซานชาวจีนอายุ67ปีที่บ้านพักในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบว่าชายคนดังกล่าวนี้นะคะมีชื่อเดิมว่านายซูซานและก็มีประวัติถูกทางการจีนออกหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงตั้งแต่ปี2533หรือราวประมาณปี36ปีก่อนที่องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือว่าอินเตอร์โพลจะออกหมายแดงติดตามตัวในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ระบุค่ะว่าหลังจากที่พบว่าหลบหนีออกมาจากประเทศจีนนายซูซานเดินทางผ่านประเทศเมียนมาก่อนที่จะเข้ามายังไทยและในปี2544นะคะได้สวมสิทธิ์บุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากจนได้บัตรประชาชนไทยในชื่อว่านายสุชาติสุรชัยหลังได้บัตรประชาชนไทยค่ะผู้ต้องหาก็เข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองพัทยาที่มีชื่อเกี่ยวข้องกันกับบริษัทอย่างน้อย5แห่งทั้งธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาทคดีนะคะเริ่มจากถูกตรวจสอบอย่างจริงจังหลังจากที่ผู้ต้องหานั้นเดินทางไปประเทศจีนและทางการจีนก็พบความผิดปกติด้านเอกสารก็เลยขอประสานมายังกระทรวงมหาดไทยของไทยก่อนที่ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองจะตรวจพบจะมีการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็พบข้อสงสัยเรื่องของการสวมสิทธิ์จนนำไปสู่การออกหมายจับระหว่างที่ตรวจค้นบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบห้องใต้ดินที่มีการดัดแปลงจากพื้นที่สระว่ายน้ำภายในก็จะเก็บวัตถุโบราณและพระเครื่องจำนวนมากนะคะจึงได้ยึดไว้ตรวจสอบพร้อมอายัดทรัพย์สินหลายรายการทั้งโฉนดที่ดิน11แปลงเนื้อที่รวมประมาณ10ไร่และรถยนต์อีกกว่า6คันรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 89.5 ล้านบาทนายณฤชานะคะระบุว่าจะขยายผลตรวจสอบขั้นตอนการออกบัตรประชาชนในพื้นที่ของอำเภอพบพระรวมถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลและการเนรเทศส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนะคะกล่าวว่าคดีฆาตกรรมในประเทศจีนยังไม่หมดอายุความโดยฝ่ายไทยจะดำเนินคดีในส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งตัวกลับไปให้กับทางการจีนดำเนินคดีพร้อมทั้งเดินหน้าตรวจสอบเครือข่ายนอมินีและชาวต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์คนไทยอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ทหารและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับรวมถึงฝ่ายปกครองสระแก้วได้สนที่กำลังสกัดการลักลอบข้ามแดนจับชาวต่างชาติได้21คนนะครับบริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาพอเข้าไปสอบสวนเนี่ยพบชาวบังกลาเทศ20คนนะครับอ้างว่าถูกหลอกไปทำงานในปอยเปตกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดได้ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1301ชุดปฏิบัติการข่าวที่2กำลังบุรพาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วและยังมีฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วที่ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนมาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติระหว่างจุดตรวจอ66ถึงอ67บ้านหนองปลือหมู่7ตำบลผ่านศึก ก็ไปพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยครับที่กำลังเดินเท้าตามแนวชายแดนเจ้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด21คนครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นชาวบังกลาเทศ20คนอายุก็อยู่ระหว่าง20ถึง46ปีมีชาวกัมพูชาอีก1คนครับอายุ34ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำทางโดยทั้งหมดครับไม่มีเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องส่วนชาวบังกลาเทศเนี่ยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าก่อนหน้านี้ถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานกับบริษัทที่มีชื่อว่าโซโดไทยคอมพานีซึ่งอยู่ในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่พอภายหลังต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศก็เลยให้ทางบริษัทเนี่ยติดต่อชาวกัมพูชาให้พาข้ามชายแดนมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยบริษัทเป็นผู้จัดการเรื่องการติดต่อทั้งหมดแต่ระหว่างที่กลุ่มดังกล่าวนะครับกำลังเดินเท้าข้ามเข้ามาในฝั่งไทยเจ้าที่ซึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่ก็ตรวจพบแล้วก็เข้าควบคุมตัวไว้ก่อนเบื้องต้นเจ้าที่นำตัวชาวบังกลาเทศทั้ง20คนพร้อมกับชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่นำพาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำพาบุคคลข้ามแดนต่อครับ

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะเดินหน้าขยายผลคดีบัญชีม้าหลังจากที่จับผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินเว็บพนันออนไลน์สืบสวนต่อนะคะก็พบเบาะแสเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหาบัญชีให้กับเครือข่ายพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำโดยพันตำรวจเอกอัคพงศ์สุนทรวิภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้นำพยานหลักฐานยื่นขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามแนวทางการสืบสวนผลการปฏิบัติการนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายวรายุทธตากกระโทกอายุ30ปีพร้อมทั้งตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro Max 1เครื่องเป็นของกลางโดยในเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรณีเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือว่าไขข่าวเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นภายหลังการจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อไป

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วันนี้ครับช่วงไทยช่วยไทยจะพาไปกินขนมปังบัตเตที่ย่างเตาถ่านหอมๆเลยครับแหมเครื่องนี้แน่นเต็มแท่งครับแล้วก็ต้องกินคู่กับมะละกอดองสูตรลุงวุฒิแหมพูดแค่นี้นะครับบอกเลยว่าคำเดียวนี่ไม่พอนะครับยิ่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยจากแท่งละ50บาทเหลือจ่ายแค่20บาทครับอร่อยจุกๆแบบนี้แต่ราคาน่ารักมาก
1: นี่ค่ะของดีเมืองอารัน
2: ถ้าพูดถึงของกินง่ายๆแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาในอรัญญประเทศหนึ่งในนั้นต้องมีขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยขนมปังแท่งยาวๆเครื่องแน่นๆทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็รสชาติแบบไทยๆในคำเดียวเริ่มจากขนมปังแท่งยาวเอาไปย่างบนเตาถ่านจนด้านนอกกรอบหอมแล้วก็ผ่าทาเนยตามด้วยซอสหมูแดงรสเข้มข้นก่อนอัดเครื่องเข้าไปแบบไม่หวงทั้งหมูแดงหมูยอพริกไทยดำหมูเส้นทอดแตงกวาผักชีต้นหอมแบบที่เรียกกันว่ากัดไปคำไหนก็เจอเครื่องกันจริงๆค่ะแต่ที่เด็ดอยู่ที่มะละกอดองสูตรลุงวุฒิที่เขาเตรียมเอาไว้เป็นเครื่องเคียงเพิ่มความกรุบเปรี้ยวหวานแล้วก็ความแซ่บนะคะช่วยตัดรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
1: ความแซ่บอยู่ตรงนี้ค่ะ
3: มีที่เด็ดคือลุงพยายามย่างให้ขนมปังให้มันกรอบนอกนุ่มในทุกคนกินแล้วจะไม่เหนียวขนมปังไม่เหนียวครับลุงแล้วก็เรามีทีเด็ดคือมะละกอกินคู่กันมันแก้ตัดเลี่ยนได้กินแล้วอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยร้านเราเน้นความสะอาดครับผม
4: ถ้าตื่นทันผมจะรีบมาซื้อบัตเต้ก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าหลังช่วงบ่าย2บ่าย3ไปบางทีเขาจะไม่อยู่นะครับผมขายหมดก่อนสุดยอดครับผมอร่อยมาก
2: แม้ขนมปังบัตเตจะมีที่มาจากฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าลุงวุฒิเขาเติมรสชาติเข้าไปแบบไทยๆจนเป็นเอกลักษณ์ราคาแท่งหนึ่งก็แค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60-40ก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะ
5: เงินเข้าแล้ว100บาท
3: ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าจากที่คนไม่มีตังค์ซื้อก็ได้ตัวนี้แหละช่วยครับช่วยได้เดือนหนึ่งก็หลักพันเหมือนกันครับ
4: สุดยอดเพราะช่วยในเรื่องของบางทีเรามีเงินไม่พออย่างนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยมาช่วยถ่วงดุลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าช่วยเซฟงบได้เยอะเลยครับ
2: 20บาทผ่านโครงการนะคะได้ทั้งขนมปังย่างเตาถ่านหอมๆเครื่องแน่นๆมะละกอดองสูตรเด็ดแถมยังสะอาดแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยสำหรับใครที่ผ่านอรัญญประเทศอย่าลืมนะคะลองมาแวะชิมขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยอรัญญประเทศค่ะ

0: วนทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะได้มีการเปิดแพลตฟอร์ม for skill development รวมหลักสูตรออนไลน์กว่า967หลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็คนทำงานได้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมตั้งแต่ทักษะดิจิทัล AI ภาษาการขายการบริการไปจนถึงทักษะวิชาชีพเพิ่มโอกาสทำงานและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะโลกการทำงานวันนี้เปลี่ยนเร็วนะคะทั้งจากเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ส่งผลให้ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องมีการเปลี่ยนตามไปด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้เดินหน้าผลักดันโครงการ One Platform for Skill Development เปิดโอกาสให้แรงงานประชาชนและสถานประกอบกิจการได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งนำหลักสูตรไลน์ขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว967หลักสูตรครอบคลุมทั้งการขายการบริการทักษะดิจิทัล AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพหลากหลายสาขาผู้เรียนสามารถที่จะเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ตลาดกำลังต้องการอย่างเช่นเทคนิคการขายการบริการที่เป็นเลิศแนวคิด customer centric หรือว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ารวมถึงการใช้ generative AI ช่วยการวางกลยุทธ์การขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรัฐบาลนะคะต้องการที่จะลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ให้ทุกคนนั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานรองรับอาชีพใหม่และสร้างรายได้ในอนาคตนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนสถานประกอบกิจการนะคะนำหลักสูตรในระบบไปใช้พัฒนาทักษะพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประชาชนผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเลือกดูหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่ oneplatform.dsd.go.th ค่ะ
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7หลังจากที่ปรับปรุงแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและประชุมสัมมนานายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงให้มีความพร้อมสมบูรณ์เพื่อจัดกิจกรรมรองรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาขนาด150ที่นั่งครับโดยมีนายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงในช่วงเช้าประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดทุ่งสะพานตำบลชากไทยอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีโครงการนะครับได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง 3,760,000 บาทเป็นอาคารหอประชุมขนาด150ที่นั่งตั้งใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐานตามระบบสารสนเทศส่วนในช่วงบ่ายครับได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและสะท้อนปัญหาไปยังผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางสู่ภูมิภาคให้มีความคล่องตัวมากขึ้นจากนั้นก็มีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรโดยมีนางพัทิลาฟูคณะพร้อมด้วยวิทยากรร่วมดำเนินกิจกรรมนันทนาการและละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
0: ส่วนทางด้านชาวตำบลวัดโบสถ์ที่อำเภอพนัสนิคมนะคะได้ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครกค่ะวิถีชุมชนเก่าแก่ที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะโดยปัจจุบันถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกพร้อมผลักดันให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเปิดงานประเพณีตักบาตรขนมครกตำบลวัดโบสถ์ประจำปี2569ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชุมชนอย่างคึกคักประเพณีตักบาตรขนมครกนะคะสืบทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและจัดขึ้นในช่วงกลางพรรษาของทุกปีโดยชาวบ้านจะช่วยกันนำข้าวเจ้าแช่น้ำแล้วก็นำมาโม่ด้วยโม่หินก่อนที่จะผสมกับกะทิและน้ำตาลแล้วก็หยอดลงไปในเตาขนมครกดินเผาเมื่อสุกนะคะก็นำไปถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความสามัคคีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยปัจจุบันนะคะประเพณีตักบาตรขนมครกวัดโบสถ์ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของท้องถิ่นและเป็นแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้โดยจังหวัดชลบุรีค่ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจำปี2569ภายในงานก็ยังมีสีสันด้วยการแข่งขันขูดมะพร้าวโดยผู้ที่ชนะนะคะสามารถขูดมะพร้าวได้ถึง5ขีดท่ามกลางเสียงเชียร์และบรรยากาศสนุกสนานของคนในชุมชนค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Amazing ผ้าขาวม้าสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชีวิตนำภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนคาดหวังเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าครับแล้วก็สร้างรายได้กับผู้ประกอบการพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนางพัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรม Amazing ผ้าขาวม้าสะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กิจกรรมได้มุ่งประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว

0: ถีชุมชนสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานครับมีการสาธิตตั้งแต่การปั่นฝ้ายกรอได้และทอผ้าด้วยกี่กระตุกจากป่าชุมชน4หมู่บ้านพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปก็คือทอผ้าและมัดย้อมครับมีแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าขาวขออภัยครับแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้านะครับแล้วมีตลาดจำหน่ายผ้าขาวม้าแล้วก็ของดีเมืองสระแก้วรวมถึงการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนมีการจัดงานบูรณาการร่วมกับมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วก็เพื่อที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก้าวสู่ระดับสากลครับ
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะได้เปิดงาน EEC Sustainability Expo 2026นะคะที่จังหวัดระยองพร้อมทั้งได้มีการมอบตรารับรอง EEC Select Best Service 2026ให้กับผู้ประกอบการคุณภาพ21รายค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเป็นประธานเปิดงาน EEC Sustainability Expo 2026พร้อมมอบตรารับรองมาตรฐาน EEC Select Best Service 2026ให้แก่สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน21รายการคัดเลือกนะคะพิจารณาจากมาตรฐานสำคัญ5ด้านค่ะครอบคลุมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการผลิตและการให้บริการการสร้างคุณค่าตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในงานนะคะยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะเชื่อมจากมาตรฐานไปสู่โอกาสทางการตลาดและทำให้สินค้าและบริการคุณภาพจากพื้นที่ EEC เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นดร.จุฬากล่าวนะคะว่าโครงการ EEC Select Best Service เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ EEC มุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถปรับตัวรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจสมัยใหม่ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ EEC Select Best Service นะคะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายรับรองคุณภาพแต่ว่ายังเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคใหม่สร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อให้การเติบโตของพื้นที่ EEC สามารถสร้างประโยชน์และรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: จังหวัดระยองครับเปิดสะพานข้ามแม่น้ำระยอง2แห่งด้วยกันครับเชื่อมพื้นที่เมืองเก่ายมจินดาพร้อมปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยวชูรูปแบบใช้ชื่อว่าสะพานเก๋งจีนครับสะพานนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนไทยเชื้อสายจีนครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสินค้าท้องถิ่นที่บริเวณถนนยมจินดาตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดสะพานข้ามแม่น้ำระยองจำนวน2แห่งครับตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำระยองบริเวณเมืองเก่าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนที่และผังเมืองจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานจังหวัดระยองและเทศบาลนครระยองใช้งบประมาณหลังการประมูล25ล้าน5แสนบาทจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร28ล้าน5แสนบาทนอกจากการก่อสร้างสะพานแล้วครับยังมีการปรับปรุงทางเดินเท้าพื้นที่สีเขียวระบบไฟส่องสว่างภูมิทัศน์ริมตลิ่งและติดตั้งป้ายสื่อความหมายเพื่อยกระดับพื้นที่เมืองเก่าให้สวยงามและรองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นจุดเด่นของสะพานทั้งสองแห่งครับก็คือการออกแบบในลักษณะสะพานเก๋งจีนโดยนำสถาปัตยกรรมจีนโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของชุมชนยมจินดาซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อ

0: สายจีนและยังเชื่อมโยงกับศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับบอกว่าสะพานไม่ได้มีหน้าที่เพียงเชื่อมการเดินทางแต่ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาคารเก่าแก่ของเมืองระยองได้สะดวกขึ้นทั้งเรือนไม้อาคารสไตล์โคโลเนียนและอาคารที่ซ้อนฝีมือช่างไหหลำขณะเดียวกันครับยังช่วยกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสำหรับการพัฒนาระยะต่อไปครับจังหวัดก็มีแผนปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองและแม่น้ำระยองรวมถึงระบบไฟและองค์ประกอบต่างๆเพื่อที่ให้เมืองเก่ายมจินดาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน
1: อาคารที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องในชุมชนยมจินดาครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่โดยเป็นของชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตครับก็ได้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนเมืองระยองครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเดินทางมาสักการบูชาศาลเจ้าแม่ทับทิมเนื่องจากบริเวณของเดิมนะครับแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นี่เราเลยตัดเส้นทางนี้เพื่อรถบัสจอดได้แล้วก็เจ้าเดินเยี่ยมชมตัวเมืองระยองในอดีตแล้วก
2: ็
1: กราบไหว้สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมกราบไหว้ศาลหลักเมืองครับบริเวณนี้ก็หนึ่งจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในคลองแม่น้ำระยองให้เป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดครับแล้วก็ระบบไฟตอนนี้ก็จะมีการเป็นการก่อสร้างบ้านละมุนจำลองนะครับบริเวณเนื้อที่ก็ประมาณ2 ไร่วันนี้องค์การมหาส่วนจังหวัดระยองได้ตั้งงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้วครับ
3: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมบางอย่างที่หลายคนคิดว่าแค่หยอกล้ออาจเข้าข่ายคุกคามทางเพศและมีผลทางกฎหมายได้นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ค่ะชวนเช็คให้ชัดนะคะแบบไหนควรหยุดแบบไหนเสี่ยงผิดกฎหมาย

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะสอบไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผนึกกำลังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกรมศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยตรวจตู้สินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์แหลมฉบังครับพอเข้าไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าผลงาน11เดือนนะครับจับกลุ่มมูลค่าได้กว่า234ล้านบาทนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยกระทําผิดตามอนุสัญญาบาเซลณสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาท่าเทียบเรือฮัชชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอล D1จังหวัดชลบุรีโดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้ามาร่วมต้อนรับพร้อมด้วยนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแถลงผลการดำเนินงานการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการเปิดตรวจตู้สินค้า9ตู้ด้วยกันครับรวมตู้ที่ตรวจพบความผิด6ตู้และตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันอีก3ตู้ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลสืบสวนร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร DSI กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเชิงรุกครับเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมรอบ11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ก็คือตุลาคม2568ครับถึงสิงหาคม2569กรมศุลกากรสามารถจับกุมสินค้ากระทำผิดได้รวม187คดีน้ำหนัก 9.67 ล้านกิโลกรัมครับมูลค่าของกลางเนี่ยกว่า234ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมและเศษพลาสติกอีกกว่า 300,000 กิโลกรัมทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเรื่องของการจัดการปัญหาขยะมลพิษในปัจจุบันนะครับว่าจำเป็นต้องใช้ยาแรงครับเนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าเป็นจำนวนมากกระทั่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามถ้าหากผลลัพธ์สร้างความเสียหายต่อประเทศโดยเฉพาะการนำกากสารพิษไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดครับนี่คือคำพูดความรู้สึกของนายสุชาติชมกลิ่นครับ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระราชรัตนวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะโปรยดอกไม้บริเวณโดยรอบจากนั้นขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมโดยตลอด2ข้างทางนะคะมีประชาชนมารอรับขบวนเป็นระยะเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สำหรับไม้จันหอมที่ส่งมอบครั้งนี้ผ่านพิธีบวงสรวงและตัดเมื่อวันที่20สิงหาคม2569ก่อนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาดำเนินการแปรรูปได้ไม้ท่อนจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นรวมปริมาตร 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้ได้ประสานคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ก่อนนำไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตามแบบแผนที่กำหนดทั้งนี้ไม้จันหอมเป็นไม้เนื้อแข็งมีกลิ่นหอมและใช้ในพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีแนวทางอนุรักษ์ด้วยการปลูกทดแทน10ต้นต่อการนำไปใช้1ต้นเพื่อสืบสานรักษาพันธุ์ไม้จันหอมให้คงอยู่ต่อไป
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนามข่าวท้องถิ่นครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรอง 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุมสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมาย

0: ให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลัง
1: ใหญ่ใจต้องนิ่ง
2: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
3: โอเค

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คนดีเนี่ยย่อมแนะนำชี้ช่องทางให้เราไปดีด้วยกันศีลธรรมเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีถ้าคุณปฏิบัติตามได้ดีแน่นอนบุคคลใดเลือกมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีได้ก็สามารถสร้างความเจริญในปัจจุบันนี้ได้ใช้ชีวิตให้สมควรเหมาะสมกับชีวิตเรารู้จักพอตามที่ได้พอตามที่มีพอตามที่ควรอย่าไปมองว่าต้องมีมากถึงจะมีความสุข
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดไผ่โรงวัวนะครับที่นี่นะครับมีหลักธรรมคำสอนที่ซ่อนอยู่ในศาสนสถานแห่งนี้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆมากมายในพื้นที่แห่งนี้นะครับเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องของหลักปฏิบัตินะฮะหลักธรรมที่ทางพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ส่วนในช่วงแรกนี้จะมีที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับพระอาจารย์ที่จะพาเราไปเที่ยวชมวัดแห่งนี้นะครับกราบนมัสการครับ
2: เจริญพร
1: จุดแรกที่จะพาผมไปนี่จะเป็นที่ไหนครับ
2: คือเป็นโบสถ์นะหรืออุโบสถในพุทธศาสนาตรงนี้สร้างไว้เรียกกันชาวบ้านเรียกกันว่าโบสถ์ร้อยยอดเพราะว่าเป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์ที่มียอดเป็นมณฑปนะเป็นยอดขึ้นมา
1: ร้อยยอด
2: ขึ้นมาเยอะ
1: ครับ
2: นะในคำเรียกเวลามีเยอะๆเขาก็เรียกกันว่าร้อยยอดหรือ500อะไร100 500
1: ครับเดี๋ยวไปด้านบนกราบนมัสการพระประธานในโบสถ์ในโบสถ์ด้วยครับครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากแล้วก็ลึกมากๆเลยครับอาจารย์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือโบสถ์เก่าของเราที่เคยสร้างไว้แต่แรกเนี้ยมีปัญหาเวลาที่คุณบุตรมาอุปสมบทนะญาติโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนนาคที่จะเข้ามาร่วมพิธี
1: เข้าไม่หมดปกติ
0: ได้ไม่กี่คนก็รอข้างนอกหรือไม่ก็กลับกันหมดไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญหลวงพ่อขอมเห็นดังนั้นก็เลยคนแห่กันมาเยอะเลยแต่เข้าเอามันอนุโมทนาบุญได้ไม่กี่คน
1: ครับ
0: ท่านก็เลยดำริสร้างว่าเอาสร้างให้มันใหญ่ใครมาเท่าไหร่มาร่วมบวชบางครั้งมีบวชหมู่มีนาคหลายนาคญาติโยมมากันเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาได้หมดทางด้านบนก็เป็นจำลองพระประธานมาจากองค์สมเด็จพระพุทธโคดมของวัดไผ่ลงวัว
1: ครับ
0: แล้วก็มีโยมเจ้าภาพมาถวายที่เห็นตรงกลางเนี่ยเป็นพระหยก
1: ทีนี้นอกจากนี้นะคะนอกจากที่บทแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายที่เราเห็นจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปที่โอ้โหเยอะไปหมดเลยที่เราแบบมองแล้วโอ้โหเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีพระเจดีย์ฝั่งนี้แล้วก็จริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยให้พระอาจารย์พาไปเป็นตัวอย่างเวลาญาติโยมเข้ามาเนี่ยจะไปจุดไหนที่เป็นหลักๆได้บ้าง
0: ได้
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปเที่ยวชมต่อไป
1: เดี๋ยวไปกันต่ออีกจุดนึงครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งจุดนะที่เป็นไฮไลท์ของวัดไผ่โรงวัวนะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆเลยครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: พระองค์นี้เรียกว่าพระคากุทันโธ
1: ครับ
2: ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งศาสดาที่นะสืบทอดมาคำสอนมาถึงปัจจุบันศาสนาในศาสนาพุทธเหล่านี้คือพระสมณะโคดม
1: ครับ
2: หรือพุทธนาทโคดมซึ่งวัดไผ่โรงวัวอดีตเจ้าวาดโดยท่านอนิโชภิกขุหลวงพ่อขอมท่านนำสร้างนะเรื่องราวทางพุทธประวัติและเรื่องราวทางพุทธศาสนานะก็ในทางพุทธศาสนาท่านพระสมณะโคดมก็สร้างเป็นองค์สมเด็จพระพุทธโคดมหรือวัดไผ่ชาวบ้านก็รู้จักกันในหลวงพ่อดำสร้างไว้ตั้งแต่ปี2500เริ่มสร้าง
1: ครับ
2: สำเร็จในปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คงทรงเสด็จมายกสวมพระเกศให
1: ้
2: ก็ทำให้วัดไผ่ลงวัวเป็นที่รู้จักที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะภายหลังเนี่ยก็มีการสร้างพระพุทธรูปนะให้ใหญ่ตามนะสมกับศาสนาพุทธหรือศาสดาของศาสนาพุทธที่เป็น

0: ศาสดาเอกของโลก
1: ครับ
0: เป็นพระประติมาตัวแทนของชาวพุทธไว้สักการะบูชาถึงความเป็นคนดีของศาสดาของเราบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นอุทยานการศึกษาพุทธประวัติตามนาพุทธประวัติของพุทธศาสนาก็มีด้านข้างนี
2: ้เป็นที่ประสูตรนะด้านหลังเลยออกไปเป็นเจดีย์พุทธคยาที่ตรัสรู
0: ้ด้านแถบนี้ก็เป็นเจดีย์ธรรมิกสถูปจำลอง
1: นะ
0: จากอินเดียฝั่งนี้เป็นที่ประถมเทศนาด้านโน้นเป็นสถานที่จำลองจากกุสินาราที่เสด็จปรินิพพาน
1: ก็คือสถานที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องราวในช่วงเป็นพุทธประวัติของพระองค์ด้วยในการ
0: ตั้งแต่เป็น
1: เจ้าชายสิทธัตถะเพราะนั้นก็เลยเป็นอุทยานเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆเองหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยพาเด็กๆมาเรียนรู้ก็ได
0: ้ได้เลยนะ
1: ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะฮะพระอาจารย์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดินแดนนรกดินแดนนรกที่หลายคนมาต้องเป็นไฮไลท์ของวัดไผ่ลงบัวเลย
0: เราในลักษณะของพุทธภูมินะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกะที่เป็นหลักสำคัญของศรัทธาการกระทำแล้วว่าเราทำดีก็ได้ไปสวรรค์คนที่ทำไม่ดีทำชั่วทั้งหลายนะก็มีด้านของเมืองนรกไว้ให้ดูคือที่ที่หาความเจริญไม่ได้ของคน
1: ครับเดี๋ยวไปกันที่อีกหนึ่งจุดจะไปทัวร์นรกไปกันครับ
0: ดินแดนนรกภูมิเนี่ยก็พูดถึงลักษณะของในพุทธศาสนามีทั้งคนทำดีทำชั่ว
1: ครับ
0: นะถ้าทำดีไปสวรรค์คือดินแดนที่มีความสุข
1: ครับ
0: ถ้าทำไม่ดีทำชั่วเหมือนว่าน่าได้ถูกดินแดนนรกหรือนิรยะมาจากคำว่าที่ที่หาความเจริญไม่ได
1: ้
0: ท่านก็เปรียบเทียบของบุคคลนั้นที่ว่าน่าย่อมน้อยพื้นฐานของคนชาวพุทธก็คือรักษาศีล5ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปลดหมดสติ
1: ครับ
0: 5ประการนี้น่าก็คือแล้วก็มีเมตตาใช่ไหมทำอาชีพสุจริตรักเดียวใจเดียวนะแล้วก็พูดความจริงมีสติตรงกันข้ามเป็นธรรมะ
1: ครับ
0: เบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมที่เห็นนะกระทะทองเดียงอย่างเนี้ยมาจากการผิดศีลข้อที่5
1: ครับ
0: คนที่ดื่มเหล้ามาจากกระทะทองแดงคือสมัยก่อนเนี้ยการต้มเหล้าเขาใช้กระทะต้มเป็นทองแดงกันไอทีกันแล้วก็จะมีถังละกันเหล้าออกมาโดยมากนิยมใช้กระทะทองแดงเพราะนั้นคนที่ดื่มน้ำสุราก็เลยดื่มมาจากกระทะทองแดง
1: ครับ
0: เขาให้คำสอนว่าอันสุราเมลัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายมีสินทรัพย์อนันต์พันวอดวายอีกต้องตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาจะเจ็บป่วยด้วยราคาพยาธิคนตำหนินินทาพาอับเช้าทั้งหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาอีกโง่เขลาปัญญาลดหมดสิ้นไปนี่คือลักษณะของคนที่ผิดศีลข้อ5ตกนรกคือตกกระทะทองแดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเสื่อมไปแบบที่ยกมาถ้าผิดศีลข้อ3ก็จะเป็นลักษณะนี้
1: ครับ
0: คือน่ะท่านเปรียบถึงความเจ็บปวดทางจิตใจว่าเหมือนกับขึ้นต้นนิ้ว
1: เหมือนกับน้ำทิ่มแทงร
0: ่
1: างกายก็ต้อง
0: น้ำนิ้วเป็นน้ำที่ถ้าน้ำนิ้วป่านะมันเป็นเสี้ยนที่มีพิษ
1: ครับ
0: ท่านเลยเปรียบเหมือนว่าคนสมัยก่อนถ้าโดนน้ำนิ้วทิ่มลงไปเนี่ยมันน่ะเป็นพิษแล้วก็ฝังอยู่ในเนื้อรักษายากเจ็บปวดนาน
1: ครับ
0: ท่านก็เลยเปรียบเทียบเหมือนคนที่เจ็บปวดจิตใจ
1: ที่เราเห็นเนี่ยก็ที่ผ่านมาจริงๆแล้วมีเยอะนะฮะเช่น
0: มีเยอะ
1: การพูดโกหกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสุดท้าย
0: ก็คือลักษณะของผิดศีล5
1: ผิดศีล5
0: ก็ผิดธรรมผิดธรรม2อย่างก็คือถ้าเห็นตัวใหญ่ที่เห็นเป็ด2ตัวเนี้ย
1: ครับ
0: คือผิดธรรมพวกอกตัญญูทําบาปกับพ่อแม
1: ่ทําบาปกับพ่อแม
0: ่การเปรียบเทียบเหมือนในตำนานที่ยกไว้ว่าบุคคลอันเป็นผู้อกตัญญู
1: ครับ
0: นะทําบาปกับพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ถือว่าอนันตริยกรรม
1: ครับ
0: กรรมมันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปเลย
0: นรกอย่างเดียวความกตัญญูคือที่สุดของความรักของความดีกับบุคคลที่มีอุปการะคุณให้เราโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: คือ
0: พ่อแม
1: ่ครับตอนนี้นะครับเราเดินมาก็พ้นจากแดนนรกภูมิที่เราผ่านมาจริงแล้วเนี่ยนะครับมีตัวอย่างของการทําบาปเนี่ยมากมายว่าเป็นอะไรเปรียบเลยซึ่งก็มีข้อคิดข้อธรรมแฝงอยู่ในนั้นทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดที่สร้างไว้นี่มีข้อคิดข้อธรรม
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นนิโคทารามพุทธวิหาร
1: ครับ
0: ซึ่งในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นนะท่านได้เสด็จกลับไปกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะ
1: ครับ
0: นะแล้วนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้สร้างวิหารนี
1: ้
0: วิหารนี้ถวายเป็นที่ประทับของนะเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งตอนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วกลายเป็นพระสมณะโคดมแล้วก
1: ็
0: ถวายกับพระสมณะโคดมซึ่งถือว่าเป็น
1: คือสร้างเอาไว้เพื่อให้
0: พระสมณะโคดมซึ่งอดีตก็คือเจ้าชายสิทธัตถะอันเป็นบุตรชายคนโตที่รักนะให้ได้เป็นที่ประทับและก็หมู่สง
1: ครับผมเอาละครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินอยู่ในหลักของศีลธรรมอย่างตัวอย่างที่วัดไผ่รองวัวได้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะเป็นช่วงธรรมะเดี๋ยวผมและพระอาจารย์เนี่ยก็จะไปสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของผมมีข้อคำถามมากมายนะอย่างเช่นเรื่องของปัจจุบันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีสงครามมีบางคนก็หลงไปสายมูที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเราจะยึดข้อธรรมใดมาประพฤติปฏิบัติติดตามในช่วงธรรมะครับ
3: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปชมความสวยงามของวัดไผ่โรงวัวกันแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงสนทนาธรรมนะวันนี้จะพิเศษนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาสนทนาธรรมกันกับพระอาจารย์สมชายมนาโปผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไผ่โรงวัวรักษาการเจ้าคณะตำบลบางตาเถนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
4: เจริญพรโยมพิธีกร
3: ครับผมวันนี้เรามาเนี่ยพร้อมกับเราหลายคนก็ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยแบกความทุกข์ใจมาเพราะว่ามีเหตุการณ์ของโลกยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวเราเช่นเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าบางคนกิจการล้มเหลวก็หันไปหาทางสายมูแบบนี้หรือว่าจะไปหาทางที่ทำยังไงให้ดับทุกข์ในใจของเราได้แต่ว่าในหลักของศาสนาพุทธเองเนี่ยให้พระอาจารย์แนะนำครับว่าเราจะอยู่กับแบบนี้เราจะใช้หลักธรรมข้อใดมาดำเนินชีวิตบ้างครับ
4: ขั้นแรกนะในศาสนาพุทธพระบรมศาสดาเราต้องเข้าใจเบื้องต้นว่า
3: ครับ
4: ท่านสอนถึงการดำเนินชีวิตของเราเนี้ยนะไม่ว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทำคือกรรมหรือว่าเจตนา
3: ครับ
4: ท่านตัดไว้ว่าเจตนาหังกรรมังภิกขเววัฏฐามิแปลว่านะภิกษุทั้งหลายเจตนานะคือกรรมเพราะนั้นดีไม่ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราทุกคนที่กระทำลงไปด้วยเจตนานั้นตอนนี้เมื่อโยมถามคำถามนี้ก็ยกนะเรื่องของประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟัง
3: ครับ
4: ไว้นะในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงตรัสถึงประโยชน์ไว้ที่เราพอจะยกขึ้นมาได้3ประการใหญ่
3: ๆครับ
4: คือ1ประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกตประโยชน์นะตรงนั้นทำแล้วเกิดขึ้นได้ผลในปัจจุบัน2เรียกว่าสัมปรายิกธรรมประโยชน์ทําแล้วเกิดผลในภายภาคหน้า3ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน
3: ครับ
4: ทําแล้วนะบรรลุแล้วพ้นทุกข์ได้นั้นในเรื่องที่โยมทํามาก็ยกเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันเป็นข้อให้ผู้ชมผู้ฟังได้นําไปใช้ก่อนเป็นเบื้องต้นเรียกว่าทิฏฐธรรมิกประโยชน์ในทิฏฐธรรมเนี่ยมีหลักธรรมที่เราจะเอาไปใช้ได้4ประการ
3: ครับ
4: เหมือนคนที่ขับรถไปรถนั้นมี4ล้อนะมันก็ต้องวิ่งไปด้วยกัน4ล้อพังล้อใดล้อหนึ่งนะมันก็ไม่สมบูรณ
3: ์ครับ
4: คนที่จะได้ประโยชน์ในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ก็ต้องใช้4ประการนี้ข้อที่1นะท่านยกไว้เรียกว่าอุทธานสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันคำว่าอุทธานะหมายถึงลุกขึ้นทำงานคนเราเนี่ยมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงมา 86,400 นะวินาทีเราลุกขึ้นทำงานกี่นาทีกี่ชั่วโมงนี่แหละความขยันทำงานนะ
3: ครับ
4: คนที่ไม่ได้ผลคือใช้เวลาในการลุกขึ้นทำงานนะไม่สมบูรณ์เราลุกขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งเราใช้เวลาไปกับการหากินสัตว์มันหากินคนเนี่ยทำมาหากิน
3: ครับ
4: ทำมาหากินเนี่ยเยอะเลยพุทธศาสนายังแยกอีกนะระหว่างการเลี้ยงชีวิตกับการทำงานนะเพราะนั้นเนี่ยเราเสียเวลาไปกับการเลี้ยงชีวิตเนี่ยหากินนะด้วยปัจจัย4 อาหารเสื้อผ้านะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราเสียเวลาไปเท่าไหร
3: ่ครับ
4: นะแล้วเราเสียเวลาแก่การนะใช้ชีวิตเที่ยวเตะกีเล่นปัจจุบันด้วยเราบอกว่านะเศรษฐกิจไม่ดีมีวิกฤตต่างๆแต่จริงๆวิกฤตที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตรงนั้นวิกฤตที่น่ากลัวที่สุดคือวิกฤตในตัวเราที่เราใช้ชีวิตโดยเราขาดวินัยในตัวเองไม่สามารถบังคับตัวเองได
3: ้ครับ
4: เราใช้เวลาเล่นโทรศัพท์ติดเกมติดแกมไปกี่ชั่วโมงต่อวันเวลานั้นถ้าเราเอาไปทำงานมันจะเกิดประโยชน์เท่าไหร
3: ่ครับพระอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาหรือบางทีสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเป็นชีวิตประจำวันเช่นเล่นนู่นนี่แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนั้นได้มาทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าไปเอาเวลาเนี้ยไปทำมาหากินก
4: ็
3: จะเกิดประโยชน์มากกว่าในสิ่งที่เราเสียไปบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้น
4: เราต้องเตือนตัวเองไว้เสมอว่าค่าของคนคือผลของงาน
3: ค
4: ่าของงานคือการตอบแทนมาซึ่งปัจจัยเงินทองต่างๆเพราะนั้นเวลาที่เราไปทำมันก็จะเกิดประโยชน์ตรงนี้เมื่อคุณต้องการประโยชน
3: ์ครับ
4: อย่าไปโทษวิกฤตให้ลองหันมามองตัวเองก่อนว่าเราทำตัวเองให้สมกับข้อที่หนึ่งอุตฐานะลุกขึ้นทำงานพร้อมหรือยังมีสติพร้อมหรือยังที่จะทำงานให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตของเรา
3: ครับ
4: นะตรงนี้เพื่อทำตรงนี้พร้อมแล้วผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นพอประโยชน์เกิดขึ้นมันมีตัวที่สองตามมาเรียกว่าอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา
3: ครับ
4: นะเราไปที่ไหนจะต้องมีนะเขาเรียกรปภ.ผู้รักษาความปลอดภัยยากเราเนี่ยเมื่อเราหาทรัพย์ได้บางคนขยันเท่าไรมากมายหาได้เยอะแยะแต่เก็บไม่อยู่เพราะไม่มีการรักษาทรัพย
3: ์ครับ
4: ใช่ไหมหาได้ใช้หมด
3: แต่ว่าการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีมันมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเหมือนบางอย่างที่เราได้มาแล้วเนี่ยได้มาจริงแต่การรักษาให้คงอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับอาจารย
4: ์มันก็มีลักษณะของหลักธรรมที่อยู่ในตัวรักษาถ้าใครมีคำว่ารู้จักคำว่าชีวิตพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงไหมคนเรารู้จักว่าพอตามที่ได
3: ้
4: พอตามที่มีพอตามที่ควรก็ไม่ฟุ่มเฟือยไปการที่เราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยมากไปเนี้ยเกิดความจำเป็น
3: ครับ
4: ใช่ไหมเกินรายได้มันก็เลยขาดดุลเพื่อมันเกิดขาดดุลในชีวิตแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยขยันเท่าไหร่ก็ไม่เห็นรวยสักทีแล้วคนที่ไม่รู้จักรักษาที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้จักลงทุน
3: ครับ
4: เอาสิ่งที่ได้มาเนี่ยเราหักขยันเท่าไหร่แต่ให้ได้มาลงทุนผิดวิธีเช่นนะคิดจะรวยด้วยลอตเตอรี่หวยหรือการพนันนะหรืออาชีพที่ทุจริตมันไม่สุจริตเมื่อไหร่ปุ๊บได้มาพวกนี้มันจะหมดไปง่าย
3: ครับ
4: หรือนะเอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินเกินฝ่าที่รายได้แทนที่จะลงทุนก่อนได้มาแล้วเอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินก่อนมันต้องได้มาแล้วเอ้ยลงทุนนะทำให้มองงอกเงยเหลือจากนะกำไรเหลือแล้วคิดประมวลแล้วเอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินท่านี้มันก็กองทุนนั้นยังอยู
3: ่ครับ
4: นะเมื่อรักษากองทุนนั้นไว้ได้จะกินจะใช้ใจ่ายไงคุณก็ดำรงชีวิตได้ตลอดชีวิตไม่มีปัญหาเรื่องแม้เศรษฐกิจอะไรเราเตรียมพร้อมชีวิตไว้แล้ว
3: ครับ
4: มันก็ไม่มีปัญหานะสิ่งที่เรามีปัญหาในชีวิตมีความทุกข์กันมากในปัจจุบันเรามักมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีผลจากตรงกลางมีนะผลจากการเงินหรืออะไรต่างๆก็เพราะตัวข้อที่สองเนี่ยนะเราไม่รู้จักบริหารวางแผนการไว้ในชีวิตให้เหมาะสมในวันนี้และวันข้างหน้าของการที่เรามีทรัพย์สินเราต้องเตือนเสมอว่าแม้มีแล้วเนี่ยมันสามารถเกิดภัยกับชีวิตกับทรัพย์สินเตรียมไว้ยิ่งอายุมากอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเข้าโรงพยาบาลเสียค่ารักษานะคนในครอบครัวมีทรัพย์สินมีรถเกิดอุบัติเหตุมีไหมมาหรืออุบัติภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้ลมพายุฤดูร้อนเข้ามาโดนเสียหาย
3: ครับ
4: บุคคลที่มีแล้วสบายไม่เสียใจเกิดเหตุนี่คือแล้วรักษาทรัพย์ไว้ได้นี่คือถึงพร้อมด้วยข้อที่สอง
3: ครับ
4: อารักขาสัมปทารักษาทรัพย์ไว้ได้ ข้อที่3เรียกว่ากัลยา

0: ญาณมิตรตาคบคนดีตรงนี้เขาบอกคบเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิตยาเหมือนหนึ่งเกลือมีน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เราคบคนเนี้ยเราอยากมีฐานะมีความร่ำรวยอ่ะแล้วเราคบคนรวยหรือคนจน
1: ก็ถ้าคำตอบของคนทั่วๆไปนะหรือผมเองอ่ะถ้าคบคนรวยอาจจะพาเราไปรวยก็ได
0: ้นะ
1: แต่ถ้าคบคนจนก็ไม่แน่เราอาจจะก็อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าคนรวยอาจจะมีช่องทางวิธีการที่จะแนะนำเรา
0: อ
1: ันนี้ไหม
0: ครับแต่นี้ท่านบอกคบคนดี
1: คบคนดี
0: คนดีก่อน
1: ครับ
0: คนดีเนี่ยย่อมแนะนำที่ช่องทางให้เราไปดีด้วยกัน คนเราพื้นฐานพอดีแล้วปุ๊บมันจะเห็นช่องทางที่ดีนะถ้าเราคบคนดีแล้วมีฐานะร่ำรวยมันก็จะมีช่องทางนะแต่ว่าคนดีคนร่ำรวยเขาจะคบเราหรือเปล่า
1: แต่ว่าก็มีข้อคำถามครับอาจารย์ว่าบางทีเราไม่รู้ฮะว่าคนไหนดีไม่ดีอย่างเช่นบอกอาจารย์บอกพระอาจารย์บอกว่าคบคนดีเพื่อนคนนี้ดีมากเลยนิสัยดีบอกว่าพาไปมูหน่อยเถอะไปอะไรอย่างเงี้ยพากันไปแบบว่าอะไรอ่ะไปหาของอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าไปเสียเงินปรากฏว่าสุดท้ายเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: ก็คือแสดงว่าเราเองก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ถ้าเรามีความรู้ว่าถ้าไปสายมูออกนอกพระรัตนตรัยในพุทธศาสนาสอนให้ยึดอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยสรุปง่ายๆเลยก็คือพระพุทธก็คือคนดีนะเพราะพุทธเจ้าเป็นคนดีพระธรรมคำสั่งสอนไปดูได้เลยว่ามีตรงไหนที่สอนให้คนประพฤติปฏิบัติตามแล้วไม่ดี
1: ครับ
0: มีไหมศีลธรรมเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีถ้าคุณปฏิบัติตามได้ดีแน่นอนสามพระสงฆ์ทรงคำว่าสงฆ์หมายถึงหมู่คณะไม่ใช่หมายถึงบุคคลถ้าเราเข้าไปอยู่ในหมู่ที่ดีมันก็ย่อมเห็นความดีด้วยกันคนถ้าเป็นคนดีเราจะแยกแยะว่าเวลาคนที่มาเข้ามาเราจะรู้เลยว่าคนนี้ดีไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีปุ๊บนะมันก็จะมองไม่ออกแต่ถ้าคนมีความรู้เป็นคนดีอยู่เราจะดูออกเหมือนน้ำดีกับน้ำเน่านะแค่น้ำดีเนี่ยถ้าเราเอาน้ำเน่าไปใส่แค่นิดเดียวน้ำดีนั้นเสียเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้แต่ว่าลองคิดดูเหมือนกันถ้าเกิดน้ำเน่าอยู่เนี่ยจะเอาน้ำดีเท่าไหร่ถึงจะทำไปใส่ในน้ำเน่าเท่าไหร่ให้ใช้ได้เป็นน้ำดีเยอะมากเลยมันต่างกันตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยนะในถ้าคำสอนของพุทธเจ้าท่านก็ชี้หลักคนดีไว้ว่าก็คือทำดีพูดดีคิดดีให้เห็นง่ายๆคนดีมี3ประการนี้เราดูได้ว่าเมื่อเราคบกับใครแล้วการกระทำของเขาไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมันทำดีแล้วพูดจาคำพูดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม
1: ครับ
0: ดีคิดความคิดของเขาก็จะออกมาทางคำพูดการกระทำเหมือนกันเขาคิดก็จะแสดงไอเดียความคิดของเขาออกมาต่างๆนั่นนี่ขึ้นมาก็เห็นความคิดของเขาว่ามันอยู่ในความถูกต้องหรือผิดแต่ท่านในหลักมงคลทีปนีท่านชี้ไว้ว่านะคนที่ไม่ดีคือคนชั่วนะประเภท1ชอบผิด
1: ครับ
0: 2เห็นผิดเป็นชอบ3ดีแต่พูดนะ4นะเขาเรียกว่านะชอบธุระชอบไม่ใช่หรือพูดง่ายๆชาวภาตาชาวบ้านเรียกชอบเสือกนะ5ไม่ชอบวินัย
1: ครับ
0: อันนี้คือพิจารณาคนไม่ดี
1: ครับ
0: เนี่ยก็มีหลักการของพุทธศาสนาให้ดูคนทีนี้คนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเราอยู่ในสังคมใช่ไหมเราทำอะไรร่วมกันเมื่อเกิดการร่วมกันแล้วปุ๊บเข้ามาผลประโยชน์ก็ร่วมกันถ้าอยู่กับคนดีสร้างสรรค์สิ่งผลประโยชน์ก็ดีก็ย่ำได้เยอะรักษาผลประโยชน์อยู่กับคนดีก็สอนให้เรารู้จักเพื่อนที่ดีเขาเรียกว่าเพื่อนแท้โดยข้อง่ายๆก็คือรู้จักรักษาทรัพย์ให้เพื่อนแหละเห็นไห
1: ม
0: แนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีเห็นเพื่อนเดือดร้อนหรืออะไรมีปัญหาคอยช่วยเหลือยามทุกข์ยามยากเขาช่วยเหลือนี่กันในเรื่องของมิตรของเพื่อนที่ดีก็มีพูดถึงเพราะนั้นข้อนี้สำคัญมากเลยคนเราถามว่าไอ้ที่เราติดนะยาเสพติดติดยาหรือการพนันเรื่องต่างๆเพราะเราคนเราไปทำเองหรือถูกเพื่อนชักชวนไปใช่ไหม
1: ครับเราก็ต้องพิจารณาว่าอันไหนดีไม่ดีอีกนะครับเพราะว่าเพื่อนชักชวนไปอาจจะไปไม่ดีก็ได้
0: ใช่แล้วก็คนที่เขาชวนเราไปทำธุรกิจ ไปทำธุรกิจไปลงทุนนั่นนี่ให้เราเกิดสร้างฐานะขึ้นมาให้เราอะสร้างกิจการให้เราร่วมกันลงทุนก็พอคนอีกแหละที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมที่ทำธุรกิจกันร่วมกันก็คนเพราะนั้นบุคคลใดเลือกมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีได้ก็สามารถสร้างความเจริญในปัจจุบันนี้ได
1: ้ครับผมหนึ่งนาทีสุดท้ายให้พระอาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อาจจะสั้นๆว่า
0: เดี๋ยว
1: เราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างไร
0: ข้อสุดท้ายอีกสักนิดนึงเรียกว่าสัมมาชีวิตตาเดียวไม่ครบ4ข้อของหลักธรรม
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตให้สมควรเหมาะสมกับชีวิตเรานะรู้จักพอตามที่ได้พอตามที่มีพอตามที่ควรนะอะไรมันควรแก่ชีวิตของเราอย่าไปมองว่าต้องมีมากถึงจะมีความสุข
1: ครับ
0: ยิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์เพราะคนที่มีร่ำรวยไปดูได้เขาจะหาเวลาที่จะกินจะนอนจะอะไรเนี่ยยากเลยต้องทำงานดูแลทรัพย์สินดูแลทุกอย่างเพราะนั้นคนเรานะถ้ามองชีวิตตัวเองว่าเรามีครบแล้วนะใช้ชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของเรานะตลอดชีวิตนะของเราได้เรามีความสุขพ้นจากความทุกข์ได
1: ้ครับ
0: นะนั่นในข้อคิดสุดท้ายที่พระอาจารย์นะจะฝากถึงกับนะผู้ชมรายการทุกคนก็คือประโยชน์ที่เราจะได้นี้ในขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะถ้าเราได้ยินได้ฟังพระอาจารย์หรือใครแนะนําแล้วเราไม่ทําก็เปล่าประโยชน
1: ์ครับ
0: เขาเรียกว่านะมีความคิดก็คือสัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ต้องมีสัมมาสังกัปปะดําริชอบคือลงมือปฏิบัติลงมือทําในมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นในหลักธรรมพุทธศาสนานี้มันมีอุดมการณ์คือเป้าหมายของชีวิตว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะมันมีหลักการก็คือตัวหลักธรรมหรือหลักศีลที่ได้พูดไปนี
1: ้ครับ
0: มันมีวิธีการนะก็คือการนำไปใช้เรียกว่าอริยสัจ4คุณต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเช่นทุกข์นะเป็นผลแล้วสาวไปหาเหตุคือสมุทัย
1: ครับ
0: แก้ที่เหตุได้เหตุถูกผลก็ถูกเหตุผิดผลก็ผิดมันนั้นในคําสอนของพระตัตตดาเป็นสุภาษิตตัดไว้สุดท้ายว่าญาติสังวัตเตพิชังญาติสังวัตปะเตภรังกัญญาณการีกัญญาณังปาปการีจะปาปกังแปลความว่าบุคคลปลูกพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนั้นผู้ชมรายการทุกท่านนะสุดท้ายก็ขอยกเอาพรที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ว่าอภิวาทนสิริสนิจังอุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัตตันติอายุวโนสุขังพลังพอจะแปลเป็นบทประพันธ์ว่าอันมวลพรมีดีอยู่4อย่าง1เสริมสร้างชีวิตนะจนลุกไข2ผิวพรรณนั้นจะงามไม่สามไป3ถูกใจกายพร้อมละม่อมมี4กายใจจงใหญ่ยิ่งพร้อมในสิ่งยศรักและศักดิ์ศรีเป็นมวลพรได้จากการทำดีคือวิธีเคารพนบนอบคน
1: ครับสาธุครับพระอาจารย์ก็ยังไงฝากไว้นะคุณผู้ชมครับที่ติดตามอยู่ในก็เรื่องของการคิดดีพูดดีทำดีนะเป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยึดหลักของศีลอย่างน้อยๆก็ปุถุชนพวกเราศีล5นะก็รักษาเอาไว้นะครับแล้วก็จะทำให้ทุกๆอย่างนั้นก็จะดีอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับ
0: เจริญพร

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเสร็จทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพืชยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
1: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู่
1: ก็คือเป็นชุมชน
0: อบต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
1: ่ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะหลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
1: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็การดูแลต้นจนเอาไปขายได้ค่ะ
0: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้า ดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนาทิวันเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเตรียมดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากกระบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสําคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทําการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสําคัญของการทําการเกษตรนั้นก็คือดินใช่มั้ยคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี่มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลข้าวเคียนและตำบลกระลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพลุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตอนลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาลัยชุมชนนี้ก็จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: คะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี่ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใยใยเขาส่งเมืองจีนแต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นริดด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่าม
0: ันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ฟ้อนสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก
0: ่เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่สองก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก
0: ่
1: ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20 กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดรไมสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของล.9ที่ทรงพระบริว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: ด้านนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตโคโรมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมาติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15 วัน 20 วันแล้วก็เก็บพอเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3 เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรา
1: จะผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอาเทมูลสัตว์ก่อนเอา2 ถังเลย
1: ใช่2 ถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2 กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใช่
0: ค ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
2: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
0: กวนก่อน
2: กวนก่อน
0: ลุงเอาจับ
1: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
1: จะเห็นได้จากว่ามูลสารพอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสารทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็จะ
0: ใส่อะไรค
1: ะเติมตะกอนโรงงาน
0: ตะกอนเทหมดไหมคะ
1: เทหมดเลย
0: เทเลยนะคะ
1: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมอแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ13ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
0: กลิ่นเหม็น
1: ใช
0: ่กลิ่นเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
1: เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขให้ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
0: ก็ใส่แล้วไหมคะ
1: ทีนี้เติม
0: อะไรคะ
1: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากับกระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสัตว์จะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
0: แล้วก็ต่อไป
1: ทีนี้ก็จะเติมขุนมะพร้าว
0: ขุนอันไหนอันนู้น
1: อันนี้
0: หมดไหมคะ
1: หมดเลย
0: หมด
1: เพราะอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1ประกอบครึ่ง
0: เทเลยไหมคะ
1: เทเลย

0: ก็อยากฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งสิ่งแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองแค่หนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่ แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดร้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
1: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่ปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีนะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่15 กันยายน 2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทExpert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กเปิร์ตเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที
1: เมื่อวานนี้มีพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราช

0: ชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งไม้ให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีโดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสาบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
1: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
2: ตั้งใจ
1: ก็คือชาวประจวบกุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
2: ใช้
1: เวลา8 วันครับก็เป็นปรับปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
3: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรหลานทหารผ่านศึกและมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกประจำปีการศึกษา2569ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาทโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การเข้าร่วมในพิธีด้านบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งทุ่มเททุนส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือคนและตอบแทนสังคม
4: มีความสำคัญคือจะเอาไปใช้ในการศึกษาต่อครับแล้วก็ต่อยอดเพื่อการศึกษาของเราในอนาคตต่อไปครับ
2: ปัจจุบันนี้ศึกษาที่ไหน
4: ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับคณะครุศาสตร์ครับ
2: ทำไมถึงเลือกคณะครุศาสตร
4: ์ผมอยากเป็นครูครับ
5: รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระพันปีหลวงได้มอบให้ค่ะ
2: เราจะนำทุนนี้ไปต่อเพื่อจะได้การศึกษา
5: หน ูก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเลยค่ะก็ส่วนแรกก็จะเป็นค่าเทอมค่ะเป็นค่าเทอมของปี3แล้วก็ค่าที่2ก็เป็นค่าใช้จ่ายการกินการอยู่หอพักค่ะส่วนที่3ก็คือสำรองไว้ค่าเทอมปี3ปี4ค่ะ
2: ทำไมถึงเป็นพยาบาลคะพ่อเนี่ยเป็นทหาร
5: อ๋อมีพี่ชายเป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะแบบหนูก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายแบบเห็นเขาทำงานแบบด้านแบบฉุกเฉินเขาจะอยู่ยาใช่ไหมคะแบบหนูเห็นเขาแบบช่วยเหลือแบบคนไข้ด้านไอ้ที่ประสบอุบัติเหตุข้างถนนนะคะหนูก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจในตรงนั้นค่ะ
6: รู้สึกว่าสำคัญมากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ทางทุนการศึกษาได้รับคัดเลือกหนูคือหนึ่งในนั้นค่ะ
2: คร
6: ั้งแรกค่ะไม่เคยได้ของทหารผ่านศึกเลยค่ะ
2: รู้สึกยังไงบ้างที่ดีๆเราก็มีโอกาสได้รับทุนการเราจะตั้งใจที่เราจะตั้งใจศึกษา
6: ค่ะรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุนนี้ก็ไม่ได้มาง่าย
3: ๆนอกจากนี้ผู้บริการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าจำนวน23รางวัลโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพมาเป็นผู้ตัดสินได้แก่อาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2552สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคมลตั้งจิตติเลิศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะถ่ายภาพวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และนายเกรียงไกรไวยกิจศิลปินนักถ่ายภาพไทยพุทธศักราช2553พลเอกการนาถกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้ามีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า500ภาพโดยผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกมีความหมายลึกซึ้งสามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดได้เป็นพันคำโดยเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นภาพที่เชิดชูเกียรติทหารกล้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคต
7: ผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่บ่งบอกได้หลายๆอย่างอย่างแรกคือเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้าตามชื่อที่บอกนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยทราบว่ามีการประกวดกัน500กว่าท่านกว่าจะคัดกรองมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายจะบรรยายความหมายได้เป็นพันๆคำแต่ละภาพนะครับแล้วเป็นภาพที่มีความหมายทั้งนั้นอย่างภาพที่ได้รางวัลชาเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นการเชิดชูเกียรติจริงๆนะครับนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกฝีมือด้วยผมเรียกว่าฝึกฝีมือของช่างภาพที่เป็นต่อไปเขาก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับ
3: การประกวดภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอันสะท้อนถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึกและทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามเกณฑ์ของ IRO ค่ะพร้อมหวังยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลรวมทั้งให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติร่วมกับทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนายเจเศษกล่าวว่าการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO ครั้งนี้ในการประเมินและรับรองมาตรฐานสุนัขค้นหาและกู้ภัยทั่วโลกและการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวไม่ใช่แค่การยืนยันศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและที่สำคัญนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหากู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมประสานงานในการจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับทุกหน่วยงานในครั้งนี้พร้อมขอบคุณหน่วยราชการในพระองค์904กองทัพบกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมปศุสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี
3: ้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมากครับนางเตือนใจวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและครูฝึกสอนผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรมาจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนำในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบเจอได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำมาที่เป็นลายของดอกไม้ชนิดนี้เอามาทำเป็นผ้าลายผ้าบาติกเพื่อจะให้ประชาชนที่เข้าร่วมสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ประกอบกับในปี2570จะเป็นปีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการหยิบยกเอาดอกชมพูสิรินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนผ้าบาติกถือเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะดอกชมพูสิรินเป็นดอกไม้ถิ่นเดียวที่พบในภาคใต้ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและผ้าปาติกของภาคใต้และยังสามารถสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือวาดเขียนลายดอกชมพูสิรินลงบนผืนผ้าบาติกช่วยมีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกเพื่อสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปี
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะที่กกต.มีมติฟ้องคดีหัวสวเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะคดีหัวสวที่หลายคนจับตานะคะล่าสุดกกต.ก็มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสวจำนวน77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสวที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันถึง26 คนนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารการเลือกตั้งแถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยคดีนี้มีผู้ร้อง67 คนและมีผู้ถูกร้อง427 คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7 ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76 วรรค 1ข้อหานี้กกต.มีมติไม่ส่งศาลฎีกาข้อหาที่2ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76 วรรค 2ข้อนี้มีมติไม่ส่งศาลฎีกาเช่นกันค่ะส่วนข้อหาที่3ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้กกต.มีมติส่งสว26 คนฟ้องศาลนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสว1 คนและบุคคลอื่นอีก9 คนสำหรับข้อหาที่3นี้มีสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณตอนนี้26 คนที่ถูกฝั่งส่งฟ้องศาลค่ะ
1: ข้อหาที่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77 วงเล็บ 1หรือไม่ข้อหาที่5มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77 วงเล็บ 3หรือไม่ข้อหาที่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีมติส่งสาร77คนประกอบด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนครับ
0: ทั้งนี้ประธานกกต.ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อหาที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยนะคะว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางและพร้อมชี้แจงทุกอย่างฟังเสียงประธานกกต.กันค่ะ
2: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต. ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านอลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่หากว่ากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาต้องรอศาลพิพากษาจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาว่ากระทำความผิดจริงสมาชิกภาพถึงจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่
1: เบื้องต้นต้องรอพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกแถลงการเรียกร้องให้กกต.มีการเปิดเผยผลสอบพยานหลักฐานคดีหัวสว.อย่างละเอียดครับอันนี้เป็นเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่ารทสช.นะครับมีการโพสต์แถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องจุดยืนต่อมติกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งกระบวนการบิดเบือนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งถือเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พึงได้รับความเชื่อถือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาเพียงจำนวนหนึ่งนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องทุกรายพึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุด รรครวมไทยสร้างชาติจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประชาชนมั่นใจได้ว่ากฎหมายมีผลบังคับกับทุกคนอย่างเสมอภาคครับ
0: มาดูนโยบายการดูแลความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ไทยและกัมพูชาประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยฝ่ายไทยย้ำจุดยืนร่วมมือตามกลไกสากลและจะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือว่าอันครอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้ณประเทศสิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมาธิการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการหารือสำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมหนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนขออภัยค่ะกระบวนการประนอมนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการก็จะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีนะคะทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันครอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนในวันนี้ค่ะ15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบถึงจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมครั้งนี้อย่างชัดเจนด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมเรื่องของการถ่ายทอดถ้อยแถลงว่าฝั่งไทยฝั่งกัมพูชามีจุดยืนอย่างไรก็ติดตามได้ทางช่อง NBT ค่ะ
1: มาดูการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงทราบนะครับว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็วัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุดช่องโหว่และก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชน รองนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมฝากข้อคิดกรณีการกระจายข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนาครับ
0: สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามค่ะเพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามมุ่งนำความรู้ทางกฎหมายผสานกับหลักศาสนาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีและตั้งเป้าลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลสถาบันเพื่อการไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมโดยมีนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมีคณะทูตผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้นำศาสนาและจิตอาสาเข้าร่วมประธานศาลฎีการะบุว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการยุติคดีความแต่คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีภายใต้บริบทและวิถีชีวิตทางศาสนาขณะที่จุฬาราชมนตรีได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นย้ำว่าการประนีประนอมเป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลามซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ต่างศาสนาได้หากคู่กรณียินยอมพร้อมระบุว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีจะต้องรับฟังเข้าใจความแตกต่างมีความเป็นกลางและยึดมั่นในความยุติธรรมด้านนายประกรณ์ปรียากรรองประธานคณะกรรมการเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีคดีอยู่ในศาลประมาณ2ล้านคดีหากสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะมีความชำนาญมีความสามารถในการรับฟังและให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันจะช่วยคดีได้ประมาณ20%และในระยะยาวก็จะช่วยลดได้ถึง40%
4: จากที่เราได้ร่วมมือกับศาลยุติธรรมเนี่ยก็พบว่าในปัจจุบันนี้เรามีคดีอยู่ในศาลประมาณสัก2ล้านคดีแต่ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญการมีความสามารถในการรับฟังอย่างได้ยินแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ได้บีบบังคับนะแต่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประนีประนอมซึ่งกันและกันมันจะช่วยลดทอนระยะต้นเนี่ยได้ถึงประมาณ 20% แล้วถ้าเราระยะยาวถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะถึง 40%
0: ขณะที่พลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามระบุว่าอนาคตจะมีการบูรณาการในหลายหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคม
5: ถึงอนาคตเราก็จะร่วมฝ่ายยุติธรรมฝ่ายนะครับอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นคือตำรวจอัยการศาลก็จะรวบกันทั้งหมดนะแล้วเราต่อยอดโดยจะทำโดยจะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้วันนี้ก่อนแล้วต่อไปจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้เราเตรียมคนไว้พร้อมแล้วนะครับเพื่อลดภาระของตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และกองบังคับคดีนะครับและก็ที่ประการสำคัญที่สุดก็คือลดความแตกแยกของคนในชาติ

0: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่หลายคนกำลังรอลุ้นว่าจะมีการขยายโครงการต่อหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ไฟเขียวในหลักการแล้วพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงินจำนวนนี้เพียงพอที่จะนำมาใช้ได้ทันทีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อโดยงบประมาณระยะแรกยังคงมีวงเงินคงเหลือราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นส่วนแหล่งเงินทุนนั้นรัฐบาลมีเงินหลายกระเป๋าทั้งงบปกติและงบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นครับ
1: สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
2: แต่เรามีงบประมาณอยู่ใช่ไหมคะ
3: มีส่วนแรกหรือตอนเท่าไหร่ครับส่วนแรกสองแสนแรก
1: ก็จะเหลือถึง4-5 หมื่น
3: ถ้าจะพร้อมเนี่ยคือสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมส่วนแรกหรือต้องไปใช้ตัวอื่น
1: จริงๆถ้าจะไปดำเนินการโครงการต่อถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการ
2: แต่เหมือนนายกก็ไฟเขียวแล้วน่าจะไปต่อได
1: ้นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้และอนุมัติในหลักการ
3: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพรบ.กู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นๆได้ครับผมเช่นรถเชิญหรือว่าเป็นอื่น
1: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน400,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้
4: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ

ก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจพวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูแนวทางการนำเอางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีหลังจากนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการงานวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงค่ะและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2500

0: 2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
1: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
0: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีฉบับนี้ที่จะใช้ในปี2571ถึง2575กำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในงานเทศกาลคเนศจตุรถีที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนที่พาพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาตินี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่งศรัทธาในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดครับทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็เรียกความสนใจจากผู้ชมตลอดเส้นทางที่อยู่สองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้เข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายสีสันสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตดูมีชีวิตชีวาและสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวขณะที่ผู้ชมบางส่วนก็ร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศและอีกหลายคนไม่พลาดในการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่สำหรับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองโทตาชาจากประเทศอินเดีย2ชุดนี่พร้อมกับนักแสดงกว่า50คนนะครับที่ร่วมกันบรรเลงจังหวะอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางครับสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จัดต่อเนื่อง5วันด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีพิธีวิสาขบูชาพร้อมขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าสุหาดราวัย

0: พื่อประกอบพิธีตามประเพณีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาแล้วก็ยังสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศักยภาพของภูเก็ตในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและมิตรภาพครับ
1: พาไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันต่อนะคะที่จังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปูมดแดงล้านตัวค่ะที่ออกมาอวดโฉมเต็มผืนทรายพร้อมปรากฏการณ์ทะเลแหวกที่เกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จะได้ชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมออกมาหากินบนผืนทรายโดยนักท่องเที่ยวจะใช้เวลานั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพียง20นาทีเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์ทะเลแหวกก็จะเกิดขึ้นในช่วงขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำของทุกเดือนนะคะโดยจะเห็นสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกแบบนี้ค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ส่วนปูมดแดงหรือว่าปูทหารเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายบนชายหาดโดยปูจะออกจากรูในช่วงน้ำลงของทุกวันเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายมันก็จะรีบกลับลงไปในรูพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยซึ่งปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจังหวัดพังงาจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยไปชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนกันนะคะไปแล้วก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนและรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านบางพัดได้อีกด้วยค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดสตูลนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารภูเก็ตบูหงาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด7 Wonders of สตูลครับว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารภูเก็ตบูหงาโดยวินัยทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลหรือคฟส.ร่วมทีมเพื่อสำรวจศักยภาพด้านธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเตะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและกระหน่ำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งนี้จากการสำรวจดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดคุณค่าทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด7 Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: และทุกข่าวเช้าของเราแบบนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมรับมือกับเอลนิโยกันนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอบุญทริกส่งมอบบ่อบาดาลในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าเกิดซูเปอร์เอลนิโยขึ้นนายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับและส่งมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่บ้านหลักป้ายหมู่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีให้กับดร.คุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างภัยแล้งและความเสียหายในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมในครั้งนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 338,000 บาทค่ะ
0: แม้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจส่งผลกระทบให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งและฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดภาคเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามจากรายงานครับ

0: นิโยปรากฏการทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวที่ในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ